นะเราจะยอมรับหมดเลยว่าโอ้เพราะเรารู้ใจของเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นคนที่สงบเป็นปล่อยวางเป็นเห็นอะไรมันก็ตรงปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดจะไม่ค่อยขวางหูขวางตาจะไม่ค่อยหาเรื่องหาราวกับใครจะเป็นคนอภัยแต่นี้เราไม่เราบอกไม่มีเวลาฝึกเลยมีเวลาโยมฝึกใจเราเนี่ยมีเวลาฝึกตลอดวันตลอดคืนเพราะไปไหนใจเอาไปด้วยเช่นฝึกว่าทำยังไงใจเราจะไม่คิดมากจะไม่โกรธจะเป็นคนอารมณ์เย็นเราก็เดินไปไหนเราก็รู้ว่าตัวเองเดินเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดินขวาพุทธซ้ายโทรด้วยนั่งยืนเดินอะไรก็ทำสติให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาการที่รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกตัวเองโดยมากคนเราเนี่ยจะไปคิดถึงคนอื่นมากจะไปคิดถึงงานมากคิดถึงเงินมากคิดถึงธุระข้างนอกมากคิดถึงคนอื่นมากไม่เคยคิดถึงรูปร่างหน้าตาไม่เคยคิดถึงตัวเองคนที่มีปัญหามากคือไม่เคยคิดถึงตัวเองคือคิดถึงเรื่องราวข้างนอกกายนอกใจหมดนั่นคือจิตไม่สงบไม่สามารถจะแก้อารมณ์ตัวเองได้พอเข้าใจไหมโยมนี่เราเป็นอันว่าเราก็เมื่อเข้าใจสภาพจิตใจแล้วเราก็ฝึกใจกันนะทำใจให้เป็นหัดฝึกเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าวันละ5นาที10นาทีหัดเป็นคนรักสงบโยมอย่าหัดเป็นคนไม่มีความสงบนะคนหัดเป็นคนสันโดษอยู่คนเดียวเงียบๆได้สบายใจที่สุดหัดอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอยู่มุมสงบหัดเดินคนเดียวหัดนั่งคนเดียวหัดทำใจให้สงบหัดอย่างนี้เราจะเจอความสุขไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนพูดเพื่อนคุยหาเพื่อนเดี๋ยวก็มีเรื่องราวมากมายเราลองหัดใหม่หัดอยู่คนเดียวทำใจให้เย็นๆสงบสัก5นาที10นาทีหัดเดินสงบหัดนั่งสงบหัดนอนสงบหัดกินสงบลองหัดอย่างนี้เราจะเจอพระพุทธเจ้าจะเจอสิ่งที่ดีงามในตัวเราเราจะเจอความสุขโยมแต่ถ้าโยมหัดไม่ได้เราไม่เคยเจอความสุขหรอกกินคนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมอ้าวต้องหาเพื่อนคุย 4-5 คนก็ไปนินทากันแล้วเงี้ยเรื่องตัวเองหมดก็หาเรื่องคนอื่นมานินทาเงี้ยก็จบกันสร้างบาปให้กับตัวเองอีกเงี้ยแล้วพอไปนินทาเขาก็รู้ตัวเราก็เสียคนอีกเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนชอบจับกลุ่มนินทาเขาอะไอคนนินทาเขาคือทำงานแย่กับเขานั่นเองไอคนที่ทำงานดีก็ถูกนินทาไอคนที่ทำแย่กับเขาก็ชอบนินทาเขาใช่ไหมฮะกลายเป็นคนอาภัพไปเป็นคนมีปัญหาในสังคมไปเขาบอกกลุ่มเนี้ยมันนินทาเก่งเอาละเราก็ไม่รู้ตัวเขาตั้งฉายากลุ่มนินทาอะไรกลุ่มเนี้ยปัญหานั้นไหมคือคนที่ไม่สงบก็ย่อมสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองและสังคมที่หัดคุยคนเดียวก็เพราะอะไรจิตเนี่ยมันคุยตลอดเวลาอาตมาเคยไปนั่งอยู่ในประชา3ปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดให้พูดกับต้นไม้ไปใจมันพูดโยมตัวมันไม่พูดปากมันพูดใจมันพูดใช่มันพูดแต่ใจพูดเนี่ยดีกว่าปากพูดเพราะอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ข้างในมันก็ดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดแต่ถ้าปากพูดไปเนี่ยถ้าเราพูดตามใจตัวเองนะถ้าเราใจไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแต่ถ้าใจดีก็พูดดีฉะนั้นเมื่อเราดูใจมันพูดเนี่ยสงบมันพูดไปได้ไม่เท่าไหร่มันพูดแล้วมันก็จบเพราะมันไม่กล่าวร้ายใครมันเป็นพูดเรื่องของเก่ามั่งพูดเรื่องของใหม่มั่งมันจะพูดเรื่องคนอื่นมันก็รู้หมดเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรแต่คนเราไม่เคยมาดูว่าตัวเองพูดอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะไม่เคยนั่งอยู่คนเดียวไม่เคยพูดคนเดียวอันนี้จึงได้บอกวิชาพูดคนเดียวมันมีนะต้องไปนั่งดูที่ตัวเองเงียบๆสงบเคยปฏิบัติกันเยอะไหมถามทุกคนนะทำใจเย็นได้ทุกคนไหมหรือจะไปทำตอนปกเกษียณคลานไปวัดเนี่ยนะไปจนพระบอกเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้กูเนี่ย
พระก็งงกันนี่จะเอาผีมาฝากเราหรือเปล่าพอเข้าวัดอีตอนที่ตอนเองไม่มีอะไรแล้วพระก็จะเป็นห่วงเหมือนกันนี่จะเอายังไงดีเราเข้าวัดเราก็เข้าจิตใจตัวเองตั้งแต่กำลังวางชายังดีปฏิบัติช่วยตัวเองอย่าไปรอที่จะปลดเกษียณเราจะไม่ได้อะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงปลดเกษียณหรือเปล่าชีวิตคนไม่แน่ใช่ไหมนะชีวิตคนเราไม่เที่ยงเนี่ยอยู่ได้ลมไปได้ลมอยู่ได้บุญไปได้บุญคนเราก็ขึ้นอาศัยกรรมดีอยู่เท่านั้นเองถ้ามันเมื่อไรมันมาตัดรอนมันหมดมันก็ไปแล้วคนบางคนบอก25ปีไปแล้วเงี้ยพอครบวัยเบญจเพสไปแล้วเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหมดไม่มีโอกาสทำบุญต่ออย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสทำบุญต่อเพราะยังได้สติปัญญาดีอยู่สติปัญญาของเราไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสทำความดีเพราะมันหมดสติปัญญาเราก็โชคดีเนี่ยมาเกิดแล้วเป็นคนมีมันสมองดีมีความคิดความอ่านดีแต่ก็ใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเนี่ยดีกว่าพวกประเภทปัญญาอ่อนใช่ไหมเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มีปัญหาสังคมฉะนั้นเราเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีแล้วก็ถือว่าฐานะของเราดีแล้วควรยกย่องชีวิตตัวเองสร้างบารมีตัวเองให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปมีเวลาอีกเลิกกี่โมงเลิก4โมงเหรอเลิก4โมงแล้วเลิกเท่าไหร่มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาข้องใจไหมไม่มีนะเรานั่งสมาธิเนี่ยนะการนั่งสมาธิเนี่ยนะเรามีเงินสักร้อยล้านเนี่ยก็ทำบุญไม่ได้เท่ากับนั่งสมาธิเรามีเงินสักร้อยล้านทำให้ใจสงบไม่ได้นะแต่เรามีแค่ทำใจให้สงบทำใจให้ว่างได้5นาที10นาทีเนี่ยได้บุญถึงพระนิพพานบุญมากกว่าทำมีเงินหมื่นมีเงินร้อยล้านพันล้านเพราะว่าใจของเราสงบได้มีค่ากว่าเงินทองแต่คนเราเนี่ยมันมองค่าของใจไม่มีไปมองค่าของวัตถุหมดเงินทองนี่เป็นจริงๆของพวกนี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นที่จะทำเป็นทานบารมีไปได้คนโง่ก็ไปไม่ได้แต่ถ้าคนที่ทำใจได้เนี่ยเช่นใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความเยือกเย็นความเข้าใจถึงสภาวะรู้ทันอารมณ์รู้ทันจิตตัวเองทำจิตให้ละเวทนาได้หรือทำจิตอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่ายอดบุญมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะฉะนั้นเราการบูชาเงินกับบูชาธรรมะเนี่ยบูชาคนละอย่างนะไม่ใช่บูชาอย่างเดียวกันโยมบูชาใจตัวเองบูชาธรรมะเนี่ยคือบูชาคุณธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจเราให้เยือกเย็นให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้านี่เราบูชาบูชาใจบูชาบุญบูชาคุณธรรมแต่บูชาเงินเนี่ยเราก็เป็นทาสของเงินเราต้องหามาเลี้ยงตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเงินในชีวิตนี้แต่ว่ามันมีค่าสำหรับที่เราเอามาชับจ่ายใช้สอยมันเป็นวัตถุธาตุแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้พ้นนรกไปสวรรค์ได้นั้นการบูชาเงินเนี่ยก็มันเป็นเพียงวัตถุอย่าไปบูชาที่มันเลิศประเสริฐกว่าธรรมะต้องแยกแยะกันไปนั่นมันเป็นของโลกีธรรมะเนี่ยเป็นของโลกุตระมันอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงทีนี้คนเราถ้าแยกแยะว่าเงินกับธรรมะเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าไปบูชาเงินตลอดชีวิตเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ธรรมะไปเลยสักนิดเดียวใช่ว่าเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเอาไปเวลามาก็มามือเปล่าๆนะเวลาเขาลดน้ำน่ะน้ำศพน่ะเขาลดน้ำศพเขาลดเพื่ออะไรบอกว่าไปทำมือเปล่าๆกูไม่ได้เอาไปเลยเดี๋ยวมึงเคยลดน้ำศพ

0: ร้อยล้านพันล้านกูไม่เอาไปเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเอาม้ามใส่ก็ไม่เอาอ่ะจะว่าจะอะไรเลยจะเงินทองแล้วน้ำใส่มือก็ไม่เอาไม่กำมาหยิบแหละยอมไปลดน้ำศพกับพิจารณาเนี่ยมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่กำอะไรเลยนี่คือความจริงที่คนเราไม่เห็นอะไรไปได้ยอมเคยไปลดใช่ไหมคนใหญ่คนโตเศรษฐีมาทีท่านไหนก็แบมือท่านเนี้ยเห็นอะไรไปได้แต่ตอนเป็นกูไม่ยอมกูชงกูจะเอากูไม่ให้ใครนิดเดียวกูฟ้องมึงเลยกูโวยเลยเนี่ยพวกนี้ไม่ยอมแบแต่พอหมดลมแล้วไม่เอาใจเนี่ยสำคัญนะดังนั้นบุญกุศลเท่านั้นแหละมันแบมือกำมือเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่ที่กำไว้ในใจเนี่ยพอที่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยมันเก็บไว้ในใจมันไม่ได้อยู่ที่มือหรอกไอ้เงินทองเนี่ยมันอยู่ที่มือพอตอนเป็นมันก็กำได้พอตายมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่อยู่ที่มือมันอยู่ที่ใจพอตายแล้วมันเอาไปได้มันสะสมมาในใจไม่งั้นพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านมาเป็นพุทธเจ้าได้ท่านสะสมไว้ในใจของท่านเจนสมบูรณ์นิยมไปคิดเอาแค่มือเท่านั้นเองพอตายก็ทิ้งหมดเลยนะอย่างนี้บูชาเงินเอาไปอะไรไม่ได้พวกบูชาเงินต้องแบมือไปอย่างเงี้ยถ้าบูชาธรรมะบูชาบุญกุศลเนี่ยเก็บไว้ทุกวันเลยทุกคืนทุกเวลาเก็บไว้ในใจความสุขสงบเป็นบุญกุศลเก็บไว้จนพอตายถือสภาพข้างนอกจะเป็นนี้แต่ใจไม่จะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสังวานท่านนั่งสมาธิอยู่ป่าช้า ท่านเล่าถึงเมื่อสมัยท่านอยู่ป่าช้า6ปีท่านเป็นพระอ่านหนังสือไม่ออกท่านป่วยท่านก็เข้าป่าช้าภาวนาประชาบ้านดึงนะผีดุมากนั่งไปท่านก็เห็นเนี่ยท่านเห็นตอนนั้นท่านนั่งดูมันมีคนมากวาดคนเป็นเนี่ยมันมาในนี้มากวาดประชานะมากวาดกวาดพอกวาด3วันเท่านั้นแหละเขาหามศพไอ้คนนั้นมาเผาตรงนั้นน่ะหึไอ้นี่มันมาก่อน3วันเนี่ยมันมากวาดที่นี่ก่อนแล้วมันก็มาตายเผาตรงเนี้ยนี่ก็มันมาอีกกวาดแล้วเขาก็เผาฝังตรงนั้นน่ะก็เลยโอ้นิมิตเนี่ยมันสอนทำให้ท่านฉลาดท่านอ่านหนังสือไม่ออกหรอกคนจะตายเนี่ยท่านรู้ก่อนล่วงหน้า3วันบอกทำไมท่านก็บอกอาจารย์น่ะอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าต่ออาจารย์มหาอาจารย์ท่านบอกไอ้คนนี้นะอีก3วันมันจะตายได้นะบอกรู้ไงบอกท่านลุงอ่ะก็มันมากวาดที่นอนของมันแล้วพอ3วันตายจริงบอกเออลูกศิษย์เรานี่รู้จริงบางคนมันก็มานอนมายืนเกาะไอ้อะไรเกาะไอ้เสาไอ้เสาศาลาน่ะแบบเหมือนไม่มีแรงเหมือนแบบตัวเองแบบชีวิตตัวเองไม่มีความหมายอะไรมาเกาะมาอะไรแล้วก็ทายได้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องเอาศพมาไว้ที่นั่นมาสวดนั้นมันมาก่อน3วันทุกคนเลยบอกทั้งทีมต่างจังหวัดยังมาเลยทั้งที่ไม่รู้จักมันมากวาดก่อน3วันมันมาแล้วตายแล้วเขาเรียกว่าหาที่ตายตัวเองคนเราเนี่ยไปล่วงหน้านะมันจะมาตายโรงพยาบาลมันมาก่อน3วันแหละวิญญาณญาณมันมาแล้วฮะแต่หมอไม่รู้นึกว่ามันตายเดี๋ยวนี้ฮะวิบากกรรมหรือเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนะฮะเป็นเรื่องที่น่าจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งน่ะศาสตร์ที่ลึกซึ้งศาสตร์ที่ลึกซึ้งสำหรับคนชาวโลกไม่สามารถจะรู้มันเหนือวิสัยนักวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับที่จริงก็ไม่เล่นลับมันเรื่องของวิญญาณเรื่องของจิตใจท่านนั่งท่านก็รู้หมดเลยตอนนี้ท่านก็นั่งดูอะไรวันหนึ่งไอ้คนหนึ่งมันมานั่งสมาธิเอ๊ะใครมันมาขุดเจดีย์ใครมาขุดเจดีย์เอ๊ะในนิมิตบอกมาขุดเจดีย์กันมึมมัมเอ๊ะหรือผีในนิมิตมันว่ามีคนมาขุดเอาพระออกจากเจดีย์องค์ยาวๆเยอะแยะมันเอามากองท่านก็นั่งดูมีคนมาขุดเอาพระมากองเอ๊ะลองเดินไปดูที่มันจริงหรือเปล่านิมิตมันหลอกหรือเปล่าพอเดินไปดูเท่านั้นน่ะพระนายประชาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็นึกว่าไม่มีใครอ่ะ พอมันเห็นพระตะงุ่มตะงุ่มมันแล้วก็เจ้าที่มามันเพ่นหนีหมดเลยมันโดดหนีหมดเลยพอยืนมามันตกใจกลัวเลยมันเอาพระไปไม่ได้หมดเลยพอตอนหลังมาแก่แล้วมาเข้าวัดในพวกนั้นมาบอกก็มาเล่าแหมผมวันนั้นไปขุดพระไปขโมยพระที่เจดีย์เจอเจ้าที่วิ่งหนีเขาจะตายกันถือว่าแบบอาตมาเองเนี่ยอาตมานึกในใจว่าเอ๊ะอะไรมันมาขุดกันอยู่เนี่ยเลยย่องไปดูสิมันเป็นนิมิตมันเป็นจริงไปเห็นโอ้พวกโยมเองก็เลยพวกนั้นก็ตาหลังๆก็มาเข้าวัดหมดก็มาพูดกันความจริงว่าคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่ไหนพระท่านนั่งสมาธิไปเห็นเนี่ยย่องไปดู คือเรียกว่าเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สมาธิที่ทำแล้วเนี่ยก็เกิดรู้ได้เห็นได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

นับเป็นเวลากว่า67ปีแห่งการครองราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทรงห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนจึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนตอนพระบิดาแห่งฝนหลวง

0: ความชื้นสัมผัสอย่างอาจารย์เมตตาเลยได้พูดเราไม่เข้าใจความชื้นสัมผัสคือความชื้นที่อยู่ในอากาศที่ยังไม่เห็นถ้าความชื้นสัมผัส 100% หมายความว่ามีเต็มอากาศมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในอากาศแล้วจะเห็นเป็นหมอกจะเห็นเป็นจะลงมาเป็นน้ำค้างหรือลงมาเป็นฝนแต่ 100% ทีนี้มีคำว่าความชื้นสัมพันธ์ไอ้นั่นอ่ะหมายความจำนวนน้ำฝนจำนวนน้ำที่อยู่ในอากาศรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่แต่อันนี้เราไม่สนใจเราสนใจความชื้นสัมผัสเท่าไหร่เมื่อไม่เห็นความชื้นสัมผัสก็ไม่เข้าใจตอนนี้เอาเดี๋ยวถ้วยน้ำอีกอันน้ำอุ่นน้ำร้อน
1: น้ำเท่ากัน
2: ปริมาณเท่ากัน
1: ปริมาณเท่ากันเย็นแล้วเย็นแล้ว
0: คือน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำรู้เข้าใจไหมมันกลับนะทราบไหมนะนี่น้ำเย็นนี่น้ำอุ่นตอนนี้โอ้ยใส่ให้ช้อนให้ใหญ่ๆหน่อยเราจะใส่เกลือใน2 อันนี้ให้

0: นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะละลายไม่เกือบหมดอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวได้เกลือคือน้ำนะพูดอย่างนี้เข้าใจนะเราสมมติว่าน้ำเป็นอากาศสมมติว่าเกลือเป็นน้ำนะใช่ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเจอมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นอ่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะที่นี่เย็นที่เขาเรียกว่าเหงื่อมาจับถ้วยเนี่ยทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งสูงอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดในถาดนั้นอ่ะถาดนั้นอ่ะเป็นลุ่มรับน้ำมันรับน้ำนะลุ่มรับน้ำต้องเข้าใจพวกฝนบางทีไม่เข้าใจลุ่มน้ำคืออะไรลุ่มน้ำที่มันลงมาน้ำนั่นอ่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลงแต่เคยเห็นแล้วก็เข้าใจนะเท่าไหร่มันไม่ยอมละลายไอ้นี่ละลายเกือบหมดนะเพราะว่าไอ้นี่มันร้อนทำให้ความชื้นหรือเกลือนะมันละลายเข้าไปในน้ำคืออากาศถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออกมันจะคายทำให้เย็นนะจะคายเกลือออกแบบเดียวกันกับที่เวลาเราเอาวัสดุที่ทำให้เย็นมันจะคายน้ำออกมันจะลงมาเป็นฝนนี่เรื่องที่ทำฝนก็ทำให้ใส่วัดฮะ
1: ที่เป็นน้ำแข็ง
0: ก็นี่ยังก็ไอ้นี่นานๆไปถ้าเย็นมากนะนานๆไปมันจะหยดลงไปหยดลงไปนี่ไม่ใช่น้ำข้างในก็ออกมาเป็นน้ำในห้องนี้ออกมาจากอันนี้ก็เข้าใจถึงน้ำอยู่ในอากาศและจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำอันนี้มันก็น้ำมันไม่ยอมละลายในอากาศอันนี้น้ำคือเกลือมันละลายในอากาศได้อันนี้เป็นหลักของฝนนี่ทำยังไงสำหรับให้

น้ำที่อยู่ในอากาศนี่มันคายออกมาจากอากาศแล้วลงมาถึงพื้นเพราะว่าน้ำที่อยู่ข้างบนมันจะถูกความเย็นมันก็เป็นเมฆเหลือแต่ว่าละเมฆนั้นถ้าเราเอาลงมาได้ให้ลงต่ำลงมาใกล้พื้นมันร้อนมันก็ละลายไปในน้ำละลายไปในอากาศเราก็ไม่ได้ฝนวิธีที่สำคัญที่จะต้องให้น้ำที่ออกมาเป็น อยู่อย่างนี้ร้อนเนี่ยเราอยู่ในอากาศให้มันเย็นให้ออกมานอกอากาศแล้วให้ลงมาถึงพื้นเพราะว่าพื้นใกล้พื้นนี่ร้อนอากาศร้อนมันก็ระเหยขึ้นไปไม่ทราบเคยเห็นไหมครับเมฆแล้วก็เห็นฝนลงเป็นสายลงมาแต่ถ้าไปดูตรงนั้นฝนไม่ลงเพราะมันลงมาถึงพื้นแล้วมันร้อนมันกลับคืนขึ้นไปมันคืนลงไปอันนี้เป็นข้อสำคัญหน้าที่ของอาจารย์เมธาก็คือไม่ให้เม็ดฝนที่ลงมาแล้วกลับคืนไประเหยขึ้นไปใหม่ถึงบอกว่าต้องมีสูตรเย็นนะมาใส่ข้างล่างถ้าให้ดีจริงๆต้องใส่สูตรเย็นจัดอยู่ใกล้พื้นจะเห็นเครื่องบินผ่านสัก200เมตร100เมตรผ่านเอาน้ำแข็งแห้งโปรยแล้วก็ฝนก็จะลงอันนี้หลักการอันนี้ฝนเราอยากได้ฝนต้องใส่ฝนไว้ให้ในที่ที่เหมาะสมถ้าทำนี่เขาจะทำในทะเลลงฝนจะลงในทะเลจังหวะเป็นการมีเทศกาลเป็นการสาธิตแต่ว่าที่เราต้องทำต้องดึงให้ฝนนั่นน่ะไปลงในที่เรียกว่าลุ่มรับน้ำที่เราต้องการรับน้ำแต่อันนี้วันนี้ไม่สนเพราะว่าในนั้นต้องทำหลายวันให้รู้แต่วันนี้พยายามที่จะให้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยวัสดุไม่ค่อยชอบที่จะบอกเป็นวัสดุเคมีเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้นไอ้นี่เป็นหลักการสำคัญต่อไปก็จะแสดงได้ว่าฝนเป็นเมฆก้อนโตแล้วก็อยากจะนำเมฆไปที่ไหนต้องล่อเขาต้องจูงเขาอะไรนี่ไม่ว่ากันวันนี้แต่ว่าสำคัญที่จะก่อเมฆขึ้นมาวันนี้เป็นการบ้านคือการก่อเมฆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดครับคราวที่แล้วผมพูดถึงสำนวน make the bed make the bed ซึ่งแปลว่าจัดที่นอนวันนี้มีสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับเตียงครับถ้าคุณเป็นแม่บ้านโรงแรมอาจจำเป็นต้อง turn down the bed ของแขกครับ turn down the bedคำว่า turn down the bed เป็นสำนวนที่ใช้อธิบายให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของฝรั่งนะครับเป็นการพับผ้าบนที่นอนของฝรั่งนะครับในตอนหัวค่ำถือว่าเป็นการเตรียมเตียงไว้ก่อนเข้านอนใครที่เคยพักโรงแรมชั้นดีจะมีแม่บ้านมาเคาะประตูประมาณ5หรือ6โมงเย็นนะครับแล้วพูดว่า Would you like me to turn down the bed? Would you like me to turn down the bed? จะให้ดิฉันเตรียมที่นอนให้ไหมเขาจะพับมุมผ้าที่อยู่บริเวณหมอนลงนะครับฝรั่งถือว่าจะได้นอนบนเตียงง่ายๆครับเป็นวัฒนธรรมอีกลักษณะหนึ่งและเป็นศัพท์ใหม่ด้วยนะครับสรุปได้เลยว่า make the bed คือจัดที่นอนส่วน turn down the bed คือเตรียมเตียงก่อนการเข้านอนผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ฝนทั่งให้เป็นเข็มงานยากเย็นหนักหนาท่าบากบั่นต้องมีวันเสร็จสมอารมณ์หมายเหมือนฝนทั่งแท่งใหญ่ให้กลับกายเป็นเข็มปลายแหลมคมสมจินดาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพยายามทำสิ่งที่ยากเย็นด้วยความอุตสาหะบากบั่นจนแม้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เช่นเอาทั่งซึ่งเป็นแท่งเหล็กฝนให้เล็กลงจนกลายเป็นเข็มก็อาจทำได้ถ้าไม่ละความพยายามค่ะ

แม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

บัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพและคุณหนูๆที่น่ารักรับฟังนิทานที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลินพร้อมทั้งคติธรรมสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้

0: ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสังขะส่วนที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏอยู่คนหนึ่งชื่อปิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีเมื่อคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขากลายเป็นคนยากจนลงไปในชั่วพริบตาและพึ่งพาใครไม่ได้เพื่อนเศรษฐีด้วยกันในเมืองพาราณสีต่างก็ตีจากทำให้เขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยา
1: น้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราที่เคยคลาคล่ำด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คน
2: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจ้ะพี่ไม่มีเพื่อนคนไหนที่เขาจะร่วมทุกข์กับเราหรอกจ้ะนอกจากร่วมสุขด้วยเท่านั้น
1: ที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองเพื่อนต่างเมืองจะช่วยเราได้บ้างไหม
2: พี่หมายถึงใครเลยจ้ะ
1: สังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะ
2: น้องไม่อยากจะหวังเลย
1: แต่พี่ว่าเขาอาจจะช่วยเราได้นะเพราะตลอดเวลาที่คบกับเขาจริงใจกับเราตลอดเวลาไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้นนะเขายังจริงใจกับทุกคนที่มาหาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
0: ปิริยะพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองพาราณสีอย่างมีความหวังสองสามีภรรยานั้นเดินเท้าเปล่าอยู่หลายวันจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีในตอนแรกเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเนื่องจากเนื้อตัวสกปรกมอมแมมและผอมโซ
2: เขาเป็นคนดีอย่างที่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเรานะจ๊ะ
1: พี่เชื่อว่าเขาไม่รังเกียจเราแน่
0: จากนั้นสองสามีภรรยาก็เดินตรงไปที่ประตูรั้วบ้านแล้วขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ก็ไม่กล้านำเข้าไปพบในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องแปลกใจที่ได้ยินเสียงสังฆเศรษฐีพูดว่า
3: เข้ามาเลยเพื่อนเราเข้ามาเลยเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
0: สังฆเศรษฐีแสดงความดีใจกล่าวต้อนรับเพื่อนและชวนให้ไปนั่งในห้องรับแขกที่โอโถงเพื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรสังฆเศรษฐีสั่งคนใช้ให้ไปจัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาพร้อมทั้งสั่งให้คอยรับใช้อย่าให้เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่หลังจากพักอยู่ได้สองสามวันสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นมากกว่าเก่าสังฆเศรษฐีเห็นว่าเพื่อนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วจึงไต่ถามเหตุผลที่มาหาตน
3: ท่านปิริยะท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไร
1: ไม่มีธุระอะไรสำหรับท่านหรอกแต่มีธุระสำหรับข้าพเจ้า
3: และมันสำคัญมากไหมเพื่อน
1: ก็สำคัญมาก
3: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะท่านว่าไปเมื่อได้รับโอกาสเช่นนั้นปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรที่เกิดขึ้นกับตนและครอบครัวจนทำให้ต้องกลายมาเป็นคนยากจนภรรยาของปิริยะเศรษฐีนั่งฟังสามีเล่าน้ำตาไหลพรากท้ายสุดปิริยะเศรษฐีก็ได้ร้องขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะให้ตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนคนเราก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องที่ท่านขอร้องข้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะข้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะของท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะแบ่งทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารของข้าให้ท่านครึ่งหนึ่งปิริยะเศรษฐีดีใจเป็นที่สุดจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและสมบัติ40โกฏิที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้กลับพาราณสีพวกเขากลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเขาได้นำทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทุนดำเนินกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏิได้ในที่สุดขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำเพราะกิจการไม่สู้ดีนักสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องยากจนเหมือนอย่างที่ปิริยะเศรษฐีเคยเป็นมาเขาจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีเขาจะช่วยเราหรือเปล่าเนาะแต่ช่างเถอะเราเคยช่วยเขานี่นะเขาก็น่าจะช่วยเราตอบแทนสินะเมื่อถึงบ้านของปิริยะเศรษฐีสังฆเศรษฐีก็แจ้งถึงความประสงค์ที่มา
4: ช่วยบอกท่านเศรษฐีด้วยนะว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชคฤห์ชื่ สังฆเศรษฐีมหา
1: ได้
3: ฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เข้ามาได้สังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้จึงรีบเข้าไปหาปิริยะเศรษฐีซึ่งนั่งสง่าอยู่บนตั่งในห้องโถงแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับมีหนำซ้ำยังไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับอีกด้วย
5: ไม่มีธุระอะไรอ่ะ
3: ก็มาหาท่านไงเพื่อน
5: แล้วท่านพักที่ไหนอ่ะ
3: ยังไม่มีที่พักเลยอ่ะข้ากับภรรยาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองตอนนี้ข้าให้นางพักอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
5: แต่ที่นี่ไม่มีที่พวกท่านพักหรอกนะ
3: ปิริยะข้ากับภรรยาเนี่ยกำลังเดือดร้อนเหมือนอย่างที่ก่อนนี้ท่านเคยเป็นข้ามาครั้งนี้เพื่อขอความช่วย

0: จากท่านบ้าง
1: ข้าพเจ้าคงจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากหรอกนอกจากจะให้อาหารท่านไปหุงกินก็แล้วกัน
0: สิริยะว่าแล้วเขาก็บอกคนใช้ให้ห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไป4ถนังทั้งที่วันนั้นเขามีข้าวเจ้าถึง 1,000 เกวียนอยู่ในฉางข้าวขณะที่คนใช้ของปิริยะเศรษฐีกำลังตวงข้าวสาร4ถนานใส่ห่อให้อยู่นั้นสังฆเศรษฐียืนงงอยู่กับที่เพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีมอบให้หรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเขากับปิริยะเศรษฐีนั้นพบกันมานาน

0: กับปิริยะเศรษฐีนั้นพบกันมานานปิริยะเศรษฐีช่วยเหลือครั้งนี้ก็นับว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วข้าวสารสีธนานี้ควรรับไว้เพื่อสมานไมตรีสังฆเศรษฐีได้ข้าวสารสีธนานแล้วก็ลาลงจากเรือนของปิริยะเศรษฐีกลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทาง
1: ท่านพี่ได้อะไรมาเนี่ย
2: ปิริยะเศรษฐีค่อยข้าวสารเรามาสีธนานนะจ๊ะ
0: สังฆเศรษฐีเล่าเรื่องที่ไปพบปิริยะเศรษฐีให้ภรรยาฟังเมื่อภรรยาสังฆเศรษฐีได้ฟังก็เอาแต่ร่ำให้สะอึกสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะเป็นเช่นนั้นไปได
1: ้ท่านรับมาทำไมอ่ะเราให้เขา40โกรธแต่เขาให้เราไปข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยสักนิดเดียว
2: ช่างมาเถอะน้องรักจะอย่าคิดมากไปเลยนะเราให้เขาก็เป็นเรื่องของเราส่วนเขาให้เราได้แค่นี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรากับเขานั้นมีไมตรีกันมานานแล้วอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีระหว่างเราเลยรับเขาไว้เถอะถือว่ารับน้ำใจจากเขา
0: แม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ยังร้องไห้ขณะเดียวกันทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาได้ยินเสียงของสังฆเศรษฐีก็จำได้ทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาเขาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามไถ่เรื่องของสองสามีภรรยาครั้นได้ทราบความจริงแล้วเขาก็พานายเก่าทั้งสองไปที่บ้านต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าจากนั้นเมื่อทุกคนได้ทราบพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายเก่าแล้วต่างก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม
3: เราทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏจริงหรือเปล่า
2: ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่แต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นยังมีคนและสิ่งของด้วยข้าพระองค์แบ่งไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจเพื่อนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือ
3: แต่ถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมทำไมถึงเงียบล่ะข้าทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีนั้นให้ข้าวสารท่านมาสี่ธนานเท่านั้นใช่ไหม
2: ขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาคืนเท่านั้นเอง
3: ได้เราจะจัดการให้ท่านเอาล่ะนำคำสั่งเราไปให้ปิริยะเศรษฐีคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามที่เขาประสงค
4: ์พระเจ้าค่ะ
0: ฝ่ายสังฆเศรษฐีนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนสามารถกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลผู้รักความยุติธรรมหลายฝ่ายฉะนั้น

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

รักในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ที่สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าคุณน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราต้องใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

ขณะนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแต่ไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควาย

ที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้
สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจ

0: ตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ081564-8474หรือ062-159-2492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่ญาติโยมได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำจิตใจของเราเท่านั้นให้เกิดความสุขสงบทางด้านประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการชำระหรือว่าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนใจที่มีอยู่ในจิตในใจของเราบุคคลที่เข้าไปวัดที่สงบร่มเย็นเช่นมีต้นไม้มากๆมีลำธารมีกอไม้ไม่มีวัตถุก่อสร้างอะไรเกะกะรกรุงรังมีแต่ธรรมชาติมีแต่ความสงบเงียบมีแต่เสียงนกเสียงการ่ำร้องอันนี้เข้าไปแล้วก็เหมือนปลดเปลื้องจากทุกข์ทั้งปวงที่กุ้มลุมเล่าร้อนจิตใจการเข้าไปวัดก็เหมือนการเข้าไปชำระล้างจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองให้ขาวสะอาดบางคนเข้าไปวัดแล้วเหมือนว่าทุกข์อย่างหนักไม่สามารถที่จะแกะทุกข์นั้นได้เพราะภาระหน้าที่การงานนั้นเต็มอยู่ในหัวใจแต่พอเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนที่ตัวเหนียวตัวเปื้อนขมุขมอมไปด้วยการทำงานทำการแต่เข้าไปถึงน้ำแล้วน้ำก็ชำระล้างจนสะอาดบริสุทธิ์มีกายใจกระปรี้กระเปร่าลื่นเลิงเบิกบานการที่เราไปเข้าวัดที่สงบเงียบก็เป็นอย่างนั้นจะทำให้จิตใจของเรานี้เลื่อนเลิงเบิกบานอยู่กับธรรมชาติไม่อยู่กับวัตถุไม่อยู่กับความปรุงแต่งทำให้เราสบายกายสบายใจได้เช่นเดียวเราเข้าหาอารมณ์ของกรรมฐานการที่เราเข้าวัดคือวัดกายวาจาใจให้สงบคือเข้าหาอารมณ์กรรมฐานเอาจิตมาตั้งไว้ในกายในใจของเรานี่เรียกว่าเข้าวัดเข้าสู่มุมสงบเข้าหาความเงียบเข้าหาความว่างอันนี้ถือว่าเข้าหาทางที่ถูกต้องก็จะทำให้จิตใจของเรานี้อยู่กับธรรมชาติไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนอะไรมากทำให้เราปรงละวางสิ่งต่างๆได้ความยึดถือตัวตนว่าเราว่าเขาว่าดีว่าชั่วว่ามึงว่ากูอะไรนี่ก็จะหมดไปสิ้นไปจิตใจที่เราเคยยึดมั่นอุปาทานอย่างมากมันก็ค่อยๆหมดฉะนั้นการเข้าวัดเราจึงเข้าเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เข้าเพื่ออย่างอื่นกายวาจาใจของเรานี้ก็เมื่อเราหัดสำรวมเข้ามาพิจารณาแล้วว่าสังขารร่างกายคนเราเกิดมาแล้วมีอะไรอะไรเป็นผู้สร้างร่างกายเรามาและอะไรเป็นเครื่องทำลายร่างกายอะไรเป็นผู้สร้างจิตใจอะไรเป็นผู้ทำลายจิตใจอันนี้เป็นเหตุผลที่เราจะต้องพยายาม

คิดหาหนทางให้ได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยได้มาได้มีร่างกายมามีธาตุดินน้ำไฟลมกายของเรานี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วผลที่สุดแล้วธาตุอันนี้ก็ต้องแตกแยกออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมคำพระเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคำที่จะต้องคิดเป็นคำที่จะต้องปฏิบัติเป็นคำที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่ามันเป็นจริงแค่ไหนฟังเพียงเฉยๆฟังแบบไม่ได้พิจารณาฟังแบบผิวเผินก็จะไม่ลึกซึ้งอะไรเลยมันก็ดูเหมือนๆกันทั้งนั้นแต่ธรรมะเนี่ยสักอย่างหนึ่งเราคิดได้เราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ทางผิดรู้ทางถูกแล้วก็เห็นด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่เข้าใจธรรมะคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันตื้นลึกหนาบางแค่ไหนไอ้เรื่องแค่กายแค่ใจเราเนี่ยมันเราควรจะศึกษาให้รู้แล้วก็ศึกษาไม่ใช่จบง่ายต้องศึกษาถึง7ไป7เดือน7วัน7ปีไม่รู้ก็7ปี7เดือน7วัน7วันไม่รู้ก็7เดือน7เดือนไม่รู้ก็7ปี7ปีไม่รู้ก็7ชาติเรียกว่าโสดาบัน7ชาตินะ7ขณะจิตที่ทำสมาธินั่นน่ะจะสงบชั่ว7ขณะก็สามารถจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้เรื่องนี้เรื่องสงสัยที่ทุกคนเราก็พยายามที่จะเปิดประตูอันนี้ให้เห็นประตูสวรรค์ประตูนรกประตูพระนิพพานเนี่ยเพราะเรายังปิดกันอยู่ที่ปิดนั้นเพราะอะไรเพราะโมหะความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้ร่างกายไม่รู้จิตใจไม่รู้สุขรู้ทุกข์ไม่รู้ธรรมะนั่นเองแต่นั้นพอถ้าหากว่าเราเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ได้เห็นได้เชื่อมั่นในตัวเองคนเราบางทีปฏิบัติตนไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ทำจิตใจเหลวไหลเหลาะแหละไม่แน่ไม่นอนทำภาวนาเขาว่าพุทโธดีอ่ะพุทโธมันยังไม่สงบจิตก็คิดโน่นคิดนี่พุทโธคงจะไม่ใช่ทางถูกคงไม่ถูกจริตกับเราละมั้งทำพุทโธคงจะไม่บรรลุละมั้งเอาอย่างอื่นเอาหนอเถอะพองหนอยุบหนอพองหนอพองหนอยุบหนอก็เกิดไม่ถูกต้องอีกไม่สงบอีกหนอคงจะไม่ใช่ถูกจริตกับเรามั้งเราคงจะไม่ใช่ทางถูกเอาสัมมาระหังอีกสัมมาระหังไปสัมมาระหังมามันก็ยังไม่สงบสัมมาระหังคงจะไม่ถูกทางมั้งคงจะไม่ถูกจริตเราเอาไปเอากำหนดอภิธรรมรูปนามอีกพอไปทำรูปนามสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีกยังไงกันดีคราวนี้ไปเล่นกันเรื่อยๆไปอาจารย์ไหนดีก็ไปหาอาจารย์นั้นกรรมฐานไหนดีก็ไปกรรมฐานนั้นจับโน่นวางนี่จับนี่ใส่โน่นผลที่สุดก็กลายเป็นคนหลายจิตหลายใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายนั่งแล้วจิตมันก็ไม่ลงมันเป็นนิวรณ์ไปหมดอันเนี้ยบางคนไปทำซะจนหลายหลายอย่างแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนที่ไม่แน่นอนสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นความจริงไอ้เรื่องบริกรรมภาวนาน่ะนะมันเป็นเรื่องเบื้องต้นเมื่อสมัยพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าทำไมได้สอนให้บริกรรมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปท่านสอนแต่เพียงให้กำหนดอานาปานุสติลมเข้าออกสั้นยาวเปรียบเหมือนคนกลึงลูกชักทั้งมังันเวลาสั้นก็ให้รู้เวลายาวก็ให้รู้คือให้กำหนดกายสติปัฏฐาน4ให้กำหนดกายอาการ32ผมคนเล็บฟันหนังเริ่มต้นเนี่ยเขาสามารถบรรลุเข้าถึงพระโสดาบันตะกิทาคานาคาหรือบรรลุวิปัสสนาญาณได้ในที่สุดการสอนของพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนสงสัยสอนให้คนสิ้นสงสัยเพราะอะไรมันเข้าถึงปรมัตถสัจจะคือเข้าถึงสัจธรรมความจริงคือธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยคือไม่ให้ติดบุคคลไม่ให้ติดไม่ให้ติดว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอะไรอย่างนั้นแต่นั้นถ้าเราเข้าใจแล้วจริงๆมันเรื่องของจิตถ้าเรา
ปฏิบัติน้อยๆมันก็ยังไม่รู้อะไรนะเอาอะไรมันก็สงบไม่ได้เหมือนเรากินข้าวนะเอาชามโน้นคำชามนี้คำมันจะอิ่มได้ยังไงมันต้องทานจริงๆมันต้องทำจริงๆให้ไปถึงที่สุดก็มันแล้วนั่นแหละจริงจะสงบถ้าไม่สงบเราค่อยว่ากันไปที่ทำเรียนนี้นิดหน่อยเลาะแหละแล้วเราก็เลิกกันความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องมุ่งมานะทำทุกๆวันทุกๆเวลาแล้วมันก็สงบได้มันก็รู้รสได้เข้าใจธรรมะอันนี้ได้ตอนนี้คนเราไม่เข้าใจทำนิดหน่อยเอ๊ะไม่สงบคงไม่ถูกใจละไม่ถูกจริตกับเราคงไม่ใช่ทางอะไรอย่างนั้นทำไปเถอะทำอย่างเดียวนั่นแหละทำอย่างเดียวแล้วมันก็ได้ผลไปเอาอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างเลยมันจะทำให้ใจเราโลเลหาความสงบไม่ได้กลายเป็นนิวรณ์ห้าไปครอบงำใจของเราให้หงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าหงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็กลายเป็นนิวรณ์แต่นั้นถ้าเราภาวนาสักอย่างเดียวภาวนาอารมณ์เดียวแล้วมันก็สงบจนได้เองวันครึ่งชั่วโมงนี่ไม่สงบชั่วโมงนึงก็สงบต่อไปวันนี้ไม่สงบวันหน้าก็เริ่มสงบลงเพราะใจคนเรานะก็คิดดูสิใจคนเราเนี่ยเขาเปรียบเหมือนลิงหรือยิ่งกว่าลิงมันจะคิดโน่นคิดนี่หาความหยุดไม่ได้นั่งไปนี่ก็แวบไปทางโน้นแวบไปนี่เดี๋ยวไปเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องรักเรื่องชังอะไรมันก็เข้ามาสู่จิตใจตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องของเราที่เราชอบคิดชอบนึกที่เราเผลอตัวที่เราสร้างสติไม่พออันนี้เราต้องไม่ต้องไปโทษภาวนาหรอกเราต้องรู้ให้รู้ให้เข้าใจให้มีเหตุผลให้ฉลาดมันคิดนึกอย่างนี้เพราะเราขาดสตินั่นเองขาดสติเราก็พยายามภาวนากำกับกินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปมันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่ไปยินดียินร้ายกับความคิดก็แล้วกันยินดีแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ไม่ยินร้ายคิดดีแล้วก็รู้ว่ามันคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าจิตมันคิดไม่ดีมันเลิกคิดได้เนี่ยมันสร้างความคิดขึ้นมันมาได้แล้วมันก็เลิกได้มันไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นอันนี้เราต้องพยายามเข้าใจวิธีจิตของเราถ้าเรารู้จิตเด่นจิตของเราแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกหมดสงสัยธรรมะทั้งปวงเนี่ยมาหมดสงสัยตรงที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เองมันรู้ก้นบึ้งของอารมณ์รู้ละรู้วางรู้จิตเห็นจิตถ้าใครรู้ตรงนี้นะจะไม่ต้องมาทะเลาะไม่ต้องมาเถียงเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาถูกผิดอะไรเนี่ยเลิกกันเนาะถูกสัมมาระหังถูกพุทโธถูกอะไรถูกอันนั้นเป็นสมถะไม่ได้ไม่ใช่ทางนิพพานอันนี้เป็นวิปัสสนามาปฏิบัติอย่างนี้จึงจะไปนิพพานได้อะไรนี่ไม่เถียงกันเลยเหมือนกับคนตาดีจับช้างนั่นเองหรือเหมือนคนตาดีไม่ต้องไปคลำช้างตาดีแล้วมองเห็นช้างทั้งตัวไอ้คนที่ยังภาวนาติดภาวนาอยู่นี่เรียกว่าตาบอดคลำช้างคนที่ติดภาวนาประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนี้ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเรื่องจิตตัวเองแล้วก็เรียกว่าตาบอดคำช้างทำไปถูกหางว่าช้างเป็นเหมือนใบพัดอย่างนั้นเหมือนพัดรัชวีทำไปถูกหูก็เหมือนใบตาลอะไรเงี้ยทำไปถูกข้างๆก็ช้างเหมือนตัวมันเสือรำแพนรูปมันเสือรำแพนทำไปถูกงวงก็ช้างเหมือนงวงตาลอะไรอย่างเงี้ยทำไปถูกขาว่าช้างเนี่ยเหมือนต้นเสาคนตาบอดคำช้างเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นมันได้แต่รู้มันได้แต่สัมผัสขนาดตนเองไปจับไปคลำแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าช้างรูปร่างมันยังไงเพราะมันใหญ่เกินไปที่ตนเองจะรวบรัดเอามาให้มันรู้หมดทั้งตัวแต่ถ้าไปคลำไปสิ่งเล็กๆเหมือนอย่างเราคลำแก้วสักลูกหนึ่งเนี่ยคนตาบอดคลำแก้วสักลูกหนึ่งชามสักลูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปร่างมันลักษณะอย่างไรถึงไม่ลืมตาก็รู้เพราะคลำหมดรูปนั้นหรืออันนั้นเนี่ยถึงว่าของมันใหญ่เกินไปธรรมะก็เช่นเดียวของลึกซึ้งเกินไปธรรมะก็เป็นของที่เราไม่เข้าใจกันได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เข้าถึงทางปฏิบัติก็เลยไม่รู้ว่าเป็นลักษณะอย่างใด
แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเราเพียงภาวนาทำจิตของเราให้เป็นดวงเดียวเมื่อจิตคิดอะไรเราก็รู้เท่าทันจิตของเราเมื่อรู้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรารู้จิตของเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรจิตมันก็อยู่ในจิตนี่เนี่ยมันก็คิดอยู่ในจิตเนี่ยโกรธอยู่ในจิตโลภอยู่ในจิตหลงอยู่ในจิตดีชั่วตกนรกไปสวรรค์มันก็อยู่ที่จิตนี่เองเมื่อเรารู้งี้แล้วไม่มีอะไรเลยคนเราดูจิตอย่างเดียวดูกายกับจิตอย่างเดียวเมื่อรู้จิตแล้วไม่มีอะไรเรื่องอื่นก็หมดกันไปเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเราแล้วเราจะไปสงสัยภาวนาตรงไหนจะไปทำภาวนาทำไมภาวนานั้นเป็นบาดฐานเบื้องต้นเพื่อเราจะให้เข้าถึงจิตนั่นแหละเหมือนเราเปิดประตูขึ้นกระไดขึ้นกระไดเปิดประตูเนี่ยมันคนละตอนขึ้นกระไดตอนหนึ่งเปิดประตูตอนหนึ่งเปิดประตูนอกตอนหนึ่งเปิดประตูในตอนหนึ่งแต่เข้าไปมาประตูมันก็เรื่องของในห้องอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับกระไดกับประตูความรู้เห็นจะต่างกันกับเราเหมือนเราเหยียบเข้าไปในบ้านเรานั่นเองฉะนั้นธรรมะก็ต้องเป็นขั้นตอนไม่ใช่เป็นตอนเดียวจะไปเหมาเอาเหมือนกันไปหมดฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจจะต้องพยายามทำใจให้หมดความสงสัยในคุณครูบาอาจารย์ในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจของเราสว่างแล้วก็มันก็หมดความสงสัยคนเราสงสัยในกายตัวเองอ่ะพิจารณาเอาเถอะให้มันเห็นความแก่เจ็บตายจริงๆแล้วมันก็หายสงสัยเองแต่คนเรามันยังไม่นึกว่าจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ยังสงสัยธรรมะอยู่เรื่อยไปดูสิดูที่กายใจของเราดูที่จิตของเราดวงเดียวถ้ารู้จิตเห็นจิตแล้วไม่มีอะไรล่ะพุทธเจ้าบอก พิสูรู้จิตเห็นจิตยอมใกล้พระนิพพานเที่ยวพิสูเข้าฌานออกฌานเนี่ยก็เรียกว่าเข้าจิตออกจิตรู้จักจิตมันสงบจิตมันไม่สงบอย่างไรรู้จักการเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าฌานออกฌานย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาญาณพอสมถะเกิดขึ้นวิปัสสนาก็จะต้องตามมาเมื่อรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาให้จิตอยู่เนืองๆเห็นจิตในจิตตัวเองคิดอยู่เนืองๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สิ้นสงสัยศาสนาสิ้นสงสัยในวิธีการปฏิบัติทั้งปวงหมดความสงสัยในตัวเราหมดความสงสัยในตัวครูบาอาจารย์และบุคคลอื่นก็ต้องรู้เห็นอย่างเราทำอย่างนี้เรารู้อย่างนี้มันก็หมดความสงสัยทีรู้อ๋อโลภเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันความโลภว่ามันปรุงแต่งด้วยเหตุอันนั้นพอเรารู้จักเหตุมันก็ดับด้วยเหตุอันนั้นเหตุอันนั้นดับไปก็เป็นนิโรธสัตว์เป็นความสงบความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสาเหตุอันได้เห็นอันนั้นได้ยินอันนั้นเห็นเหตุอันนั้นแล้วเราก็รู้จักเหตุดับเหตุนั้นไปเหตุนั้นดับมันก็เป็นผลก็เป็นนิโรธสัตว์สงบเงียบแล้วเราก็รู้จิตเห็นจิตอย่างนี้เรื่อยๆไปโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเมื่อรู้สภาพจิตใจจริงๆคิดนึกให้ลึกซึ้งไปเนี่ยรู้เท่าทันจิตตัวเองรู้เท่าทันอริยบทตัวเองรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็หมดความสงสัยเท่านั้นเองโอ้อย่างนั้นโสดาบันมีในโลกนี้สกิทาคามีในโลกนี้พระอนาคามีในโลกนี้พระอรหันต์มีอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าบุคคลเราอยู่ที่จิตเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่กายกายมันเป็นส่วนธาตุดินน้ำไฟลมเพียงจิตเป็นผู้มาอาศัยอยู่เท่านั้นเองก็เลยรู้แจ้งแห่งแทงตลอดว่าเรื่องไม่มีอะไรคือจิตเท่านั้นเองดีมันก็จิตนี่มันไปสร้างชั่วในจิตมันก็ดำริไปสร้างบุญก็จิตมันดำริไปสร้างอย่างเมื่อเราควบคุมอันตัวนี้แล้วตัวกำลังใหญ่เสร็จแล้วตัวมหาราชาเสร็จแล้วนี่เราก็สามารถจับข้าศึกได้ทันทีจับตัวจิตได้ทันทีจิตนี้เป็นราชาจิตนี้เป็นใหญ่จิตนี้มีอำนาจเหนือทั้งปวงได้แต่เมื่อเราศึกษาเรื่องจิตใจให้เห็นจริงๆอย่างนี้มันก็สบายใจอันนี้จะเรียนเท่าไรก็เรียนไม่รู้นะเรื่องจิตต้องเรียนสติปัฏฐาน4ต้องเรียนภาวนาต้องเรียนสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนายืนภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกก็ภาวนานั่นแหละ
ใครจะว่าสมถะก็สมถะไปก่อนและมันรู้เรื่องวิปัสสนาเองผลมันออกมาเองไอ้คนที่รังเกียจ

มถะนั่นเรียกว่ารังเกียจฌานรังเกียจสมาธิก็เหมือนรังเกียจคำสอนพระพุทธเจ้าเบื้องต้นนั่นเองก็เรียกว่ารังเกียจไอ้รากนั่นแหละแต่ว่าจะกินยอดจะกินลูกแต่รากไม่เอาโคนไม่เอาต้นไม่เอามันก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเท่านั้นเองก็เหมือนต้นกล้วยต้นอ้อยนั่นแหละมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ถาวรหรือมันต้นเปลือกต้นมันเอารากเอาอะไรไปปักเอายอดไปปักมันก็เป็นแต่ว่ามันไม่มีแก่นสารไม่ใช่เป็นของที่พืชพันธุ์ที่ยืนต้นได้นานฉะนั้นต้นไม้ที่มันจะเป็นประโยชน์ดีอยู่ได้นานมันก็ต้องใช้เมล็ดหรือว่าฝังเข้าไปแล้วมันมีรากมีทั้งแก่นมีทั้งเปลือกอะไรอย่างนี้คือเรายังไปรังเกียจรากไม่ได้สมถะนี่เป็นรากเหง้าศีลเนี่ยเป็นรากเหง้าศีลเป็นรากเหง้าสมถะเป็นลำต้นวิปัสสนาเป็นผลลูกดอกออกมาฉะนั้นเราจะไปตัดรากทิ้งเอาแต่ยอดมันก็ไม่เป็นแล้วมันก็ตายซะแล้วเราจะเอาต้นอย่างเดียวเนี่ยยอดโคนไม่เอาเรามันต้องเอาทั้งรากเอาทั้งต้นเอาทั้งยอดทั้งดอกทั้งใบผลมันจึงจะออกมาสวยงามมันจึงจะดีพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะในพุทธเจ้าไม่ตัดตอนเลยเราฟังธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่ขัดขวางใจไม่ขัดขวางหูเราเลยพูดถึงเรื่องการให้ทานก็ให้ทานแบบ108เลยวิธีการให้ทานของพุทธเจ้าเนี่ยสุดแล้วแต่ใครจะมีศรัทธาแบบไหนสมัยพุทธกาลก็ให้ต่างๆกันบางคนก็ให้อย่างหนึ่งให้น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันเนี่ยคนก็ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนต้นสบายให้ยุกยารักษาโรคให้บ้านให้เรือนให้ทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยการให้ทานนี่จึงต่างกันบางคนไม่มีอะไรให้ก็ให้ธรรมทานแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้ละบาปบำเพ็ญบุญถือว่าการให้เขาทำดีเนี่ยเขาเป็นบุญเหมือนกันบางคนรักษาศีลด้วยรักษาศีล5มั่นใจในศีล5แล้วก็รักษาศีล8อีกด้วยถืออุโบสถทุกวันพระอย่างเงี้ยบางคนศีลยังไม่พออยากจะออกบวชบำเพ็ญภาวนาเป็นพระภิกษุสงฆ์เอาสูง227เนี่ยวิธีการทำบุญต่างๆไง บุญเนี่ยจึงว่ามีกิริยาต่างกันบุญในการให้ทานให้ทานก็หลายอย่างทอดกฐินทอดประปาตักบาตรทำบุญอุบายต่างๆจะถวายเพียงสีย้อมผ้าเงี้ยก็ถือว่าเป็นทานเหมือนกัน อย่างสมัยก่อนบางคนไม่มีอะไรเอาสีมาถวายย้อมผ้าเอาได้มาถวายพระให้เย็บจีวรอะไรเงี้ยบางแห่งก็ถวายที่ดินบางแห่งก็ถวายทรัพย์สมบัติอะไรซึ่งพื้นภายนอกคือมีอาการให้ทานต่างๆกันไม่ใช่ว่าการให้ทานคือการให้ทานทำอย่างเดียวจึงจะถูกอะไรเงี้ยให้ข้าวให้น้ำให้ไม่ถูกเลยมันถูกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราต้องถูกด้วยศรัทธาการให้ก็ต้องเลื่อมใสมีศรัทธาในความเชื่อมั่นว่าทำไปแล้วเป็นบุญกุศลจริงๆให้ด้วยศรัทธาอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจให้เพื่ออนุเคราะห์อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อเห็นว่าการให้นี้เป็นประโยชน์ในตนเองที่จะทำให้เราสละความตนีเสียดายได้ทำจิตใจให้ผ่องใสได้การให้แล้วก็มีความปลื้มใจดีใจไม่เศร้าหมองใจมีความสุขในการให้อย่างเงี้ยรักษาศีลก็ทำให้กิริยาวาจาของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นเคยพูดจาหยาบคายเคยพูดจาโป้ปดเราก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยขึ้นเนี่ยกายของเราเคยทำบาปเราก็เว้นทำบาปทั้งที่รับไปที่แจ้งเนี่ยสมาธิเราเคยใจวอกแวกเคยใจเข้า อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คิดโน่นคิดนี่วุ่นวายสารพัดนึกหมดพอเรามาทำสมาธิก็จิตก็เริ่มดีขึ้นจิตก็เริ่มจับถูกต้องขึ้นมันรู้จักว่าจิตไม่เคยคิดอะไรมากมายมันรู้จักปล่อยวางขึ้นอย่างนี้นี่ก็เป็นการทำบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา

นะบุญนามัยบุญสำเร็จโดยการให้ทานรักษาศีลกรรมฐานนี่เป็นยอดบุญวิปัสสนาเป็นที่สุดก็คือการที่ว่าเราเมื่อเรารู้เรื่องใจของเราแล้วเราก็ละเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกข์เรื่องสุขแล้วก็พิจารณาปรงสังขารเมื่อรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องรู้เป็นลำดับลำดับไปไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่ยอดทีเดียวเลยว่าโอ้ทำกรรมฐานไม่ต้องเอาอะไรเราเอาวิปัสสนาอย่างเดียวสงบยังไม่สงบจะไปวิปัสสนาอย่างไรมันก็เป็นวิปัสสนึกเท่านั้นเองสมถะเนี่ยยังใจให้สงบเข้าถึงพระนิพพานได้เหมือนกับเราขี่เรือขี่รถไปเนี่ยพอถึงที่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องไปนั่งรถนั่งเรือหรอกสมถะเนี่ยเปรียบเหมือนเรือวิปัสสนาหมายถึงว่าเราถึงที่สุด

นั่งเรือหรอกสมถะนี่เปรียบเหมือนเรือวิปัสสนาหมายถึงว่าเราถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็พิจารณาที่จะไปสู่ถิ่นนั้นที่นั้นอันนี้เราไม่ต้องสงสัยทำไปเถอะทำให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นสงบเย็นลงอันนั้นก็ถือว่าเราได้บุญกุศลอย่างมากแล้วใครจะว่าเราผิดหรือถูกมันก็เราก็รู้ใจของเราใครจะมาคัดแย้งไงพุทธเจ้าจริงๆได้ประกาศธรรมได้นะว่าอัญญาสิวัตโพโกธัญโยอัญญาโกธัญญะได้รู้แล้วหนอโกธัญญะได้รู้แล้วหนอก็โกธัญญะรู้เรื่องใจตัวเองโกธัญญะถูกโมหะโลภะครอบงำใจตัวเองมาตั้งนานเนแล้วไม่สามารถเห็นใจตัวเองได้โกธัญญะสามารถเจริญวิปัสสนาจนเห็นพระไตรลักษณ์ญาณเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏในกายใจตัวเองว่าสังขารร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดเมื่อเห็นแจ้งจริงอย่างนั้นสมาธิก็เกิดตั้งมั่นเห็นจิตตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองตลอดเวลาโอ้นี่เองทำเป็นแก่นที่เราจะพิจารณาดูจนถึงพระนิพพานพระโสดาบันได้เห็นจิตตัวเองแล้วจึงมั่นใจว่าพระนิพพานอยู่ตรงจิตนี่เองพยายามละตรงนี้พยายามวางตรงนี้พยายามดูตรงนี้พยายามพิจารณาอยู่ตรงจิตนี่เมื่อพิจารณามากๆนะเข้ากิเลสมันก็ต้องหมดไปเองแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าบุคคลใดเห็นจิตตัวเองย่อมเข้าถึงพระนิพพานได้หมดความสงสัยในเรื่องครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลพระนิพพานถือว่ามีจริงแน่ๆใครจะปฏิบัติในฐานะใดขอให้ศีลดีสมาธิดีเข้าใจเรื่องจิตเองย่อมบรรลุธรรมได้อันนี้ความสงสัยเป็นอย่างนี้มันหมดความสงสัยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องสงสัยนะพยายามปฏิบัติให้รู้ใจตัวเองให้รู้จักความสงบอยู่ที่จิตของเราแล้วก็มันก็เข้าใจอะไรไปเองใครจะมาว่าไงก็เป็นเรื่องของเขาเราทำของเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันพระไม่ชี้ทางให้คนเดินผิดๆหรอกก็จะต้องกรองแล้วกรองอีกในเรื่องการประพฤติปฏิบัติในเรื่องการที่จะมาแนะนำญาติโยมว่าอะไรมันถูกมันผิดฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติไปเถอะให้จิตใจของเรามีความสงบก่อนก็แล้วกันสมถะยังจิตให้บริสุทธิ์ให้สงบได้ถ้าเราไม่มีพื้นฐานแล้วก็เหมือนเราสร้างตึกสร้างบ้านไม่ได้ตีเสาเข็มนั่นเองแบบในกรุงเทพเมืองนนท์เนี่ยถ้าไม่มีเสาเข็มแล้วทรุดหมดแม้แต่กระไดสักต้นหนึ่งก็ทรุดฉะนั้นต้องมีพื้นฐานอย่างดีแล้วก็จะสร้างถาวรวัตถุให้มันสูงขึ้นไปได้ให้มันใหญ่ไปได้ฉะนั้นจิตใจของเราก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นจิตใจของเราจึงจะไม่วุ่นวายจึงจะไม่ฟุ้งซ่านจึงจะไม่กำเริบบางคนขี้ลังเลสงสัยมากก็พยายามเจริญสมาทานศีลก่อนแล้วก็เจริญภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณให้มากทำจิตจนกว่าเราจะสงบแล้วก็พิจารณาเรื่องของจิตเราภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันชอบคิดชอบนึกอยู่ตลอดเวลาก็ดูมันเถอะมันชอบคิดชอบนึกก็อย่าไปห้ามมันเลยเพียงดูรู้ทันใจก็แล้วกันเราก็จะสงบไปเองอันนี้สำคัญนะเรื่องจิตนี่คนไม่รู้ไม่เห็นตัวเองแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรมันต้องรู้เรื่องจิตตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นลำดับกันไปแยกกันไม่ออกเราจะตัดว่าอันโน้นถูกอันนี้ผิดอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงเหมือนกับสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราอย่าไปถามว่าท่านปฏิบัติอะไรท่านปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนางั้นอย่าไปถามคนที่ถามนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจความหมายคนที่ถามว่าท่านปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าท่านแยกโดยอารมณ์อย่างเดียวแต่คำสมมุตินี่ถึงจะแยกสมมุติก็จริงแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติคือบุคคลเดียวกันบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละมีทั้งสมถะภาวนามีทั้งวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถะคือคนหนึ่งวิปัสสนาคือคนหนึ่งฉะนั้นสมถะพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติวิปัสสนาพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติก็องค์เดียวกันพุทธเจ้าองค์

เดียวกันสาวกก็เช่นเดียวกันพระราหุลพระพิเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือพระอานนท์หรือพระมหากัสสปะก็มีบทในการเจริญสมถะภาวนาก่อนทำจิตให้สงบก่อนให้ละนิวรณ์ได้ก่อนเรียกว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะต้องทำให้ได้ก่อนจึงจะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่งั้นแล้วสติของเราจะไม่เด่นชัดสมาธิจะไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะพิจารณารูปนามให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณได้ญาณไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับบุคคลผู้ไม่มีสมาธิฉะนั้นที่เราจะเจริญฌานเจริญญาณให้เกิดขึ้นเราจะต้องทำสมาธิให้เกิดก่อนเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีปัญญาอย่างรู้เรื่องสภาวะจิตของเราที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปฉะนั้นจึงว่าเป็นองค์เดียวกันไม่ใช่องค์อื่นสมถะก็องค์เดียวกันวิปัสสนาก็องค์เดียวกันแต่ตามวาระจิตเท่านั้นเองที่ปฏิบัติเป็นลำดับไปความรู้ความเห็นต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับเราเลี้ยงไก่เนี่ยความเป็นจริงไอ้ไก่เราเลี้ยงมามันเป็นไข่แล้วพอมันกระเทาะออกมาเป็นเปลือกมาเป็นตัวจากตัวไอ้ตัวนั้นกับไอ้ไข่มันก็ไอ้อันเดียวกันไอ้ตอนที่มันเป็นไข่มันก็ไม่เห็นตัวมันก็มีแต่ลูกไข่กลมๆพอกระเทาะออกจากเปลือกมามันก็เห็นตัวไก่แต่ว่ามันยังเล็กอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียแต่พอเลี้ยงไปหลายๆวันมันก็จะออกรูปร่างหน้าตาของมันลักษณะอย่างใดแล้วก็จึงจะรู้ว่ามันตัวผู้ตัวเมียแล้วมันก็โตขึ้นเป็นลำดับเป็น3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอันนี้มันก็หมดตัวเก่าสภาวะที่ว่าไอ้รูปร่างหน้าตาเก่าๆหรือมันถ้าพูดกันแล้วดูเมื่อเดือนก่อนกับอีก3เดือนหลังมันก็เหมือนคนละตัวแต่ที่จริงมันก็มาตัวเดียวกันแล้วก็จนเป็นลำดับจนถึงมันโตเต็มตัวอย่างเงี้ยไอตอนที่มันโตเต็มตัวจึงแล้วกับมองไปดูไอที่ไข่นั่นมันเหมือนคนละอันไอไข่นั้นเปรียบเหมือนสมถะเลยไอที่ยังกำลังฟักตัวอยู่ไอ้ตัวไก่โตนี่เปรียบเหมือนตัววิปัสสนาเลยวิปัสสนาญาณเลยแล้วจะว่าไอ้ไก่ตัวนี้ไม่ใช่ไข่ใบนั้นหรือจะว่าไข่ใบนี้ไม่ใช่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นมันจริงว่าสมถะวิปัสสนาจึงแยกกันไม่ออกถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้เดียวกันเหมือนกับต้นมะม่วงต้นหนึ่งหรือต้นไม้ต้นหนึ่งเอาเมล็ดไปขวางไว้เนี่ยไอ้เมล็ดกับไอ้ต้นที่มันใหญ่ออกหลอกออกดอกออกลูกออกผลเนี่ยมันก็ต้นเดียวมาจากเมล็ดอันเดียวเท่านั้นเองจะว่าไอ้เมล็ดต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นนี้ก็ไม่ได้จะว่าไอ้ต้นมะม่วงต้นนี้ไม่ใช่เมล็ดนั้นก็ไม่ได้ความจริงมันสันตติสืบเนื่องกันมาฉะนั้นเรื่องสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจงหายสงสัยได้ว่าไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องพันเดียวกันสืบเนื่องอันเดียวกันฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นเรื่องสืบเนื่องกันคนเราจะไปโดดขึ้นยอดเลยไม่ได้จะไปโดดเอาโตทีเดียวเลยก็ไม่ได้จะเลี้ยงไก่วันเดียวให้มันออกจากไข่แล้วมันโตกินได้ตัวเลยก็ไม่ได้เราจะปลูกมะม่วงวันเดียวปีเดียวให้มันออกจากเมล็ดแล้วมันโตเลยก็ไม่ได้จะเอายอดเลยก็ไม่ได้มันต้องเป็นลำดับไปจึงจะได้ผลฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันก็ต้องผ่านญาณผ่านความรู้ผ่านความเห็นผิดมันก็ต้องมีเมื่อเห็นผิดได้เราก็ทำความเพียรเห็นถูกเพราะศีลมันเป็นเครื่องทำให้เห็นถูกสมาธิก็ยอมแจ้งใจได้ฉะนั้นในเมื่อเราปฏิบัติไปความสงสัยความลังเลหรือความเข้าใจผิดบางครั้งมันก็อาจจะเข้าใจตัวเองผิดพลาดเราก็ตั้งสติดูใจตัวเองเมื่อพิจารณาไปนะเข้ามันก็เข้าถึงวิมุตติสุขหรือเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องได้ฉ
ฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคนละสายหรือคนละองค์เดียวกันโสมถะกับวิปัสสนาองค์เดียวกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็องค์เดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่พระพุทธเจ้ามีอุบายถึง40กว่าอย่างที่อุบายจากสมาธิเพื่อให้เข้าไปสู่ภูมิวิปัสสนาการทำวิปัสสนานั้นทำไม่ต้องทำอุบายมากมายเป็นเพียงว่าอุบายของสมถะเท่านั้นเองที่เป็นอุบายมากมายอย่างกสิณสิบอสุภสิทธิ์อนุสติสิทธิ์เนี่ยเป็นอุบายของสมถะทั้งหมดเพราะทำอย่างไรจะให้จิตเข้าไปสู่ฌานหรือสู่ความสงบได้จึงพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบายให้มากมายแต่รวมเอ่ยแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาญาณอันเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคือเห็นรูปนามเกิดดับเป็นพระไตรลักษณญาณดับไปในที่สุดคือไปเห็นอันเดียวกันแต่อุบายที่พุทธเจ้าสอนในสอนหลายแบบหลายแง่หลายมุมอันนั้นเราจึงเห็นว่าแสดงว่าสมถะเนี่ยเป็นเรื่องเลืองปัญญาทำให้รู้ให้เห็นอะไรหลายๆอย่างทำให้ทราบเข้าใจวิธีการต่างๆเช่นพุทธเจ้าเนี่ยมีอุบายสอนทั้ง40กว่าอย่างแต่วิปัสสนานี่ไม่มีอะไรเป็นเพียงสรุปผลให้เห็นทำให้ญาณสติญาณนั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อสติญาณนั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมมีปัญญาเห็นกิเลสตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดเท่านั้นพิจารณาเห็นแจ้งจริงในใจถ้าเราไม่มีสมถะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแล้วเนี่ยแล้วเราจะไม่มีอารมณ์วิปัสสนาเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสยังหนาไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้ฉะนั้นสมถะภาวนาจึงเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางให้สงบเย็นลงและที่สุดก็ยกจิตขึ้นมาสู่ภูมิวิปัสสนาพิจารณาเห็นตามความจริงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้ฉะนั้นจึงว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้กับวิปัสสนาที่จะได้ผลต่อไปฉะนั้นเราไม่ต้องไปถามเลยว่าสมถะวิปัสสนาหรือว่าคนละสายหรือคนละองค์พุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่พวกเราเข้าไม่ถึงเองไม่เข้าใจอารมณ์ของสมถะเองไม่เข้าใจอารมณ์ของวิปัสสนาเองจึงได้ไม่สามารถที่จะอธิบายไม่หรือไม่สามารถที่จะตอบได้ก็คงนึกว่าองค์ที่ทำสมถะนี่คือองค์หนึ่งองค์ที่วิปัสสนานั่นคือองค์หนึ่งก็เลยกลายเป็นแตกแยกความคิดเห็นแตกแยกความรู้สึกกันไม่สามารถจะสรุปผลให้ลงองค์เดียวกันได้แต่พุทธเจ้าและสาวกที่ท่านได้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้โต้แย้งกันท่านยอมรับว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้ผ่านทั้งสมถะและวิปัสสนาท่านนั่นแหละเป็นพระองค์เดียวกันที่เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาได้ผลไม่ใช่สมถะอยู่วัดโน้นอยู่สำนักโน้นวิปัสสนาอยู่สำนักนี้อะไรอย่างนี้สำนักนี้ไม่ใช่สมถะไม่ติดสมถะวิปัสสนาล้วนสำนักโน้นสมถะล้วนไม่มีวิปัสสนาอะไรอันนี้มันคำสอนพุทธเจ้าจะไม่มีเลยอย่างนี้สมถะและวิปัสสนาก็สำนักเดียวกันพระองค์เดียวกันฉะนั้นการที่ว่าภิกษุบางองค์ติดสมถะต้อง10ปีนั่งสมถะเมื่อไรก็จิตว่างจิตสงบนั่งเมื่อไรก็สงบก็นึกว่าตนเองได้ทำถึงที่สุดติดต้องเป็น10ปีแต่มาเข้าใจใน แต่ในเมื่อคนกว่าสงสัยหรือเข้าใจในสติปัฏฐานสูตรมากๆขึ้นก็สามารถจะแยกแยะยกจิตตนเองเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาได้ในที่สุดมันเป็นเรื่องติดก็เป็นเรื่องดีที่ติดไว้ตั้ง10ปีแล้วก็มาเข้าใจเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็เรียกว่าก็ยังดีกับที่เราไม่เข้าใจเลยหรือว่ายังดีกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนไปนึกว่าตนเองวิปัสสนาล้วนๆได้วิปัสสนาแล้วแต่ก็ยังฟุ้งซ่านแต่ก็ยังโลภโกรธหลงอยู่ก็ยังไม่มีวิปัสสนาในใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักกิเลสตัวเองฉะนั้นบาดฐานที่เราจะได้เนี่ยจะต้องมีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสืบเนื่องติดต่อกันจึงจะเข้าใจกรรมฐานได้อันนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนได้พิจารณาว่า
เรื่องของสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอย่าไปแยกแยะให้มันเกิดปัญหาอย่าไปโต้เถียงกันให้มันเกิดธรรมะที่ก่อนไปมันเกิดวาทาที่ก่อนไปได้เกิดเรื่องเกิดราวแตกแยกความคิดเห็นเราศาสนาเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ควรที่จะเข้าใจว่าตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นหรือว่าเจริญกว่าคนอื่นหรือว่าถูกต้องกว่าคนอื่นที่จะรู้ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องก็ดูที่ใจของเราบริสุทธิ์หรือไม่สงบหรือไม่ละกิเลสได้มากน้อยแค่ใดตัดละความโลภกดลงได้แค่ใดนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่เราเรียนตำราเนี่ยบางคนเนี่ย เรียนตำราถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีเทศถูกต้องพูดธรรมะถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีบางคนเทศถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องก็มีฉะนั้นจึงว่าโดยมากแล้วเราจะเอาธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยไปพูดไปจาอะไรก็ถูกต้องตามธรรมะเพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหนทางที่ทำให้ทุกคนหลงผิดได้ถ้าปฏิบัติตามเหมือนกับคนที่ว่าไปเทศแล้วบอกโยม เงินทองเป็นของนอกกายตายก็เอาไปไม่ได้หรอกนี่ทำบุญทุนทานสละทรัพย์สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารเถอะอย่ามาหลงติดในทรัพย์สมบัติของเราเลยโยมทำบุญให้หมดเถอะตายก็เอาไปไม่ได้โยมเลยเกิดศรัทธาทำบุญหมดเลยนี่ก็เรียกว่าเทศถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เป็นไงพอถวายพระหมดพระก็เอาไปเข้าธนาคารเป็นเงินส่วนตัวไปเป็นเงินส่วนตัวก็เอาไปกินดอกเอาไปสร้างโน่นสร้างนี่บางคนศึกไปก็เอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยนี่สมมติให้ฟังนะเรียกว่าเทศถูกต้องสอนถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องส่วนมากเป็นอย่างนี้กันมากเลยคือธรรมะนี่ถูกต้องใครจะเทศไงก็ถูกต้องจริงคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆท่านว่าก็ถูกต้องของท่านแต่ตัวเราปฏิบัติเราเชื่อท่านเราก็ปฏิบัติถูกต้องแต่บุคคลที่เทศเอาคำสอนมาไม่ถูกต้องอย่างนี้มีมากเลยอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องผู้ปฏิบัติก็ให้ถูกต้องผู้ฟังตามก็ให้ถูกต้องแล้วก็ผู้เทศก็ให้ถูกต้องตามที่ธรรมะนั้นฉะนั้นถ้าเราทำไม่ถูกต้องเลยมันก็ไม่ถูกกันเรื่อยๆไปคนก็ไม่เห็นแนวปฏิบัติว่าอย่างไรจะเป็นหลักที่ละกิเลสได้ละความโลภละอย่างไรความโกรธละอย่างไรความเสียสละก็ไม่เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นเราจะต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องไปหมดใครจะไปพูดยังไงแม้แต่คนเมาไปพูดก็ถูกต้องธรรมะนั้นถูกต้องแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องจริงๆคนเมารู้ธรรมะพูดได้พูดถูกต้องแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ตนเองเมาพูดธรรมะแต่ธรรมะนั้นถูกต้องแต่ตนเองเมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ผิดทางปฏิบัติแต่ถูกทางปริยัติถ้าว่าเราฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาได้ต้องฟื้นฟูผู้สอนให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยศาสนาก็จะเจริญเป็นสิริวิไลมีผู้ปฏิบัติให้ดูละโลกกดลงให้ดูดีกว่าจริงตายเอาไปไม่ได้พระก็ไม่เอาไปอะไรเลยพระก็เสียสละหมดเลยไม่เอาอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนี่แล้วก็ถูกต้องทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เราจึงว่าการจะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติก็จะต้องรู้ว่าเราละอะไรไปได้บ้างเราละความตนีไปได้มากไหมแต่ก่อนเราเคยมีความตนีความเสียดายยึดตัวทรัพย์เป็นของเราตัวเราเป็นของเราแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วความตนีของเราเบาบางไหมความเสียดายอันนั้นเสียดายอันนี้รักอันนั้นชอบอันนี้มีความผูกพันกับทรัพย์ภายนอกเนี่ยมากแค่ไหน
พอเรารู้โอ้อันนั้นเราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอันนี้เราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสักแต่ว่าอาศัยอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าความโลภของเราความตณีของเราเนี่ยเบาบางลงเมื่อความตณีความโลภของเราเบาบางเราก็รู้ตัวก็ดีใจโอ้เมื่อก่อนนี่เราอะไรก็ยึดติดไปหมดบ้านช่องเรือนชานทิ้งทรัพย์สมบัตินานาประการเราก็นึกว่าของเราอย่างเดียวเราไม่คิดไปเลยว่าเราจะเอาไปไม่ได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เลยเห็นโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเอาไปได้ของเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปในที่สุดเรียกว่าพอเราพิจารณางี้ความตณีความเสียดายความอยากได้มันก็น้อยลงอาจจะมีตอนเผลอตัวพอมีสติก็รู้มันไม่ใช่ของเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ภูมิใจดีใจในเมื่อเราเข้าไปถึงการปฏิบัติละความโลภไปได้บ้างละความตณีไปได้บ้างมันก็ยังดีกับคนที่ติดยึดว่าของเราทรัพย์สมบัติของเราไม่มีของใครเราจะทำเอาไว้ให้ตัวเองและลูกหลานนั่นเองก็ไม่นึกว่าไอ้ของคนนี้มันทำกันมานานหลายชั่วคนแล้วเนี่ยหลายกลับหลายกันแล้วว่างั้นเถอะมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ที่ดินมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยใครๆมาก็มายึดด้วยตัวเองมาเขียนนะใส่กระดาษเราแล้วก็ปกครองว่าของตัวเองแต่พอตายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็มาหลงติดยึดกันอยู่กับวัตถุอันนี้เองเพราะไม่รู้จักของจริงแต่นี่พอเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้จักของจริงว่ามันไม่มีอะไรพิจารณาไปแล้วมันก็แตกหักไปหมดเมื่อความโลภเบาบางเราก็พิจารณาความโกรธความโกรธเมื่อก่อนเคยเป็นคนมุทุรุดุรันดุดันหรือใครพูดอะไรก็ไม่ชอบใจมีความผูกพยาบาทไว้ในใจพอปฏิบัติไปเราก็เห็นว่ากิเลสมันเบาบางเราก็ดีใจโอ้ตัวโทสะอันนี้เมื่อก่อนมันมีอย่างรุนแรงเดี๋ยวนี้มันไม่กระทบแล้วมันวางเฉยได้ใครว่าอะไรมันวางเฉยได้นี่เราก็รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติมันดีขึ้นแสดงว่ามันละความโกรธละความโลภได้เบาบางเนี่ยทีนี้หลงแต่ก่อนเราหลงลืมนึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้เราก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่ยึดตัวแสดงว่าตายร่างกายของเรานี่ก็อาศัยอยู่ตัวนี้เป็นรูปตัวนี้เป็นนามแตกดับไปแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกรูปนามออกจากกันอยู่เสมอเมื่อเป็นอย่างนี้สติของเราก็ตั้งมั่นไม่หลงไม่ลืมตัวเราก็จะรู้ว่านี่เนี่ยการปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถ้ามันละไปได้แสดงว่ามันก็ถูกละโลภโกรธหลงไปเบาบางแล้วแสดงว่าการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ถูกทางถ้าไม่ถูกแล้วโลภโกรธหลงจะเบาบางได้หรือจะหมดไปได้เลยแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ละกิเลสได้เลยไงมันยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นตัวตนอยู่แล้วจะไปว่าปฏิบัติเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะอย่างไรกิเลสมันไม่ลดน้อยถอยไปเลยอย่างนี้เราก็เรารู้ว่าอย่างนี้มันไม่ถูกทางตั้งจิตไม่ถูกไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นสัมมาสังกัปโปไม่เป็นการดำริออกจากทุกข์ไม่เป็นการดำริออกจากกรรมคุณฉะนั้นปฏิบัติอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจวิธีการหรือวิธีจิตที่เราได้ลงเริ่มปฏิบัติว่ามันเบาบางหรือขัดเกลาลงไปได้บ้างอย่างถ้ามันยังหนักยังหนาอยู่ยังเดิมแสดงว่ามันยังทำไม่ถูกต้องทำจริตตัวเองหรือว่ายังเริ่มต้นไม่ถูกฉะนั้นเราจะต้องพยายามเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอว่าการปฏิบัติของเรานี่มันขัดเกลาเบาบางอะไรไปบ้างเสียสละอะไรไปบ้างโลภโมโทสันมันมากอยู่อย่างเดิมหรือมันเบาลงอย่างนี้อันนี้ก็ควรภูมิใจดีใจในเมื่อตนเองเข้าถึงธรรมะถ้าเราเหมือนกับคนทานอาหารมันจะรู้ทันทีว่าคนไหนทานอิ่มไม่อิ่มตัวใครตัวมันทานไปแล้วจึงรู้ว่าใครอิ่มมากอิ่มน้อยคนไม่อิ่มก็จะไปบอกว่าอิ่มก็ไม่ได้เพราะท้องมันบอกอยู่แล้วว่าอิ่มไม่อิ่มฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนอิ่มใจเหมือนกันทุกคนจะอิ่มมากอิ่มน้อยมันก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักใจตัวเองไปให้คนอื่นลำดับให้เราว่านี่ท่านอิ่มแล้วนะท่านได้ยาน4ยาน5ยาน6ยาน7ยาน16แล้วนะ
ท่านอิ่มแล้วนะท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นโสดาบันอันนี้ไม่ถูกต้องการไปยกย่องผู้อื่นให้ได้นั่นได้นี่นั้นเป็นการที่พุทธเจ้าไม่ได้กระทำเลยฉะนั้นเราจะต้องเทียบเคียงว่าเรา

0: อารมณ์พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ปฏิบัติไปแล้วพอจิตมันสงบนิวรณ์มันดับแล้วมันก็ปรากฏอารมณ์ธรรมะมาต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปได้ดับไปได้เลยจะไปยึดถืออารมณ์ก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าธรรมะจึงเป็นข้อเปรียบเทียบว่าใครทานแล้วจะไปให้คนอื่นมาบอกว่าเราอิ่มไม่อิ่มนั้นไม่ได้ตัวเองต้องรู้ตัวเองเหมือนกิเลสของเราดับไปมากน้อยแล้วมันดับไปจริงหรือไม่จริงมันกลับเกิดขึ้นมาเลยเราก็ให้ต้องรู้เราจะรู้ได้ว่ามันมากมันน้อยอย่างไรคนอื่นจะมาบอกว่าท่านกิเลสมากท่านกิเลสน้อยก็ไม่ได้เพราะตนเองก็ต้องรู้กับตัวเองบางคนถูกเขายกย่องว่าเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ถูกยกย่องจริงแต่ว่าตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองได้ถึงทำแค่ไหนตัวเองไม่ได้ตัวเองก็รู้อยู่อันนี้ถ้าหากว่าเขาจะยกย่องหรือไม่ยกย่องแต่เราถึงทำแล้วมันก็เป็นธรรมที่อยู่ประจำใจของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ต้องสงสัยเลยเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนพุทธเจ้าท่านบอกผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราตถาคตหรือผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ย่อมรู้เองเห็นเองทานใครทานใครอิ่มอันนี้เราไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติสำรวจด้วยจิตใจตัวเองให้รู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองแล้วมันมีอะไรทุกวันนี่มันคิดอะไรมันมีอะไรขวางอยู่ในใจมันมีอย่างไรเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่เราคิดนึกอะไรก็พยายามตั้งจะเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าได้ไม่ต้องสงสัยเราจะถูกจะผิดมันอยู่ที่ใจของเราสงบหรือไม่สงบนั่นเองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือความดำรินั่นเองก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมานั้นทุกคนก็จดจ่อจิตใจที่อยากจะทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นไปแต่เดิมมากคนเราที่ทำกรรมฐานในเดิมมากเกิดความอยากนำหน้าแต่ความอยากนั้นมีนะไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปเวลาทำสมาธิเราต้องดับเวลาทำสมาธินะอยากรู้อยากเห็นบางคนเคยเห็นมาเคยเห็นโน่นเห็นนี่เคยมีแสงสว่างบ้างเคยเกิดปีติเกิดความสุขบ้างเนี่ยแล้วเวลาทำสมาธิก็อยากจะให้เกิดอย่างนั้นทุกครั้งไปแล้วมันไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วตนเองก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความกระวนกระวายกลายเป็นนิวรณ์ฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธินะเราต้องปล่อยวางให้หมดเลยเหลือแต่องค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวจิตจะแวบสักหน่อยหนึ่งเราก็ต้องระวังจะไปคิดแต่แหมอยากจะให้สงบนึกถึงว่าเมื่อตอนก่อนเราเคยสงบดีทำไมวันนี้ไม่สงบอะไรเงี้ยถ้าก่อนเราเคยทำใจให้สว่างได้อะไรเงี้ยเคยเห็นโน่นเห็นนี่เมื่อจิตเราเป็นอย่างนั้นจะทำให้เรากังวลก็เลยกลายเป็นนิวรณ์ไม่สามารถสงบได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมีอุบายหรือว่ามีการพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิได้คนไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาได้ฉะนั้นบุคคลที่มีปัญญาจึงจะเกิดฌานได้บุคคลไม่มีฌานก็เกิดปัญญาไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราต้องประคับประคองจิตของเราไม่ให้แวบไปทางอื่นคือเรียกว่ามันจะปรุงว่าทำไมจึงไม่สงบวันนี้แม้ทำไมจึงจะได้สงบเห็นสว่างอย่างวันก่อนอะไรถ้าคิดอย่างนั้นมันจะหายหมดนะสติสมาธิปัญญามันจะหายหมดมันก็จะมืดดังเดิมเราต้องไม่คิดนึกไอ้เรื่องที่เราได้เก่าๆต้องปล่อยทำใจเฉยๆเดี๋ยวว่าทำใจว่างๆแบบประเภทประคับประคองสติไม่ให้ไปปรุงแต่งอะไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเฉยอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่คาดการที่อยากจะได้โน่นได้นี่แล้วมันก็ว่างสงบเองเข้าสมาธิได้ง่ายถ้าไม่งั้นเราเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจอุบายบางคนนั่งได้ทีเดียวนะไม่ได้อีกเลยเพราะไม่รู้เรียกว่าไม่รู้จักการเข้าสมาธิเข้าไม่เป็นออกไม่เป็น ฉะนั้นเราต้องพิจารณาในเวลาที่เราเข้าสมาธิเราโดยมากเราไม่ได้ทำใจคิดอยากจะได้ไม่ได้ทำใจคิดอยากจะเห็นไม่ทำใจคาดคะเนว่าสว่างนั้นสว่างนี้เพราะตอนที่เราทำนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะสว่างอย่างไรจะสงบอย่างไรได้เป็นเพราะไม่รู้พอรู้แล้วถึงเกิดติดในอารมณ์อันนั้นก็เลยไม่กล้าก็เลยไม่ได้ อันนี้เมื่อเราจะแก้ไขอารมณ์นั้นเราก็ต้องพยายามทำใจใหม่ประเภทที่ทำแบบเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นทำใจว่างๆไม่ไปปรุงแต่งว่ามันสงบอย่างไรสว่างอย่างไรอะไรที่เราได้ผ่านๆมาแล้วเราจะเก็บมาเอามาคิดจะเอามาปรุงใหม่อีกไม่ได้ถ้าปรุงใหม่อีกมันจะทำให้ปรุงสร้างขึ้นมาอีกทำให้ไม่สงบฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เข้าสู่สมาธิเนี่ยต้องเข้าใจนะต้องพยายามสังวรระวังอารมณ์ตัวเองพอคิดอะไรก็พุทโธไปพอคิดอะไรก็พุทโธไปแล้วก็พยายามรู้จิตของเราอยู่เรื่อยว่าโดยมากเราเคยได้สมาธินี่นะพอเข้าไม่ได้มันก็อยากอยู่นั่นแหละอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะรู้เหมือนเดิมทำไมจึงไม่คือใจมันไปคาดนึกแบบของเก่าอันนี้มันเป็นนิวรณ์ทั้งหมดทำให้เราสงบไม่ได้สักทีนั่งเท่าไรก็มีอารมณ์เดิมเข้ามาแทรกทุกทีฉะนั้นเราต้องพยายามทำแบบประเภทที่ปล่อยวางอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราได้เก่าๆทำเหมือนคนไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละทำแบบประเภทไม่รู้ไม่เห็นทำใจเฉยๆแล้วมันก็จะสงบไปเองแล้วก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเมื่อเราทำใจไม่ยินดียินร้ายได้
1: ทัศนวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งนี้เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยก็ต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือว่ามันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนี่คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมาหากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดส์งั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งตายใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีกเออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมก ไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจอยังวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตนเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายเป็นเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเรานี่ยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาเลยทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่มันดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังบ่อยๆเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคนนี้ความเรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคนนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวได้มาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนเป็นคนมีกรรมก็เป็นคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยมีฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องไปนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพูดตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขานี่นะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้ไม่แก้ไม่ยอมมาหาเราเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมเขาต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยเงี้ยตายสิใช่ไหมเขาต้องแยกใช่ไหมมันไม่ใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอิญนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่อย่างนั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรคต่างกันมากเลยคนตอนเนี้ยถ้ายอมอยู่ในโรงพยาบาลนะยอมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอเหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดนะแต่คิดว่าดีเนี่ยมีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปเจอคนเนี่ยจุงเราชักจุงเราให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากคืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ย

ตูของความตนีก็คือการให้ทานบริจาคทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าไอ้ตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมากไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้ต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนยังโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาก็จะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งว่ามันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถที่ฉันรู้ละฉันวางยาตัวเนี้ยหายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าดังนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้ยังคนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลยเขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเคยเขาตายกระทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัวเขาเรียกว่าสอนคนให้มองตัวเองวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองให้ตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงคราวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับพยายามมีทุกข์นี่จะยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยเหมือนมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองจะว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะนะมามองตัวเองต้องมองสวยนี่คือ
ิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปทั้ง50ปีพระยมนะมองไปมองมามอง50ปีติงกาขึ้นเลยเนาะนะมองไปมองมา60ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะฮะฮะมองไปมองมานี่เกิดไป 5-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุยกับคนโง่เนี่ยคุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่าท่านบรรทัณฑ์ไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่จะตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนที่มองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองโดยบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันนะโยมเหมือนไหมจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็ไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนเนี่ยไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้คือเด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะไปต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆก็ครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันเนี่ยตอนนี้พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่กูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยใช่ใครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่าบ้างยังโดนบ้างยังอ๋อลูกศิษย์ใช่นี่จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมองยังไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิมองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยมนะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นิยม
มจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดสังฆทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดสังฆทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมเหมือนก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วไงก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปในแทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆได้แทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชนะอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นก็ที่จริงพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมอย่างนั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นจะอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยนะพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยอีกเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าๆเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยไปเจออีตอนบ่ายๆที่เขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ใช่คนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นโยมว่าใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยเขาก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยทีก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลย คือภาพพจน์เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดีสิเราเมาไม่ได้คิดว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้โยมเคยไปทำกับใครบ้างเปล่าไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนนี้ศีลนี่รายญาติขัดมิตรไร้ที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วความจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่รายลักษณะที่อยู่บ้านละร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองเขามีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็แบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนในประเทศที่คนไม่มีก็รู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลโอ้ฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอนี่เธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่จบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยจะมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยจะมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมั่งขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้

อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือชีวิตที่เสียสละสูงดังนั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะยังสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรนะสังฆทานเลยทานได้มีกี่ประเภทล่ะนะเอาเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วนะใครตอบได้ยกมือสิอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทโยมตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้อถูกสองข้อถูกสามข้อใจได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้วสังฆทานนี่มันมีความหมายทั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุวัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรมคือศีลธรรมหมายถึงเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างที่หมอสอนโยมนี่ให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะแล้วโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทานสิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างจะอยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีเขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคนเจ็บๆไปป่วยขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนนี่เขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้อภัยทานน้อยลงนะดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กินความหมายถึง3ทานนะ

ังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทานแม่เนี่ยนะกับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่แม่โกรธลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกันแสดงว่าแม่มีอภัยทานได้ไหมแล้วเวลาโยมโกรธกับเพื่อนในใครเลิกโกรธก่อนกันฮะฮะฮะเอาผู้หญิงกับผู้ชายนี่โกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเด้อจริงเลยอ๋อ

จริงเหรออ๋ออาตมาแล้วก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษายังพูดกันบางบ้านในโกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทานตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไปมีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะฮะมันจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่นะสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปแล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่สองคนนี้ใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยคนมีปัญหาสองคนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหานอกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้านนะปัญหาในบ้านคือเรื่องมันและคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดไม่ได้ก็โบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมยอมมากนะมากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้ก็พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเมื่อนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกอันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนยังน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองแต่อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดและดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้โยมอยู่บ้างๆอาตมาไม่อยากพูดเรื่องการอาตมานอนดีกว่าจริงๆนะพออาตมาเสร็จธุระอาตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายจริงๆทั้งวันเลยโยม2หูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอหลุดจากความระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาพอรู้เลยว่า

เรานี่เขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอคนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหมคุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่ยอมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นนะฮะจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกจี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมฉะนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวฟุ้งซ่านเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะจืดชืดมาเนี่ยหมดรสไหมแต่มันมีรสธรรมะมาแทนโยมไอ้รสนั้นนะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ไปประทับกันทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะงี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆจะบอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริงแต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ยคุยเคยสนุกดีนะไม่จืดชืดเลยเธอพูดไม่ว่าใครเลยไม่นินทาใครเลยเธอไม่ขี้บ่นเธอไม่เอาอะไรมาระบายฉันฟังเลยฉันก็สบายเธอเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะฉันคุยกับเธอตั้งนานแต่ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวไม่มีปัญหาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นรู้สึกมันสนุกนะคุยคนอย่างเงี้ยอาตมาเคยเจอผู้หญิงบางคนเน้นที่แต่ไม่บอกมีอยู่ฮะแต่ไม่มากเขามาอยู่กับอาตมาเนี่ย10กว่าปีเขาไม่เคยพูดส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดเรื่องคนอื่นเลยทำทั้งงานอาตมาบอกเขาเป็นคนแบบปล่อยวางคนปล่อยวางอะไรนะแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหามีอยู่คนเดียวไม่เขายังมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นนะพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กคนนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดซะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยม
แล้วก็คุยกับเพื่อนนี่สนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ยมันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสักไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะมันจะเข้าไปสิงนั่งไปไกลๆมาก็มาไปเข้าไปไกลมันนั่งอยู่ในรถนั่นเนี่ยไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมันสักหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าคือฟังซะก็ฟังสิภรรยารู้แล้วว่าเออคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกซะแล้วไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอ้ตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจริงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังเนี่ยเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะนั้นเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคยังเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องมันกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงไอ้ที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรไอ้ดารานักร้องรุ่นใหม่อะไรฮะทำไมไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องต้อนรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวเออสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าคนเราจะคบคนก็คบอย่างเนี้ยที่เราคบกันทุกวันนี้เราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเออเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกนี่อาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจนโยมก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่น
ขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะครับบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นนะบาปคนนั้นที่ชมคนนั้นดีชมคนนี้นั่นนะฟ้องความดีตัวเองว่าใยผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงามแต่คนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อิจฉาเฮาเรื่องเทาะแท้คนอื่นนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะไงโยมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาเลยถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนายโยมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างนี้หาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันไม่งั้นงั้นฉันก็เจอกันงั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเออเธอดีงั้นนี่แต่พอหลังใส่ไฟอะไรเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตรเพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่จะมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมเพราะคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขานกอะไรไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมั้ยทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหมก็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหมพึ่งสังคมพึ่งไม่ได้เกิดตัวใครตัวมันซะเลยดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นน่ะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมสมมติว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไหร่โยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเราอย่างนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาจากข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหม
ทำได้ไหม

0: พูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงแต่ทำมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นน่ะทนได้ไหมนั่นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อนไม่ได้สิพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูเนี่ยมันช่วยราชสีห์ได้นะโยมนะราชสีห์มันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณเขาบอกหนูยังต้องอาศัยราชสีห์อ่ะ
1: การบังคับใจตัวเองที่นิสัยไม่ดีนะฮะตัดมันออกไปหมดเนี่ย
0: ค
1: งเดียวคงไม
0: ่ได้แต่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแต่เรารู้ตัวเองมาแล้วเราเป็นอะไรฮะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมว่ามองว่าไอ้คนที่ว่าเขากับเราเนี่ยใครมาดีกับกันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มองว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเขาจะว่ายังไงเราและเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเองและมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงนี่ห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอะอาตมาก็ไม่ห้ามอะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าโยมนะไม่ใช่ไหมเอ้นี่หมอต้นชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอ่ะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจในตัวเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหมเหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นงานภาคีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดเนี่ยจะทำลูกเดียวแม้จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆให้กับลูกผัวแต่เขามีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดี

0: ดีไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลส16ครอบงำในโยมเปิดในนั้นดูหนังสือธรรมบทในอุปกิเลส16ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อ่ะอยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะโยมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกได้ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะเอาไปท่องไปท่องแล้วมันจะค่อยๆจะออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองค่อยๆแกะไปทีละอย่างละอย่างแล้วก็ท่องนี่หมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราว่าไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองนี่รู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะเราติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเงี้ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเงี้ยคนขี้โลภเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกเราว่าเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญาคือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คือคนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดจริงโง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี้ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปกิเลส16จะเจอคนที่เอาอุปกิเลส16ออกแล้วมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่จริงๆโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้พี่ที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถึงเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเขี่ยไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวเขาหาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่เมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่าให้มันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมยังได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาล มีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นแต่นั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เลยจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้แต่ถ้าโยมมีสังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจไหมทำลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งเนี่ยที่มาเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถ้าจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปราณให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนใช้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าพวกพยาบาลเนี่ยเอาวิธีใดให้เขาเนี่ยเขาจะยอมรับหมดดูลมปราณไปนะดูว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนสั้นยาวไงพยายามดูลมปราณการถ่ายลมปราณตัวเองเข้าไปเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันหายใจไปทุกขุมขนไปถึงไหนให้ขับลมตัวเองให้รู้ว่าหายใจเนี่ยมันไปตรงถึงไหนแล้วออกไงเข้าไงให้คนไข้เนี่ยเพ่งดูลมตัวเองจนรู้เลยว่าทุกขุมขนในร่างกายเนี่ยมีลมปราณทั้งเครื่องบนพอเขาเข้าใจเรื่องลมปราณปุ๊บเนี่ยนายโยมเขาจะหายเจ็บเลยเขาจะตายอย่างสงบก็เผลอจริงๆโรคนี้หายด้วยใจก็มีเพราะสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้มันก็เรียกหมอเขาบอกว่าไปทำอะไรไปทำลายเม็ดอะไรโลหิตอะไรเม็ดอะไรนะเลือดขาวใช่ไหมที่เซลล์ในร่างกายอ่ะมันไปปรับปรุงระบบของหัวใจได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางจุลสุภัททาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกานางจุลสุภัททาผู้เป็นอริยอุบาสิกาที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีจนทำให้พ่อผัวและแม่ผัวตลอดกระทั่งบริวารชนในตระกูลสามีของนางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกทั้งได้เป็นผู้เปิดประตูบ้านต้อนรับพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยความเต็มใจชีวประวัติของนางจุลสุภัททาอุบาสิกามีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งปกิณกวะในเรื่องของนางจุลสุภัททาความว่านางจุลสุภัททาเป็นลูกสาวของท่านนาถาบิดิกาเศรษฐีและนางบุญยเทวีอยู่ในเมืองสาวัตถีเมื่อนางเจริญวัยขึ้นแล้วได้รับมอบหมายจากท่านนาถาบิดิกาเศรษฐีให้กระทำการขนขวายถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งหลายเนื่องจากท่านเศรษฐีมีภารกิจที่ได้รับเชิญไปในงานต่างๆแทบไม่มีว่างเลยคือพวกชาวเมืองสาวัตถีเขามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีว่าเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระสงฆ์ในพระศาสนาชาวบ้านจะกระทำบุญสุนทานก็เลยมอบหมายให้ท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้กะเกณฑ์เป็นผู้วางรูปแบบของงานต่างๆเมื่อท่านเศรษฐีไม่มีเวลาว่างก็จึงได้มอบหมายให้นางจุลสุภัททาลูกสาวเนี่ย ก็ทำหน้าที่จัดการเรื่องอาหารบิณฑบาตที่จะถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายที่มาฉันประจำหรือมารับบิณฑบาตที่บ้านของตนเป็นประจำนางจุลสภัทธาได้จัดการถวายทานฟังธรรมะอยู่เป็นประจำจนในที่สุดนางได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมานางจุลสภัทธาได้มีสามีแต่ว่าการจะมีสามีของนางจุลสภัทธานางได้ลูกชายของอุคะเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนธนนาถบิดิกาเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางนั่นเองและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านอุคเศรษฐีกับธนนาถบิดิกาเศรษฐีได้เคยกระทำกติกากันไว้ในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่เหมือนกับเป็นเพื่อนชาวเกรอกันเมื่อเป็นเพื่อนกันมีความชอบพอรักใคร่กันมากก็จึงได้ตั้งกติกากันเอาไว้ในการที่จะตกลงในเรื่องลูกของตนที่ต่างคนต่างจะมีกันมาในอนาคตในสมัยที่ท่านนั้นอุคเศรษฐียังเป็นหนุ่มอยู่นั้นท่านได้เป็นลูกชายของเศรษฐีชาวอุคนครส่วนธนนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดิมชื่อสุทัตตะเป็นลูกชายของสมณะเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีบุคคลทั้งสองคืออุคะและสุทัตตะในเวลาที่เป็นหนุ่มได้ไปเรียนศิลปะอยู่ในสำนักเดียวกันจึงมีความชอบพออัธยาศัยของกันและกันก็ได้เป็นสหายกันแล้วได้กระทำกติกาต่อกันไว้ว่าในเวลาที่เราทั้งสองคนเจริญวัยเมื่อมีบุตรและธิดาเกิดแล้วผู้ใดขอธิดาเพื่อให้แก่บุตรของตนผู้นั้นจะต้องยกธิดาให้แก่ผู้ขอนี่เป็นกติกาง่ายๆก็คือว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวฝ่ายที่มีลูกชายก็จะมาขอลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกติกาที่กระทำกันไว้ง่ายๆแต่ด้วยสัจจะวาจาของคนในยุคนั้นเนี่ยเขาถือคำพูดกันเป็นที่เชื่อใจกันได้เพราะใจคนเราไม่สามารถจะหยั่งถึงลงไปได้ว่าจิตใจคนเนี่ยจะมีความคิดความซื่อตรงอย่างไรเราวัดไม่ถึงแต่เราวัดกันด้วยคำพูดที่ตกลงกันไว้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเอาอย่างนี้นะเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ผิดคำที่ได้ตกลงกันไว้คือเป็นผู้ที่มีสัจวาจาพูดอย่างใดต้องรักษาคำจริงไว้ให้ได้ไม่เป็นคนสับปลับแล้วก็คนสับปลับเนี่ยไม่มีใครก็เชื่อถือหรอกใหม่ๆอาจจะพูดสับปลับหลอกลวงคนอื่นได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดพอเขาจับได้แล้วคนโกหกนั้นจะเห็นบาปในทันทีตามศีลข้อที่4ที่พระสอนว่าให้เว้นจากการพูดเท็จคนที่ชอบพูดเท็จพูดโกหกพกลมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่นานหรอกได้เห็นโทษของศีลในข้อนี้คือไม่มีใครเขาเชื่อถือพูดที่ไหนก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อใจแล้วเป็นอันว่าท่านอุคะและสุทัตตะเนี่ยได้กระทำกติกากันเอาไว้อย่างนั้นขั้นการต่อมาบุคคลทั้งสองท่านก็เจริญวัยใหญ่กล้าแล้วได้ดำรงฐานะเป็นเศรษฐีสืบต่อจากคุณพ่อของตนกันแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีอยู่ในเรือนของตนนั่นเองสมัยหนึ่งอุคเศรษฐีประกอบการค้าขายได้นำเกวียน500เล่มไปยังเมืองสาวัตถีและได้ไปพักที่บ้านของธนนาถบิดิกาเศรษฐีฝ่ายธนนาถบิดิกาเศรษฐีได้เรียกนางจุลสุภัทธาลูกสาวคนที่สองมาสั่งว่าลูกจุลสุภัทธาท่านอุคเศรษฐีเป็นเพื่อนเกลอของพ่อก็เท่ากับเป็นคุณพ่อของลูกด้วยกิจที่ควรกระทำแก่ท่านเศรษฐีพ่อมอบให้เป็นภาระของลูกช่วยดูแลให้ดีนะนางจุลสุภัทธากล่าวรับว่าได้จากคุณพ่อแล้วนางจัดแจงอาหารมีกับข้าวเป็นต้นด้วยมือของตนเอง นับตั้งแต่วันที่ท่านอุคเศรษฐีมาพัก

อยู่ที่บ้านของตกของนางนั้นโดยนางได้เตรียมสิ่งของต่างๆมีดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้เป็นต้นไว้ให้พร้อมสับเช่นเวลาบริโภคอาหารก็เตรียมตั้งอาหารไว้เวลาอาบน้ำก็เตรียมน้ำสำหรับอาบไว้คอยท่าท่านอุคเศรษฐีตั้งแต่เวลาอาบน้ำเป็นต้นไปนางได้กระทำกิจทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยเป็นอันดีอุคเศรษฐีมองเห็นความประพฤติดีของนางจุรสุภัทธาแล้วนึกชอบใจอยู่มาวันหนึ่งท่านอุคเศรษฐีนั่งสนทนากันตามสบายอยู่กับท่านอนาถบิดิกเศรษฐีเขาได้พูดเตือนให้ระลึกว่าในเวลาเมื่อเรายังเป็นหนุ่มอยู่เราทั้งสองคนได้กระทำกติกากันไว้เพื่อลูกของเราแล้วจึงพูดขอนางจุลสุภัทธาให้แก่ลูกชายของตนแต่ว่าท่านอุคเศรษฐีเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเมื่อท่านได้พูดขอนางจุลสุภัทธาต่อธนนาถบิดิกเศรษฐีธนนาถบิดิกเศรษฐียังไม่กล้าตัดสินใจที่จะยกนางจุลสุภัทธาให้ได้ทันทีโดยได้ไปเข้าเฝ้ากราบทูลความเรื่องนั้นให้พระบรมศาสดาทรงทราบก่อนก็เหมือนกับการที่ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่โดยทั่วไปเช่นมีใครเข้ามาขอลูกสาวก็ยังไม่ตกปากรับคำกันทีเดียวจะต้องไปถามญาติบ้านหรือญาติบ้านใต้พี่น้องที่ใกล้ชิดเพื่อสืบสาวราวเรื่องดูเบื้องหลังของผู้ชายคนนั้นหรือประวัติความเป็นมาของผู้ชายคนที่จะมาเป็นเขยนี่ว่าเป็นคนดีอย่างไรขยันทำมาหากินไหมเป็นคนขี้เหล้าเมายาไม่เล่นการพนันไหมสืบดูก่อนเอาเรื่องไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ดูที่โบราณกระทำกันโดยทั่วไปอย่างนั้นเพื่อต้องการอยากจะให้ได้คนดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดีจอมปลอมคือพอจะไปรักสาวบ้านไหนก็ทำตนเป็นคนดีขยันขันแข็งพอได้ลูกสาวเข้ามาแล้วก็กลับกลายจากคนขยันมาเป็นคนขี้เกียจจากคนไม่เคยดื่มเหล้าเป็นคนดื่มเหล้าจากคนไม่เคยเล่นการพนันกลายเป็นคนเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยคือกระทำพอให้พ้นหน้าที่ของตนพอได้สมเจตนาแล้วก็กระทำชั่วบาปหยาบช้าต่างๆสารพัดคนเราสามารถจะทำอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างไปได้อย่างที่น่ากลัวทีเดียวคือเบื้องต้นบางทีดีบ้างบั้นปลายชีวิตกลายเป็นคนไม่ดีก็มีอยู่มากมายทีเดียวและนี่ตระกูลของท่านอนาถบิดิกเศรษฐีเป็นตระกูลสมาธิทิส่วนท่านอุคเศรษฐีเป็นตระกูลมิจฉาทิฏฐิเมื่อจะยกลูกสาวให้กับตระกูลมิจฉาทิฏฐิไปนี่ก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ท่านอนาถบิดิกเศรษฐีจึงเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบเรื่องราวความเป็นไปทั้งหมดนั้นพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของท่านอุคเศรษฐีแล้วก็ทรงอนุญาตท่านอนาถบิดิกเศรษฐีจึงปรึกษาเรื่องนี้กับนางบุญเทวีภรรยาจนมีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ได้รับคำของท่านอุคเศรษฐีและกำหนดวันแต่งงานได้กระทำเครื่องประดับและมอบเงินทองสิ่งของเครื่องใช้พร้อมทั้งข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมากมายเหมือนอย่างท่านธนัญชัยเศรษฐีให้แก่นางวิสาขาผู้เป็นลูกสาวแล้วส่งไปตระกูลสามีฉะนั้นแต่ก่อนที่ท่านอนาถบิดิกเศรษฐีจะส่งนางจุลสุภัทธาไปสู่ตระกูลของสามีได้เรียกนางจุลสุภัทธามาหาแล้วให้โอวาทคือคำแนะนำ10ข้อว่า 1. ไฟในอย่านำออกหมายความว่าเรื่องไม่ดีต่างๆภายในบ้านซึ่งเปรียบเหมือนไฟไม่ควรนำเอาไปคุยนอกบ้านเดี๋ยวเรื่องจะย้อนมาทำให้เดือดร้อน 2.ไฟนอกอย่านำเข้าหมายความว่าคนนอกบ้านเขาพูดว่าร้ายถึงพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีไม่ควรนำเอามาบอกจะเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 3. ควรให้แก่ผู้ที่ให้หมายความว่าบุคคลเหล่าใดยืมสิ่งของของเราไปแล้ว
นำมาคืนให้เราก็ควรให้แก่บุคคลเหล่านั้นยืม 4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หมายความว่าบุคคลพวกใดยืมสิ่งของไปแล้วไม่นำมาคืนเราไม่ควรให้แก่บุคคลพวกนั้น 5. เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ควรให้หมายความว่าเมื่อพวกญาติมิตรที่ยากจนขัดสนมาหาเขาจะตอบแทนหรือไม่ก็ตามเราควรให้แก่เขา 6. ควรนั่งให้สบายหมายความว่าอย่านั่งบนที่นั่งของพ่อผัวแม่ผัวอย่านั่งในที่สูงกว่าหรือนั่งขวางหน้าท่านเหล่านั้นเพราะนั่งแล้วไม่มีความสุขคือนั่งแล้วเดี๋ยวต้องลุกต้องย้ายที่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้จะไม่มีความสุขในการนั่ง 7. ควรกินให้เป็นสุขหมายความว่าควรให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีกินก่อนเราเอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้ชนเหล่านั้นครั้นแล้วเราจึงกินในภายหลัง 8. ควรนอนให้สบายหมายความว่าไม่ควรนอนก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามีควรทำกิจที่ควรกระทำแก่บุคคลเหล่านั้นและกิจต่างๆในบ้านก่อนแล้วจึงนอนทีหลัง 9. ควรบำเรอไฟหมายความว่าควรเห็นพ่อผัวแม่ผัวและสามีดุจดังกองไฟและดุจดังพญานาคไม่ควรดูหมิ่นต้องบูชาหรือต้องปรนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ 10. ควรนอบน้อมเทวดาภายในหมายความว่าควรแสดงความเคารพต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีซึ่งเปรียบเหมือนเทวดาภายในเรือนโดยเฉพาะลูกสะใภ้จะต้องกระทำหรือเมื่อหญิงสะใภ้เห็นบรรพชิตมาถึงประตูเรือนของตนแล้วควรถวายของเคี้ยวของบริโภคที่มีอยู่ในเรือนแก่บรรพชิตทั้งหลายครั้นเมื่อธนนาถบิดิกะเศรษฐีจะส่งนางจุลสุภัททาไปก็ได้ส่งกุฎุมพี8คนไปด้วยเพื่อให้เป็นผู้พิจารณาว่าถ้าโทษของลูกสาวข้าพเจ้าเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไปอยู่แล้วพวกท่านต้องชำระคดีความที่เกิดขึ้นในวันที่จัดส่งนางจุลสุภัททาไปนั้นธนนาถบิดิกะเศรษฐีได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขแล้วส่งนางจุลสุภัททาไปด้วยเครื่องสักการะเป็นจำนวนมากเหมือนกับจะแสดงความเจริญแห่งผลสุจริตทั้งหลายที่นางจุลสุภัททาได้เคยกระทำไว้ในภพก่อนให้ปรากฏแก่ชาวโลกในเวลาที่นางจุลสุภัททาเดินทางมาถึงอุคนครโดยลำดับมหาชนพร้อมกับตระกูลพ่อผัวต่างได้กระทำการต้อนรับฝ่ายนางจุลสุภัททาเมื่อจะแสดงตนให้ปรากฏแก่ชาวเมืองทั้งสิ้นเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อทำให้สิริสมบัติของตนได้ปรากฏโดยนางได้ยืนอยู่บนรถเข้าไปสู่เมืองเวลานางรับเครื่องบรรณาการที่ชาวเมืองส่งมาแล้วก็ได้ส่งสิ่งของที่สมควรไปตอบแทนแก่ชนเหล่านั้นได้กระทำชาวเมืองทั้งสิ้นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันด้วยคุณความดีของตนในวันมงคลเป็นต้นเมื่อท่านอุคเศรษฐีพ่อผัวของนางจุลสุภัททากระทำสักการะแก่พวกชีเปลือยอยู่ใช้ให้คนไปบอกนางจุลสุภัททาว่าจุลสุภัททาจงมาไหว้พวกสมณะทั้งหลายของพวกเรานางจุลสุภัททาไม่อาจเพื่อจะดูชีเปลือยทั้งหลายได้เพราะความละอายใจจึงไม่ต้องการจะไปท่านอุกเศรษฐีแม้ใช้ให้คนไปบอกนางบ่อยๆถูกนางปฏิเสธไม่ยอมออกไปก็เกิดความโกรธและพูดว่าพวกเธอจงขับไล่นางจุลสุภัททาออกไปจากบ้านนี้นางจุลสุภัททาคิดว่าพ่อผัวของเราไม่อาจลงโทษเราได้ด้วยไม่มีเหตุแล้วนางให้คนเรียกพวกกุฎุมพีเหล่านั้นมาและบอกเรื่องนั้นให้ทราบฝ่ายกุฎุมพีเหล่านั้นรู้ว่านางจุลสุภัททาไม่มีความผิดจึงชี้แจงให้ท่านเศรษฐีเข้าใจท่านอุกเศรษฐีจึงบอกภรรยาว่าจุลสุภัททาลูกสะใภ้ของเราไม่ยอมไหว้พวกสมณะของเราเพราะเห็นว่า
พวกสมณะของเราเป็นคนไม่มียางอายภริยาเศรษฐีคิดว่าพวกสมณะของจุลสุภัทาลูกสะใภ้เป็นเช่นไรเนาะนางจึงสรรเสริญพระสมณะเหล่านั้นเหลือเกินก็ใช้ให้คนเรียกนางจุลสุภัทามาแล้วถามว่าพวกสมณะของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจึงสรรเสริญนักพระสมณะเหล่านั้นมีศีลอย่างไรมีสมาจารคือความประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราถามเจ้าแล้วเจ้าจงบอกเรื่องนั้นแก่เราครั้งนั้นนางจุลสุภัทาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกของพระพุทธเจ้าแก่แม่ผัวก็ให้แม่ผัวยินดีด้วยถ้อยคำทั้งหลายเป็นต้นว่าท่านผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบท่านเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงมีการพูดพอประมาณพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมคือการกระทำทางกายของท่านสะอาดวจีกรรมคือการกระทำทางวาจาก็สะอาดดีมโนกรรมคือการกระทำทางใจก็บริสุทธิ์ดีพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีมนทินมีรัศมีเหมือนสังและมุกดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้เต็มด้วยธรรมะทั้งหลายอันบริสุทธิ์พวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะมีลาภและยุบลงเพราะความเสื่อมลาภท่านผู้ตั้งอยู่ในลักษณะที่ดีอย่างเดียวกันด้วยความมีลาภและความเสื่อมลาภพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะความมียศและยุบลงเพราะความเสื่อมยศท่านผู้ตั้งอยู่อย่างเดียวกันด้วยความมียศและความเสื่อมยศพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะความสรรเสริญและยุบลงเพราะความนินทาท่านผู้สม่ำเสมอกันเพราะความนินทาและสรรเสริญพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะสุขและยุบลงเพราะทุกข์ท่านไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์พวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวของนางจุลสุภัทาได้ฟังคำพรรณนาคุณนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าอาจแสดงสมณะทั้งหลายของเจ้าแก่พวกฉันได้หรือไม่นางจุลสุภัทาตอบว่าอาจแสดงได้ค่ะคุณแม่แม่ผัวจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงกระทำโดยอาการที่พวกเราจะได้เห็นสมณะทั้งหลายของเจ้านางจุลสุภัทากล่าวรับว่าดีแล้วค่ะแล้วนางตระเตรียมมหาทานเพื่อพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานแล้วนางได้ขึ้นไปยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนหันหน้าไปทางพระเชตวันมหาวิหารยกมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายและบูชาด้วยดอกไม้และธูปที่อบด้วยของหอมกล่าวอัญเชิญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานเพื่อฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ขอพระบรมศาสดาจงทราบว่าหม่อมฉันกราบทูลนิมนต์แล้วแล้วนางได้โยนดอกมะลิ8กำมือขึ้นไปในอากาศดอกมะลิเหล่านั้นลอยไปตั้งเป็นเพดานดอกไม้กั้นอยู่ในเบื้องบนพระบรมศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมะอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4บริษัท4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในขณะนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีฟังพระธรรมกถาแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาเพื่อสวยในวันพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังเมื่อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรับนิมนต์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางจุลสุภัททาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าข้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่นางจุลสุภัททาต้องการที่จะแสดงพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระประมุขให้พวกญาติของสามีได้เข้าใจได้เห็นว่าสมณะที่นางนับถือนั้นดีอย่างไรและมีข้อแตกต่างจากพวกสมณะชีเปลือยที่พวกปุคคเศรษฐีนับถืออย่างไรเมื่อนางต้องการที่จะทำให้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขปรากฏแก่สายตาของตระกูลพ่อผัวแม่ผัวอย่างนั้นแล้วนางจึงขึ้นไปยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนหันหน้าไปทางพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถียกมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายและบูชาด้วยดอกไม้และธูปที่อบด้วยของหอมกล่าวอัญเชิญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานเพื่อฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ขอพระบรมศาสดาจงทราบว่าหม่อมฉันกราบทูลนิมนต์แล้วแล้วนางได้โยนดอกมะลิ8กำมือขึ้นไปในอากาศดอกมะลิเหล่านั้นลอยไปตั้งเป็นเพดานดอกไม้กั้นอยู่ในเบื้องบนพระบรมศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมะอยู่ในท่ามกลางบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในขณะนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังพระธรรมกถาแล้วได้กราบทูลพระบรมศาสดาเพื่อให้สวยในวันพรุ่งนี้เช้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีตถาคตได้รับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพอได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์ตอบดังนี้มีความสงสัยในพระพุทธธรรมรัตน์นั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญบุคคลอื่นผู้มาก่อนข้าพระองค์ไม่มีพระองค์ทรงรับนิมนต์ใครไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าดูก่อนคฤหบดีนางจุลสุภัททาได้นิมนต์ตถาคตไปแล้วเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์ตอบว่านางจุลสุภัททาธิดาของตนกราบทูลนิมนต์แล้วก็ยิ่งมีความสงสัยมากขึ้นอีกจึงกราบทูลถามว่านางจุลสุภัททาอยู่ไกลจากที่นี้ประมาณ120โยชน์มิใช่หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วคฤหบดีสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายแม้อยู่ในที่ไกลก็ย่อมปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าแล้วตัดพระคาถาธรรมนี้ว่าทุเรสันโตปกาเสนติหิมวันโตวะปัพพโตอสันเตถะนาทัสสันติรติงขัตตายถารสาแปลว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนกับภูเขาหิมพานอสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีถึงอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้นพระอักขาจารย์ได้อธิบายความของพระคาถานี้บางคำให้เข้ากับความหมายไว้ว่าคำว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายได้แก่ปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อสัตว์บุรุษเพราะเป็นผู้ระงับกิเลสมีราคะเป็นต้นส่วนในพระคาถาธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์บุคคลทั้งหลายผู้ได้กระทำอธิการคือได้กระทำบุญไว้แล้วในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีกุศลมูลสั่งสมไว้แล้วและอบรมภาวนาแล้วว่าสัตบุรุษคำว่าปรากฏคือสัตบุรุษทั้งหลายถึงอยู่ในที่ไกลเมื่อมาสู่คลองแห่งพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าย่อมปรากฏได้คำว่าเหมือนภูเขาหิมพานต์
คือภูเขาหิมพันธ์อันกว้าง 3,000 โยชน์

500โยชน์ประดับด้วยยอด 84,000 ยอดย่อมปรากฏแก่ชนทั้งหลายผู้อยู่ในที่ไกลเหมือนกับอยู่ตรงหน้าฉะนั้นสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏฉะนั้นคำว่าอสัตว์บุรุษอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏคือบุคคลผู้เป็นพานมองเห็นแต่ปัจจุบันละทิ้งโลกหน้าเสียไม่คิดถึงโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรผู้บวชเพื่อเลี้ยงชีวิตชื่อว่าอสัตว์บุรุษอสัตว์บุรุษเหล่านั้นแม้นั่งอยู่ในที่นี้คือในที่ใกล้แห่งพระชานุเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ปรากฏได้แก่ย่อมไม่ทราบคำว่าที่เขายิงในเวลา

ได้แก่ย่อมไม่ทราบคำว่าที่เขายิงในเวลากลางคืนคือเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในที่มืดอันประกอบด้วยองค์สี่คือ 1. วันแรม 14 ถึง 15 ค่ำ 2. เที่ยงคืน 3. ดงทึบและ 4. ก้อนเมฆอสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏเพราะไม่มีบุพเพเหตซึ่งเป็นอุปนิสัยเห็นป่านนั้นในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระคถาธรรมจบลงบุคคลเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์ของนางจุลสุภทานแล้วจึงตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่าท่านจงเนรมิตเรือนยอด500หลังแล้วนำพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานไปสู่อุคคนครในวันพรุ่งนี้เช้าเช้าวันรุ่งขึ้นวิษณุกรรมเทพบุตรจึงเนรมิตเรือนยอด500หลังตั้งไว้ที่ประตูพระเชตวันมหาวิหารพระบรมศาสดาทรงคัดเลือกเฉพาะพระภิกษุผู้เป็นขีณาสกคือผู้สิ้นอาสวะผู้บริสุทธิ์500รูปแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารประทับนั่งในเรือนยอดแล้วเสด็จไปที่อุคคนครฝ่ายท่านอุคคเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารชนแลดูทางเสด็จมาของพระบรมศาสดาตามแนวทางที่นางจุลสุภัทาบอกไว้ก็ได้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาด้วยสิริสมบัติใหญ่เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้วกระทำสักการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีดอกไม้เป็นต้นเป็นการรับเสด็จถวายบังคมแล้วได้ถวายมหาทานแล้วท่านเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์และได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันพระบรมศาสดาได้ทรงกำหนดธรรมะเป็นที่สบายของท่านอุคเศรษฐีแล้วจึงทรงแสดงธรรมะโปรดบุคคล 84,000 คนมีท่านอุคเศรษฐีเป็นต้นได้สำเร็จธรรมะแล้วคือได้เป็นพระโสดาบันพระบรมศาสดาเพื่อจะทรงอนุเคราะห์นางจุลสุภัทธาจึงรับสั่งกับท่านพระอนุรุทธเถระว่าดูก่อนอนุรุทธะเธอจงพักอยู่ในที่นี้และพระองค์ได้เสด็จกลับไปยังเมืองสาวัตถีนับตั้งแต่นั้นมาอุคคนครได้เป็นเมืองที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสารคติในพระคถาธรรมของเรื่องนี้คนดีถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ส่วนคนไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลชีวประวัติของนางจุลสุภัทธาที่มีความเกี่ยวโยงถึงการช่วยให้พระเกียรติคุณและพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเจิดจรัสอยู่ในเมืองสาเกตทั้งเกิดประโยชน์แก่มหาชนดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความพระบาลีกาลกสูตรว่าด้วยอารมณ์6คำพีอังคุตตนิกายจตุกนิบาตความว่าในการเมื่อนางจุลสุภัทธาผู้เป็นธิดาของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องไปสู่เรือนของบุตรกาลกะเศรษฐีตามบาลีเรียกว่าอุคคเศรษฐีในเมืองสาเกตนางจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลข้อปฏิญญาคือการให้คำมั่นสัญญาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันจะต้องไปสู่ตระกูลมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดถ้าหากหม่อมฉันได้สักการะในตระกูลนั้นเมื่อจะส่งบุรุษคนใดคนหนึ่งมากราบทูลนิมนต์ก็จะเป็นการชักช้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงนึกถึงหม่อมฉันบ้างพระเจ้าค่ะแล้วนางก็ถวายบังคมลาไปกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของนางจุลสุภัทธาคิดว่าลูกสะใภ้ของเรามาถึงแล้วเมื่อจะทำงานมงคลจึงให้บุคคลทั้งหลายจัดแจงอาหารมากมายแล้วให้เชิญพวกชีเปลือย500คนมา

ครั้นพวกขี้เปลือยเหล่านั้นมานั่งในเรือนแล้วกาลกะเศรษฐีหรืออุกเศรษฐีจึงใช้ให้คนไปบอกนางโจรสุภัทาลูกสะใภ้ว่าธิดาของเราจงมาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายคือในยุคนั้นเข้าใจว่าพวกขี้เปลือยเป็นพระอรหันต์ดูแล้วดูแต่เพียงภายนอกก็น่าเลื่อมใสเพราะว่าพวกขี้เปลือยนี่เขาไม่มีอะไรติดตัวเลยนุ่งลมผมฟ้าไม่ยึดติดในอะไรทั้งหมดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เสียสละหมดแล้วแต่ความจริงถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นได้ว่าพวกชีเปลือยนั่นสละแต่เพียงเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มประดับประดาเท่านั้นแต่ภายในใจของเขาอย่างรกชัดตามธรรมะว่ารกชัดด้วยกิเลสนั่นเองคือยังมีกิเลสหนาตัณหามากแต่ถ้าดูภายนอกแล้วดูเหมือนว่าเป็นผู้หมดกิเลสแล้วคนเราจะดูกันเพียงกายไม่ได้ต้องดูให้ลึกซึ้งถึงใจว่าใจของบุคคลผู้นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่ไหนส่วนร่างกายภายนอกดูกันไม่ได้เหมือนกับการจะไปดูโจรที่แต่งตัวดีว่าไม่ใช่โจรก็ไม่ได้เหมือนกันคนที่เป็นโจรนั้นอาจจะแต่งตัวสวยหรูใส่เสื้อนอกหรือว่าจะแต่งกายด้วยลักษณะที่ภูมิฐานแต่ว่าจิตใจของเขานั้นไม่ได้สะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ภายนอกเลยเขาสามารถที่จะกระทำตนเป็นโจรปล้นสะดมหรือทำร้ายใครๆได้ทันทีการดูเพียงผิวเผินเปลือกนอกนั้นดูไม่ได้ต้องดูให้ซึ้งไปถึงใจธรรมดาพระอริยสาวิกาทั้งหลายผู้ได้สำเร็จอริยผลแล้วพอได้ยินคำว่าพระอรหันต์ก็ดีใจเพราะฉะนั้นนางจุลสุภัททาคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วนางได้ลุกไปยังที่พวกขี้เปลือยนั่งอยู่แต่พอนางได้เห็นพวกขี้เปลือยผู้แสดงความไม่มียาอายเหล่านั้นจึงกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อคะความจริงสมณะทั้งหลายไม่ใช่ไม่มีหิริคือความละอายภายในไม่ใช่ไม่มีโอตปะคือความเกรงกลัวภายนอกนี่ค่ะนางคิดว่าพวกขี้เปลือยนี้ไม่ใช่สมณะแล้วนางก็ถมน้ำลายลงไปและได้กลับไปที่อยู่ของนางฝ่ายพวกชีพเปลือยเมื่อพบกับเหตุการณ์เช่นนั้นจึงกล่าวต่อว่ากาลกะเศรษฐีว่านี่แน่ท่านมหาเศรษฐีหญิงกาลกินีคือหญิงสนิทจันไรเช่นนี้ท่านเศรษฐีได้นางมาจากไหนหญิงอื่นในสกลชมพูทวีปคือในชมพูทวีปทั้งสิ้นไม่มีอีกแล้วหรือกาลกะเศรษฐีกล่าวตอบว่าข้าแต่อาจารย์เรื่องลูกสะใภ้ของข้าพเจ้าได้กระทำลงไปเพราะรู้หรือเพราะไม่รู้ก็ตามข้าพเจ้าต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ว่าแล้วท่านเศรษฐีได้เชิญพวกชีเปลือยให้กลับไปส่วนท่านเศรษฐีได้ไปหานางจุลสุภัททาและถามว่านี่แน่จุลสุภัททาเหตุไรเล่าเจ้าจึงกระทำอย่างนี้เหตุไรเล่าเจ้าจึงกระทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายอับอายนางจุลสุภัททากล่าวตอบว่าคุณพ่อคะธรรมดาพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่เป็นเช่นนี้หรอกค่ะท่านเศรษฐีจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นเช่นไรเล่าเจ้าถึงสรรเสริญเยินยอยิ่งนักสมณะทั้งหลายของเจ้ามีศีลเช่นไรมีความประพฤติอย่างไรเจ้าจงกล่าวให้เราฟังนางจุลสุภัททากล่าวตอบว่าคุณพ่อคะสมณะทั้งหลายของดิฉันเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบตั้งอยู่ดีในทางที่สงบมีจักษุทอดลงพูดแต่พอประมาณอยู่ในป่าเหมือนกับช้างที่สลัดเครื่องผูกแล้วสมณะทั้งหลายของดิฉันอยู่เพียงลำพังผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองเป็นผู้มีใจคงที่ค่ะพระนางตอบอย่างนี้แล้วได้ยืนแสดงคุณของพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหน้าท่านเศรษฐีพ่อผัวท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะนำสมณะทั้งหลายของเจ้ามากระทำมงคลนางจุลสุภัททาถามท่านเศรษฐีพ่อผัวว่าคุณพ่อคะคุณพ่อจะกระทำมงคลเมื่อไหร่คะท่านเศรษฐีคิดใคร่ครวญดูเวลาแล้วกล่าวว่าจะรออีก 2-3 วันเราจะส่งคนมาบอกครั้นเวลาล่วงมาได้ 2-3 วัน
ท่านเศรษฐีใช้ให้คนไปบอกนางจุลสุภัททาว่าวันพรุ่งนี้เราจะกระทำมงคลฝ่ายนางจุลสุภัททาจึงขึ้นไปที่ปราสาทชั้นบนในเวลาเย็นถือพระอบใหญ่ที่ใส่ดอกไม้ไว้เต็มใจระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วนางโยนดอกไม้8กำขึ้นไปในอากาศและนางยืนประนมมืออยู่พร้อมทั้งกล่าวว่าขอพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปจงเสด็จมารับอาหารบิณฑบาตของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้ส่วนดอกไม้เหล่านั้นได้ไปปรากฏเป็นเพดานอยู่ในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบเหตุการณ์นั้นในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมจบลงแล้วท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญวันพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปโปรดเสด็จไปรับอาหารบิณฑบาต ที่เรือนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนคฤหบดีนางจุลสุภัททาธิดาของท่านได้นิมนต์ตถาคตไปแล้วท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่เห็นใครมาเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอุบาสิกาผู้เป็นสัตว์บุรุษคือคนดีถึงจะอยู่ไกลตั้งพันโยชน์ก็ปรากฏเหมือนภูเขาหิมพานต์เหมือนอยู่ใกล้ครั้นพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏเหมือนกับภูเขาหิมพานต์ฉะนั้นส่วนอสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏย่อมเป็นเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้ฟังพระพุทธตรัสนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดทรงสงเคราะห์ธิดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพอท่านเศรษฐีกราบทูลอย่างนี้แล้วก็กราบถวายบังคมลากลับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งท่านพระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์ตถาคตจะไปเมืองสาเกตเธอจงแจกสลากให้แก่พระภิกษุ500รูปแต่เมื่อเธอจะแจกสลากเธอควรแจกให้แก่พวกพระภิกษุที่สำเร็จอภิญญาคือมีความรู้ยิ่ง6ประการเท่านั้นท่านพระอนนทเถระก็ได้กระทำตามพระพุทธบัญชานั้นครั้นถึงเวลากลางคืนนางจุลสุภัททาคิดคำนึงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้มีกิจมากมีสิ่งที่พระพุทธองค์จะต้องทรงกระทำมากพระองค์จะทรงสังเกตหรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะทำอย่างไรดีเนาะในขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชจึงบอกกับนางจุลสุภัททาว่าดูก่อนสุภัททาท่านอย่าเสียใจเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ที่เธอกราบทูลนิมนต์แล้วนางจุลสุภัททาได้ฟังคำของท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็มีใจดีแต่จัดเครื่องไทยธรรมคือของถวายพระไว้อย่างพร้อมสับฝ่ายท้าวสักกะเทวราชก็ได้ตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปเมืองสาเกตเพื่อโปรดนางจุลสุภัททาเธอจงเนรมิตปราสาท500หลังวิษณุกรรมเทพบุตรก็จึงกระทำตามเทวราชบัญชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปซึ่งล้วนแต่ผู้ได้สำเร็จอภิญญาคือความรู้ยิ่ง6ประการเสด็จไปเมืองสาเกตด้วยทิพยญาณพาหนะคือกูตาคารอันได้แก่เรือนยอดประหนึ่งรอยขีดอากาศที่มีสีดังสีแก้วมณีนางจุลสุภัททาได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขเสร็จแล้วนางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตระกูลสามีของหม่อมฉันเป็นตระกูลมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมะอันควรแก่พวกเขาเหล่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะโปรดบุคคลเหล่านั้นตามคำกราบทูลรัตนาของนางจุลสุภัทธากาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จอริยผลเป็นพระโสดาบันและได้ถวายอุทยานของตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพวกขี่เปลือยได้พากันกล่าวเรียกร้องเอาอุทยานนั้นว่าท่านเศรษฐีได้ให้แก่พวกเราก่อนแล้วพวกเขาไม่ยอมออกจากอุทยานนั้นคือในตอนนี้พวกขี่เปลือยกำลังเสียผลประโยชน์คือเสียทั้งโยมอุปถัมภ์เสียทั้งสถานที่ที่เคยพักพาอาศัยก็ต้องการอยากจะเรียกร้องออกกลับคืนมาคือให้ได้ทั้งสองอย่างยิ่งเป็นการดีแต่นี่ก็มาเรียกร้องเอาอุทยานกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีจึงสั่งให้นำพวกชีเปลือยทั้งหมดออกไปด้วยกล่าวว่าพวกท่านจงไปนำชีเปลือยเหล่านั้นไปโดยวิธีการที่จะพึงนำออกไปเสียจากอุทยานให้ได้นี่ก็หมายความว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดวิธีการอย่างไรก็ได้ที่เอาพวกชีเปลือยนี่ออกไปถ้าสั่งอย่างนี้ก็เป็นอนุชีเปลือยไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในอุทยานนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านเศรษฐีจึงให้สร้างวิหารลงในอุทยานนั้นนั่นเองเมื่อก่อสร้างวิหารเสร็จแล้วกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีจึงหลั่งน้ำกระทำให้เป็นพรหมไทยคำว่าพรหมไทยก็หมายถึงสิ่งของที่ให้อันประเสริฐสุดหมายถึงที่ดินหรือบ้านเมืองที่พระราชทานเป็นบำเหน็จและยกเว้นภาษีแต่ในที่นี้ถวายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงการที่อวิหารนั้นกระทำให้เป็นพรหมไทยอุทิศถวายและวิหารนั้นจึงมีชื่อว่าการการามก็คือเอาชื่อของท่านเศรษฐีใส่นั่นเองตามชื่อของกาลกะเศรษฐีผู้สร้างถวายไว้ในพระศาสนาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณการการามนั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนางจุลสุภัทธาอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้และพอดีกับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท
2: ท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

นะโมตัสสะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันติปิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพร้อมทั้งพระอริยญาณธรรมและพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายกระผมขอโอกาสจากครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิกผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทุกท่านทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขอความบันเทิงเริงรื่นในศีลธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนผู้สนใจใฝ่ฟังสนใจต่อสัมมาปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนไม่ลงนะดูเวลาครับ การนี้ขอสบายๆประมาณสองทุ่มเนาะออกตัวก่อนอยู่แต่ป่าแต่ดงนานๆจะเข้ามาเมืองทีก็เคอะเขินในเวลาช่วงต่อจากนี้ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการมาของท่านทั้งหลายก็ถือว่ามาปฏิบัติบูชาพระคุณหลวงพ่อจะอยู่ในศาลาก็ดีอยู่ในธรรมศาลาก็ดีเรือนไทยหรือนั่งอยู่ตามเก้าอี้ในที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมก็ฟังธรรมเนาะฟังไปด้วยทำไปด้วยกำหนดรู้ในปัจจุบันไว้ให้มากโดยเอาเสียงนี่เป็นเครื่องประคองใจเราถนัดฟังเทศครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเสียงเย็นๆของหลวงพ่อแค่ได้ยินเสียงท่านก็รู้สึกว่ามันสบายใจไปตั้งค่อนพึ่งแล้วขอย้อนอดีตประลบตนเองสักหน่อยได้สัมผัสกับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เข้าคลุกวงในแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในองค์ท่านสมัยนั้นก็อยู่หนองบ่อพงหลวงพ่อก็ทำพาคณะแสวงบุญเนี่ยพวกอะไรนะสว่างธรรมพาญาติโยมไปเยอะแยะเราก็เป็นพระน้อยพระหนุ่มก็รู้สึกอ่อนซอนรู้สึกชื่นชมในบุญญาบารมีของท่านทีนี้ต่อมาได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดวนโพธิญาณหรือวัดโพธิญาณทุกวันนี้ที่เขื่อนสิรินธรไปก็ช่วงนั้นพรรษา3ไปก็ไปเจอหลวงพ่อไพรินทร์พอดีเลยท่านก็เป็นพระใหม่ๆตอนนั้นท่านไปทุดงอาตมาก็ไปอยู่ที่นั่นสมัยนั้นก็มีพระอาจารย์ฝรั่งเป็นเจ้าวาดมีพระใหม่ๆหลวงพ่อไพรินทร์ก็ไปทุดงก็เลยคุ้นเคยกันมาวันนี้ยังไม่ได้กราบกันเลยนะนี่รู้สึกคุ้นเคยพอรู้ว่าหลวงพ่อไพรินทร์เป็นเจ้าวาดเอ้ยงานนี้ไม่หนักใจแล้วอ่ะทีนี้สิ่งที่ได้สัมผัสกับหลวงพ่อใหญ่ก็คือช่วงนั้นรายการธรรมะสว่างใจเนาะเพิ่งออกใหม่ๆหลวงพ่อท่านก็พูดเรื่องทุดงนะหลายๆคนคงจะได้ยินในเทปชุดนิรามิสุขนั่นคือหลายอย่างที่อาตมาจำหลวงพ่อขึ้นใจจำชื่อหลวงพ่อขึ้นใจการสวดมนต์ก็เยือกเย็นการนำเสนอธรรมะของท่านก็กินใจแล้วก็พูดออกมาจากประสบการณ์หลายอย่างที่โดนใจนะและก็เป็นเหมือนกับหลวงพ่อมีส่วนหล่อหลอมอาตมาให้เป็นพระอยู่เท่าทุกวันนี้เหมือนกันถ้าหลายๆคนไปย้อนฟังในยุคเก่าๆเนี่ยจะมีเรื่องที่สะเทือนใจมากนะ
ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คงจะแบบว่าแผ่นดินไหวในหลายๆเรื่องที่อยู่ในมโนปณิธานหลวงพ่อถ้าพูดไปสังคมสงฆ์ก็คงสะเทือนเหมือนกันในมุมมองในมโนปณิธานของท่านคือท่านตั้งใจบวชสิ่งหนึ่งที่ขออภัยนะถ้าหลักฐานมีหลักฐานที่พูดให้เพื่อเกิดประโยชน์ไม่ใช่พูดเพื่อทำลายหรือแตกแยกหลวงพ่อบวชใหม่ท่านตั้งใจมากบวชเข้าไปในโบสถ์ออกมาจากโบสถ์โยมก็จะใส่บาตรเปิดบาตรเพื่อจะใส่บาตรพระใหม่โดยจะใส่เงินท่านบอกว่าท่านไม่อยากได้ไม่อยากเอาแล้วคำพูดที่ทำให้เกิดความสะท้านใจนะผมในความรู้สึกของท่านในช่วงนั้นนะครับพระมีเงินไม่ใช่พระรวยนะพระสวยนะท่านโอ้คำพูดอย่างนี้เราสะเทือนเลยนะหรือหลายคนคงสะเทือนนะนั่นคือมโนปณิธานของท่านท่านตั้งใจจริงๆนะคำพูดอย่างนี้มันเป็นคำที่สะเทือนใจมากนะเรียกว่าแผ่นดินไหวเลยทีเดียวนั่นคือคำพูดที่อาตมาจำไม่ลืมแล้วการปฏิบัติของหลวงพ่อก็เรียกว่าอุกฤษมากอุกฤษมากไปอยู่ป่าช้าและมีหลายอย่างที่เรียกว่าเราฟังแล้วก็สะเทือนใจหลวงพ่อไม่มีอะไรอยู่ในป่าช้ามีพระที่เป็นไปด้วยกันมีคาถาอาคมอะไรมากมายเสกเป่าเพื่อข่มผีไปแต่หลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่เมตตาธรรมกับพุทโธด้วยความบริสุทธิ์ใจปรากฏว่าองค์ที่มีคาถามากๆนั้นโกยแนบเลยนะแหกพรรษาเลยแต่หลวงพ่ออยู่ได้ด้วยเมตตาด้วยความซื่อสัตย์ต่อธรรมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสะเทือนความรู้สึกมากที่อาตมาจำไม่ลืมในมุมมองอาตมานะไม่ใช่ว่าจะทุกคนไปแล้วก็เรื่องขออภัยอีกแหละเรื่องพระเครื่องท่านบอกท่านเคยมีพระเครื่องอธิษฐานจิตเปรี้ยงไปนี่สายรุ้งขาดเลยแล้วท่านบอกว่าแต่ท่านก็ค่อยๆละออกดูใจค้นเข้าไปที่ใจมุ่งมั่นเพื่อทำโดยเฉพาะจึงได้มาเห็นปาฏิหาริย์หลวงพ่อมาที่นี่เห็นปาฏิหาริย์หลวงพ่อหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดในมุมนี้ปาฏิหาริย์อย่างไรหลายๆคนเข้าวัดนี่ต้องการที่จะได้ของดีไปขอของดีจากหลวงพ่อหลวงปู่อย่างนั้นอย่างนี้ชอบกันนักแต่มานี้มีอะไรแจกมั้งมีอะไรแจกมั้งมีแต่หนังสือมีแต่เทปซีดีเนาะปาฏิหาริย์คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ที่พระศาสดาของเราท่านกล่าวไว้มีอยู่3อย่างอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ดำดินบินบนสารพัดสารพันทั้งว่ามีอยู่อาเทศนาปาฏิหาริย์คือดักใจคนอื่นได้รู้ใจคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ท่านก็มีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านไม่สรรเสริญเท่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนที่เป็นอัศจรรย์คำสอนที่ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วอยากประพฤติปฏิบัติตามทำตามแล้วก็เห็นผลตามนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์

เกิดประโยชน์มากๆนี่เท่าที่ประเมินในสายตาต่อมาหลวงพ่อท่านพยายามล่าสิ่งเหล่านั้นมามุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติแล้วก็เน้นไปที่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยปาฏิหาริย์ตัวนี้เนี่ยจึงทำให้เราทั้งหลายได้มานั่งสลอนอยู่นี่คือศรัทธาในปฏิปทาของท่านศรัทธาในคำสอนของท่านและท่านก็มีพลังที่จะเผยแผ่พลังที่จะนำพระศาสนาให้ขยายกว้างไกลจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากน่ายินดีมากๆเลยเหลือแต่พวกเราท่านแหละทีนี้เมื่อสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะเราเข้ามาสู่วัดสังฆทานนี้คิดว่าได้ล้าให้คนก็คงจะได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับไปครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมก็หลากหลายเข้าใจว่าต้องการความหลากหลายทางอีสานก็เป็นลักษณะแบบลูกทุ่งภูธรเรียกว่ารู้สึกเขินเดียวกันกันเรียกว่ายังไงก็ตามมาถึงแล้วก็ปรารภกันไปเล่าสู่กันฟังว่ากันไปอยากให้ท่านทั้งหลายกำหนดตรงที่สติรำลึกถึงปัจจุบันธรรมนี่แหละตัวปัจจุบันธรรมนี่รู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันและหลายครั้งที่อาตมาไปแสดงธรรมก็บอกฟังธรรมไม่ต้องฟังเพื่อจำนะไม่ต้องฟังเพื่อจำทำความรู้สึกในปัจจุบันให้เอาเสียงเป็นเครื่องประคองจิตกำหนดใช้หลวงพ่อหนอด้วยก็ได้ได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอสักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นหนอกำหนดในปัจจุบันนี่แหละเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวางความรู้สึกอย่างนี้จะรู้สึกสบาย1ชั่วโมงแป๊บเดียวแต่ถ้าวันไหนจิตไม่พร้อมหน่อยโอ้ยมันนานเหลือเกินนานทรมานความรู้สึกฉะนั้นเราฟังไปด้วยทำไปด้วยฟังไปด้วยทำไปด้วยกำหนดสติในปัจจุบันจะรู้สึกดีๆนี่รู้สึกดีๆก็ทำไปครูบาอาจารย์ที่นำเสนอก็คงจะหลากหลายธรรมะนั้นมีอเนกอนันต์ที่จะนำมาเสนอสุดแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาสัมผัสจิตในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราจะปรารภพูดถึงเรื่องการจากไปของหลวงพ่อหลายระดับความรู้สึกบางคนก็อาจจะร้องไห้พี่ใดลำพันธ์ก็มีแต่ถ้ามีระดับจิตสูงเข้ามาหน่อยก็คงเกิดธรรมสังเวชโอ๋เนาะคนผู้มีคุณธรรมขนาดนี้ไม่น่าจะชีวิตสั้นเลยแต่บางองค์ท่านก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดากรรมวิบากหรือต้องยกให้เป็นเรื่องของสังสารวัฏเนาะยกให้เป็นเรื่องสังสารวัฏอย่าเอาตัวเข้าไปรับรองถ้าเอาตัวเราไปรองรับจะรู้สึกหนักนะถ้ามีความรู้สึกยกระดับจิตขึ้นมาก็จะเรียกว่าเบาขึ้นไปหน่อยอย่างทำนองที่ว่าคนแบกโลกอยู่ต่ำคนค้ำโลกอยู่กลางคนวางโลกอยู่สูงจำนวนทันวางกันเราอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับไหนหลวงพ่อไม่ได้เอาธรรมะจากไปด้วยไม่ได้เอาธรรมะจากไปด้วยแล้วก็ยังแสดงธรรมด้วยมีไหมบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวต้องการที่จะให้มันสงบมันก็ไม่สงบเลยนะมีแต่ฟุ้งซ่านนะบางทีนี่พวกนี้จะไประนองอยู่เคยไปภาวนาที่ระนองที่เกาะช้างเบื่อผู้เบื่อคนไม่อยากคุยด้วยแล้วอยากจะอยู่เงียบไปสมาทานไม่พูดอยู่ทั้ง7วันไม่พูดสมาทานไม่พูดแต่มันพูดอยู่กับตัวเองนะเดินจงกรมก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วมันฟุ้งซ่านนั่นแหละทีนี้ก็ไปนั่งกับตามชายหาดก็เอาคลื่นทะเลนั่นแหละเป็นอุบายสอนใจก็อันนี้คลื่นลมนะนี่คลื่นน้ำคลื่น

ชีวิตตื่นอารมณ์ก็ปารภมาสะดุดคำหนึ่งโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายัตถังวิปัสสติคำนี้ผุดขึ้นมาการทำไว้ในใจโดยแยบคายการที่ทำไว้ในใจโดยแยบคายนั่นแหละจะเกิดปัญญาเอ๊ะอะไรเนาะมันถึงจะเกิดปัญญามันจะเกิดยังไงเนาะก็ปรบตัวเองอยู่โยนิโสวิจิเนธัมมังสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเราก็มาปรารภที่เราศึกษาธรรมนี่ที่ศึกษาธรรมนี้บอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4อย่างนี้นะแล้วก็มาไล่ดูไล่เลียงดูของ อาการของทุกข์นี่มันก็ไล่ไปที่พื้นๆนี่แหละชาติปีทุกข์ขาชราปีทุกข์ขามรณะปีทุกข์ขังแล้วก็สวดจนปากเปียกปากแฉะเหมือนกันแต่มันไม่สะดุดใจมันไม่สะดุดใจทำไมเราไม่เห็นทำไม่เห็นทุกข์เอาทุกข์ออกจากใจไม่ได้สวดเรื่องทุกข์อยู่แทบทุกวันแหละแต่มันก็ยังทุกข์อยู่ยังฟุ้งซ่านยังมีอะไรหลายอย่างที่มันทำให้ใจเรามันไม่สบายเราจะเรียนใหม่มีเวลาอยู่ที่สงบเงียบก็ค่อยๆ คิดใคร่ครวญไปโดยไม่ต้องรีบร้อนส่วนมากพวกเราปฏิบัติภาวนานี่ด่วนสรุปใช่ไหมนี่ถ้าพระครูบาอาจารย์เทศเรื่องทุกข์รู้แล้วเลยรู้แล้ววิ่งออกหน้าเลยนะแซงเลยนะรู้แล้วใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละชาติปีตุกขาจะเราปีตุกขาใช่แต่คุณด่วนสรุปเกินไปต้องให้ลึกกว่านั้นให้มันซึมซาบกว่านั้นทำไงล่ะทีนี้เอาอย่าปากคอกฉันจะค่อยๆไข้ครวญโยนิโสที่มันเกิดกับใจนี่เอาจะดูมันชาติเป็นทุกข์ขาเกิดเป็นทุกข์ส่วนมากเราก็ข้ามเลยจนไม่ยากปากคอลองมาไล่เรียงดูคิดช้าๆนี่ไม่ต้องรีบร้อนอย่าด่วนสรุปทำยังไงจะให้เกิดความรู้สึกลุ่มลึกเข้าไปกว่าสามัญสำนึกธรรมดาครูบาอาจารย์เขาบอกว่าจะให้เกิดปัญญาต้องใช้สัญญากับสมมุตินี่สำคัญสัญญากับสมมุติเราทุกท่านทุกคนเคยผ่านชีวิตมาหวานชื่นขื่นขมทั้งสุขทั้งทุกข์วิบัติพลัดพรากเจอมาข้อมูลเหล่านี้มันซุ่มอยู่ภายในเราไม่เคยนำมาชำระชำระหรือมาปัดฝุ่นค่อยๆมนสิการนี่ตัวสำคัญตัวมนสิการนี่แหละค่อยๆคิดไปสัญญากับสมมุติสัญญาคือสิ่งที่เราเคยพบเคยเจอเรื่องความเกิดเรื่องคนเกิดหรือพูดเป็นผู้ให้กำเนิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายถ้าคิดจะช้าเราโอ้ไม่ธรรมดาทั้งผู้ให้กำเนิดทั้งผู้กำเนิดลำบากแค่ไหนค่อยๆ คิดไปมนสิกาใช้ความสงัดนั่นแหละเป็นเพื่อนสองต่อมาชราปีทุกขาหรือพยาความป่วยไข้นี่แหละนี่ตัวหนึ่งถ้าเรามีเวลาที่ใคร่ครวญไม่ต้องมานั่งสมาธิเรียกร้องหาความสงบนะคือบางทีเราใช้ปัญญานำหน้าไปก่อนใช้ปัญญาอบรมสมาธิคิดไปความป่วยไข้ถ้ามีเวลาในที่สงัดเงียบมีไหมเพื่อนเราป่วยไข้มีไหมคนใกล้ชิดที่ป่วยไข้ที่เราต้องดูแลอุปถัมภ์บักถากหรือล่วงลับดับไปก่อนมีใครตายมีใครตายคามือไหมประคับประคองตายในอ้อมอกแม่หรือพ่อแม่เราตาในอ้อมอกเราเลย
หรือเพื่อนฝูงเราไปเยี่ยมเยือนเวลาอยู่โรงพยาบาลอาการของโรคบางทีมันก็เป็นไปได้ต่างๆนานาบางคนก็บวมขึ้นมาบางคนก็ผอมแห้งแรงน้อยบางคนก็เกิดเป็นปุ่มเป็นแผลเป็นหนองไปถามว่าคนเหล่านั้นอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีใครอยากเป็นทำไมเป็นล่ะไม่รู้ทำไมมันเป็นล่ะก็ตอบอยากอะไรมีอำนาจขนาดนั้นมาทำให้ฝืนจิตฝืนใจเขาเหล่านั้นก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ก็เป็นแล้วเราล่ะนี่วกกลับมาที่นี่สอบกลับเลยดิเราดีวิเศษวิโสมาจากไหนจะพ้นจากอำนาจนี้ไปได้จิตมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับผักโดนน้ำร้อนเหมือนกันนะ อ่อนยวบเลยนะพอโดนสอกสั้นเลยอ่อนยวบเลยนะเรานี่พิเศษวิโสมาจากไหนคนอื่นๆที่เขาล้มหายตายไปเขาก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันนี่เขาไม่อยากทุกข์ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราลองเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้เสวยอาการอย่างนั้นดูบ้างส่วนมากเราไม่อยากคิดในมุมนี้เห็นเพื่อนเขาป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคอะไรแล้วพวกโรคม้ามโรคไตได้ชอบจะบวมนะเนี่ยบางทีบวมแล้วผมร่วงหมดเลยมะเร็งต่างๆเลยต้องฉายรังสีโอ้สารพัดสารพันแหละเขาอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นเผื่อเราเป็นอย่างนั้นแหละเผื่อเราเป็นอย่างนั้นจะทำใจได้ไหมสัญญากับสมมุติเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้เสวยความรู้สึกเช่นนั้นนี่คือการอบรมจิตโดยเฉพาะเรื่องตายเรื่องความวิบัติพลัดพรากนี่ถ้ามีคนที่ใกล้ชิดเราล่วงล้ำดับไปก่อนเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากคนเหล่านั้นบ้างทุกคนเคยฟังนิทานปตาจารานะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในชั่วข้ามคืนตั้งเท่าไหร่6คนว่ากันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจอันบอบบางหัวใจของผู้หญิงร่างน้อยมันชอกช้ำขนาดไหนทุกไม่มีที่ไว้ที่วางเลยจนถึงขนาดว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยหมดเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่มีอะไรแล้วทีนี้มันทำใจไม่ได้เดชะบุญความทุกข์บางทีก็มีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้ด้วยบุญเก่านางได้สนทรัพย์สนเสกเข้าสู่เชตวันเจอพระศาสดาเราได้ยินกันบ่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้สติจงมีสติเถิดน้องหญิงความรู้สึกของคนที่ต้องการที่พึ่งพาพึ่งพิงมีใครสักคนหนึ่งเห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจในความทุกข์ช้ำระกำสวกเลยมันก็รู้สึกว่ามันตื่นขึ้นมาหน่อยได้สติขึ้นมาเราทราบกันมานานก็ได้บวชถ้าเราคิดมุมอีกมุมหนึ่งมาปานประหนึ่งว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นครูมาบอกมาสอนมาเทศให้ฟังว่าฉันจะเป็นสะพานให้เธอนะเป็นสะพานทอดให้เธอไต่ไปโดยฉันจะแสดงธรรมให้ดูฉันจะตายให้เธอเห็นว่าความตายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เลือกไว้ให้เอาฉันเป็นครูให้เอาฉันเป็นครูเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยธรรมะให้ท่านเดินไปก่อนเถอะให้ท่านได้เดินไปก่อนให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนฉันช้าก็ไม่เป็นไรคนที่ตายก่อนถ้าเขามีจิตสำนึกดีเขาอยากจะพูดอย่างนั้นอย่างในกรณีนางปตาจารานั้นลูกน้อยทั้งสองก็สูญเสียไปสามีแล้วก็พ่อแม่พี่ชายนี่
ประเด็นว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นสะพานให้จงไต่ไปจงไต่ไปข้ามไปถ้าเรามองในมุมนี้มันจะรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจจิตใจจะอ่อนโยนลงที่เราไม่ค่อยสงบก็เพราะใจมันหยาบมันกระด้างภาษาอีสานว่าไงขั้นใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำบนต้องนวดต้องเฟ้นต้องขยำขยี้ถ้าไปดูในตลปุตตะเถรคถาเนี่ยนะในเถรคถาเนี่ยพระตลปุตตะท่านสำนวนท่านดีมากเลยใครศึกษาในพระไตรปิฎกท่านจะพูดปารภกับตัวเองเมื่อไรเนาะเราจะได้อยู่คนเดียวไม่มีกิเลสเป็นเพื่อนสองเมื่อไรเนาะเราจะได้อาบน้ำฝนใหม่อยู่บนภูเขาอยู่ผู้เดียวคือปารภกับตัวเองเรื่องวิเวกเรื่องไฝ่วิเวกแล้วก็มาปรบกับตัวเองเรื่องจิตพูดกับตัวเองจิตเอ๋ยแต่ก่อนไม่ใช่ท่านหรือที่ชวนเราบวชอย่างนี้บัดนี้ทำไมมารวนเรทำไมมาเป็นอย่างนี้เราจะไม่ทำตามอำนาจท่านแล้วว่ากันเลยสอนใจตัวเองเราจะทำเป็นเหมือนนายหัตถาจารย์ฝึกช้างให้อยู่ในอำนาจอย่างนั้นนายอัศาจารย์ฝึกมาให้อำนาจเราจะบังคับท่านให้ได้ไปตามอำนาจของธรรมไปตามหนทางของพระศาสดาที่วางไว้จะขยำขยี้นั่นนวดให้นุ่มเราจะเห็นเขาทำขนมจีนนะเขาแป้งมาหมักทำให้นุ่มนุ่มนวดนุ่มแล้วก็มาบีบให้เป็นเส้นใจเรามันบังคับยากบางทีต้องข่มใจฝึกใจฝืนใจข่มใจอย่างข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เราทำกันนี่แหละทางอีสานก็มีจัดทุกวันนี้ก็ยิ่งบ่อยนะต่อกันเลยถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่อาตมาก็นึกไปตามเรื่องแล้วแหละภาษามันเป็นลักษณะว่ามาขูดเกลาขัดเกลากล่อมเกลาเพื่อความเกลี้ยงเกลานี่คือวิถีทางของการฝึกตนขูดเกลาขูดนี่ไม่ธรรมดานะขูดเจ็บนะขูดเห็นไหมเขาไม่ได้ปานีเลยนะเขาขูดมะพร้าวเลยขูดหรือบางทีทำงานเฟอร์นิเจอร์นี่เขาลงหนักก่อนขูดแล้วก็ขัดรู้สึกว่าเป็นงานละเอียดเริ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างศาลาหลังนี้แหละเราเห็นโอ้ดูสวยงามผ่านการขูดเกาขัดเกาว่านั่นเลยกว่าเราจะดูโอ้ดูดีแล้วศาลาหลังนี้เลยนี่คือวิธีการวิธีทางขูดเกาขัดเกากล่อมเกาในหนทางที่หลวงพ่อดำเนินมาโสสานิกังคะอยู่ในป่าช้าท่านขูดท่านทรมานกว่าที่จะเป็นเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำสำเร็จแล้วให้เราได้ชื่นชมได้ใช้สอยไม่ใช่ธรรมดาผ่านการขูดการขัดที่ว่าทุดงควัตนั่นเองครูบาอาจารย์ที่จะดำเนินตามวิถีทางนี้มีน้อยท่านพยากรณ์ไว้ต่อไปก็จะพากันอัดยัดเยียดอยู่ในเมืองใหญ่ๆต้องการบริขารงอมๆว่าจะละการหลีกออกเร้นไม่เสพเสนาสนะอันสงัดนี่มันจะเป็นอย่างนั้นคือหนทางแต่หลวงพ่อมาทอดสะพานให้เราเดินทอดสะพานให้เราเดินปฏิปทาของท่านงดงามถ้าใครอยากย้อนอดีตที่หลวงพ่อเทศไว้นิรามิสุขฟังแล้วเพลินบางทีอะไรก็นั่งเนสชิกไปฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยนี่ราวิสุทธิ์นี่แหละฟังมันเพลินนะมันเราก็เป็นผ้าหนุ่มๆนะสองสามพรรษาตอนนั้นมันโอ้มันอยากไปสุดโต่งอิทธิพลหรือพลังธรรมมันดลใจนั่นคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์

ที่เราน้อยนักจะได้ฟังจากพระเถระที่มีอยู่ทั่วเมืองไทยไม่กี่องค์แรงบันดาลใจตัวนั้นแหละทำให้เราอยากทดสอบทดลองอย่างน้อยก็เอาชิมดูนี่หลวงพ่อท่านว่าไว้ลองดูก็ได้มาสัมผัสได้มาทดสอบทดลองสัมผัสครูบาอาจารย์อนุชนรุ่นหลังลูกหลานที่มาบวชก็เพราะปาฏิหาริย์ที่หลวงพ่อท่านแสดงเกียรติประวัติท่านไว้ไงพอท่านวันที่ท่านเกิดลูกเห็บตกมันมีอะไรหลายๆอย่างแล้วคนมีบุญนะครูบาศรีวิชัยพอตกฟ้าออกมาก็ฟ้าร้องเลยบอกไอ้ฟ้าห้องเลยนั่นคือคนมีบุญมากเลยไอ้หลวงพ่อท่านก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันหาฟังได้ยากปฏิปทาอย่างนั้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะดำเนินทางนั่นเป็นยังไงล่ะภิกษุผู้มีมโนปริธานพระมีเงินนี่ไม่ใช่พระรวยเราพระสวยนะแล้วท่านทำประโยชน์ได้มากแค่ไหนกี่ล้านกี่ร้อยล้านถ้าเรามาประเมินดูนี่มันสะเทือนความรู้สึกจริงๆนะถ้าพูดถึงยกดีอาตมาฟังแล้วสะเทือนที่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระสาวกท่านเต่งสีหราชสีหนาดเป่งเสียงที่มันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สะเทือนใจที่บอกว่าแผ่นดินสถานนั้นแผ่นดินที่ไหนนะใจคนนี่แหละมันสถานนะคำพูดอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังว่ะมันสถานใจมันเกิดความรู้สึกว่าใช่เลยแต่เป็นภาษาก็ว่าใช่เลยแต่อย่างนี้แหละใช่เลยโดนใจนะภาษาใหม่เลยก็เลยว่าโดนใจเลยนี่ก็เป็นคำที่อาตมาซื้อใจมากคำพูดนั้นหลวงพ่อท่านไปทุดงไปหลายที่หลายทางอุปสรรคก็มีนี่แล้วท่านก็ฝ่าฟันมาได้นี่ก็ติดตามผลงานหลวงพ่อมาตลอดนะเกิดแรงบันดาลใจหลายๆอย่างอีกส่วนหนึ่งนะอีกหนึ่งที่ประทับใจต่อมานะอาจจะมีหลายคนเป็นอย่างนี้นะไปปฏิบัติที่ป่าช้าภาษาแรกนะบอกจิตนี่นะจิตที่ไหนมันเหมือนเด็กหน่อยบางทีมันก็พูดง่ายตามใจเราแต่บางทีมันทำเป็นกระฟัดกระเฟียดก็มีนะมีไหมจิตมันทำเป็นกระฟัดกระเฟียดคืออยากให้มันดีทั้งที่เราอยากให้มันดีแต่ว่ามันทำกระฟัดกระเฟียดมันเด็กในนี้นะมีสุขไปดูได้หลวงพ่อไปดูแบบทำพรรษาแรกจิตมันดื้อมันจะด่าบรรพบุรุษของอาจารย์ดีไหมมันอยากจะด่าบรรพบุรุษของครูบาอาจารย์อารมณ์มันไม่รู้เป็นยังไงระวังดีๆหลายคนเกิดในอารมณ์นี้นะบางทีไปงานบุญบางทีคานก็มากราบหลวงพ่อยอมมาขอขมาลาโทษเป็นไงล่ะโยมคิดไม่ดีมีอกุศลจิตกับหลวงพ่อเอาใครจะไม่รู้ล่ะตัวเองคิดเองเนาะมันเป็นอาการอย่างหนึ่งนั่นแหละถึงว่าจิตมันต้องฝึกมันต้องฝึกถ้าจิตเป็นเราก็ต้องคอนโทรลได้ใช่ไหมบังคับได้กดรีโมทเลยแต่นี่บางครั้งก็อยู่ในอำนาจบางครั้งก็ได้หลักใจบางครั้งก็ไม่ได้เลยจึงเป็นเรื่องที่ควรต้องฝึกหลายๆคนไม่ได้เข้ามาสู่หนทางแห่งการปฏิบัติมักจะสรุปว่าจิตเป็นเราเป็นจิตนี่แหละที่ว่าปุถุชนสักกายทิฏฐิได้ไหมจิตเป็นเราเป็นจิตความคิดเป็นเราเป็นความคิดสำหรับเรานี่นะแต่ถ้าเราเข้าสู่หนทางการปฏิบัติครูบาอาจารย์จะสอนเฝ้าสังเกตจิตดูอาการของจิตอย่างนี้ดูอาการของจิตหลายๆคนแหละยิ่งตอนหัวค่ำนี่ไปนั่งสมาธิโอ้ยยอมไม่สงบเลยทำไมล่ะฟุ้งซ่านมั้งอะหัวค่ำมันชอบฟุ้งซ่านนิวรณ์ตัวนี้มาก่อนเพื่อนเลยนะทำไงล่ะเราไม่ได้ศึกษาก็มักจะมาว่าความคิดเป็นเราเป็นความคิด

พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระเมตตาได้สอนแยกองค์ประกอบออกให้เราเห็นความคิดอย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันคิดบางทีแวบไปบ้านนั่นนะนี่เนี่ยเรียกว่าจิตสังขารจิตตสังขารจิตตสังขารความปรุงแต่งทางจิตมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวลอยมีองค์ประกอบ3อย่างสัญญาเวทนาวิตกสัญญาเวทนาวิตกสัญญาอารมณ์ที่เราเก็บไว้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาความน้อมจิตไปไม่ใช่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในช่วงนั้นวิตกคือน้อมใจไปฟังแล้วงง

ในช่วงนั้นนั้นวิตกคือน้อมใจไปฟังแล้วงงแม่บ้านทุกคนตกเย็นมาทำกับข้าวใช่ไหมทำกับข้าวมื้อเย็นวันนี้จะกินวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรบางคนว่าวันนี้จะกินอย่างไรคนมีเงินหน่อยบางคนว่าวันนี้จะกินอะไรคือมันไม่มีจะกินบางคนว่าวันนี้จะทำอะไรกินเนี่ยวัสดุที่ได้มาเหมือนสัญญาอารมณ์ใช่ไหมวันนี้นึกอยากจะทานในนั้นนี่เอาละจิตมันน้อมไปแล้วเนี่ยสัญญาเวทนาวิตกเหมือนกับวัตถุดิบเอ่ยความรู้สึกสุขทุกข์สบายสบายตัวสบายใจในขณะกับจิตที่น้อมไปเหมือนกับเราต้องการวันนี้จะทำอาหารเมนูอย่างไรตกเย็นมานี่เราเก็บเอาพวกนี้แหละวัตถุดิบที่เราผ่านมาในวันนี้แหละมาคิดใคร่ครวญชวัดเฉวียนอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละคนที่ไม่ได้รับการแนะนำที่ดีก็จะเหมาเอาว่าความคิดเป็นเราเป็นความคิดแต่ถ้าผู้ที่เฝ้าสังเกตจิตก็จะเห็นมาจิตวันนี้เป็นอะไรเนาะทำไมมันหมกมุ่นคุ้นคิดชวัดเฉวียนในอารมณ์นี้ถ้าอารมณ์นี้เป็นเราเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ตายไปกับมันหรือก็ไม่ตายแสดงว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเรียนรู้ว่าเป็นอาการบางทีก็แนะนำโยมเอาทำเหมือนตัวเองนั่งอยู่บนหน้าผาสูงชันดูสายน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวกรากหรือไหลเอื่อยอ่อยก็แล้วแต่สายน้ำเป็นอย่างนี้ผู้มองดูสายน้ำเป็นอย่างนี้ตัวความคิดเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแหละลองถามมันดูสิจี้มันก็ไปเลยตัวความคิดเองมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันหากเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยในสถานการณ์เดียวกันหรือเหตุการณ์เดียวกันประสบการณ์ที่เจอมาพร้อมๆกันบางทีต่างมุมมองเพราะอะไรแม่ครัวที่ปรุงอาหารต้องการเมนูไหนเนี่ยจะปรุงแบบไหนจะปรุงแบบไหนเราทั้งได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านชั้นฉลาดปรุงไหมบางทีถ้อยคำด่าที่เจ็บๆแสบๆท่านเอามาปรุงเป็นเรื่องดีอย่างนิทานเนี่ยเราฟังไหมพลักพลามจะสู้กันลูกกับพ่อไม่รู้จักกันลูกยิงลูกศรไปกลายเป็นดอกไม้บูชาพ่อพ่อจะยิงลูกหน่อยกลายเป็นขนมนมเนยให้ลูกกินเหมือนกันมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเป็นลักษณะปริศนาธรรมบุคลาธิฐานมีคนไปด่าพระเจ้าเจ็บแสบๆท่านก็เอาคำนั้นมาแปลงไปในทางที่ดีเอามาแปลงไปในทางที่ดีคือพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมองในมุมดีถ้าคนมีพื้นฐานทางธรรมเนี่ยอะไรที่มาสัมผัสกับจิตแต่ละวี่แต่ละวันก็จะน้อมนำมาเป็นธรรมะสอนใจทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนั่นเองเนี่ยจะปรุงอย่างไรนี่เรียกว่าสังเกตจิตฝึกจิตสอนจิตไปเนี่ยอบรมจิตเนี่ยจิตตภาวนาเขาชอบพูดดูความรู้สึกไปมันเป็นอาการอย่างหนึ่งบางทีก็ใช้คำหนักๆนะบางทีโยมโทรไปเป็นยังไงสบายไหมก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเนี่ยหลวงพ่อว่างั้นนะก็เล่นคำหนักๆเลยโคตรพ่อโคตรแม่ทุกข์มันทุกข์อยู่นั่นแหละถ้ามันเที่ยงถึงจะเชื่อมันถ้ามันไม่เที่ยงอย่าไปเชื่อมันนะเล่นกันแล้วก็หัวเราะฮ่าๆเลยทีเดียวคือไปดูมันเคยไปอยู่วัดเขื่อนนะวัดเขื่อนสิรินธรก็บินทบาทก็จะบินทบาทเองก็จะบินทบาททางเรือนะยุคก่อนหลวงพ่อไปเรียนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละไปนะมีเรือกระป๋องมีเรือก

0: เครื่องบางทีคลื่นมันมาเราไปตอนเช้าบางทีคลื่นลมมาถ้าวันไหนมีคลื่นถ้าขับเรือตัดคลื่นมีหวังพลิกแต่ถ้าคลื่นมาจะทำไงหันหัวเรือสู้เลยหันหัวเรือสู้คลื่นอย่าไปวิ่งตัดคลื่นนั่งไปบินตะบาดก็ได้ทำมาเหมือนกันเนาะบางทีต้องตั้งลำเรือไปก็ค่อยโค้งกลับมาที่จอดทำไมงั้นพี่เอาเป็นธรรมะได้ยังไงจะถามเนาะเป็นธรรมะได้ยังไงคลื่นชีวิตเราปัญหาที่ประดังประเดเข้ามาเหมือนคลื่นจะทำไงล่ะจะตัดคลื่นหรือจะโตคลื่นถามใจตัวเองก็ถ้าโตคลื่นก็ต้องตั้งไว้ในใจยกพุทธภาษิตหัวใจพระโสดาบันขึ้นมาไว้เลยยังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดายาวไหมยาวไหมชั้นก็มาอีกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับยาวไปเลยเกิดดับเลยทีนี้เอาสองปัญญาเลยเกิดดับรู้มันรู้มันเกิดดับจี้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทั้งสังขารภายนอกภายในเลยแม้แต่ดูลมหายใจดีก็น้อมมาอนิจจานุปัสสีเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับแต่บางทีเรามนสิการถูกหรือมันรู้สึกมันสงบง่ายเหมือนกันนะสงบในระดับพื้นๆนี่แหละมนสิการถูกแค่ลมหายใจถ้าเราดึงมาดูลมหายใจน้อมไปลมหายใจนี้มันเหมือนกับขั้วเหมือนกับเป็นมันเครือกล้วยอะไรแบบนั้นน่ะที่มันจะถ้าเราตัดตรงนี้มันก็หลุดไปหมดเลยทั้งพวงทั้งหลายๆหวีลมหายใจนี่สำคัญเนาะชีวิตที่ผูกพันอยู่กับลมหายใจเราน่าจะไม่ให้ความสำคัญลมหายใจมากขึ้นกว่านี้ดูลมเข้าลมออกโอ้แต่ละขณะลมเข้าลมออกมันก็ขยับไปสู่ความเสื่อมความสิ้นเนาะมันอยู่ใกล้ๆนี้เองอนิจจาอันนี้จานุปัสสีจี้เข้าไปจี้เข้าไปจี้เข้าไปมนสิกานี่สำคัญเพราะว่าโยนิโสวิจิเนธรรมปัญญายัตถังวิปัสสติมานั่งสมาธิอย่าไปเรียกร้องหาความสงบอย่าไปเรียกร้องหาความสงบสร้างเหตุไปเถอะถ้าเรียกร้องหาความสงบมันจะไม่สงบนะมันจะไม่สงบเฝ้าสังเกตจิตถ้ามันจิตอ่อนโยรู้สึกว่ามันอ่อนโยมันนิ่มจิตมันนิ่มน้อมไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันไม่ดื้อไม่รั้นมันไม่กระฟันกระเพียดอย่างที่ว่ามาไม่รู้พูดเรื่องอะไรแล้วดิชั่วโมงหนึ่งแล้ว ได้ความมาอยู่ในวงของนี่แหละอยู่ในวงของกรรมฐานนี่แหละเนาะนี่คือธรรมะมันก็แล้วแต่มันจะออกมาเหมือนกันเลยไหมสบายสบายสบายสบายถือว่ามาแสดงธรรมบูชาคุณหลวงพ่อวันนี้มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนยังไม่นั่งเลยฝนตกแล้วเขาบอกว่าฝนไม่ตกมานี่มานานแล้วก็เลยไปพักที่เรือนไทยช่วงนี้รู้สึกว่าจิตมันชอบปรุงชอบปรุงอะไรปรุงแต่งกลอน ก็จะจบลงด้วยบทกลอนนั่นเองเวลาจะหมดแล้วเป็นกลอนนี่เขียนไว้ในใบในหนังสือสมุดเยี่ยมแล้วล่ะแต่เรียบตามาก็นี่คือมันต้นฉบับ ก็เลยจะจบลงด้วยบทกลอนเป็นการสรรเสริญคุณหลวงพ่อขมวดมาในถ้อยคำอักษรพิธีเป็นอาจริยบูชาถือว่าถ้าจบกลอนนี้ลงก็ถือว่าการแสดงธรรมคืนนี้ก็ถึงบทเอวังนะเดี๋ยวจะอ่านกลอนให้ฟังเ หลวงพ่อเป็นพระแท้ที่หายากตอนนั้นจะเกิดดีขึ้นให้เห็นการปฏิบัติเบื้องต้นแสนลำเข็นแม้ทุกเข็นก็ไม่ท้อต่อสู้มาตามสนองแนวทางองค์พุทธะมุ่งที่จะสนองคุณพระศาสนาสนองตอบค่าน้ำนมของมารดาสนองคุณแห่งข้าวปลาโยมเลี้ยงดูท่านได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งมีแรงสู้ทั้งใกล้ไกลเหนือใต้จนเฟื่องฟูโลกรับรู้ผลงานท่านเด่นดังทั้งสื่อสารผ่านทีวีวิทยุวารสารก็บรรจุคำสอนสั่งประยุกต์ธรรมตามสมัยใส่พลังจึงเป็นดังธรรมทานสร้างช่ำใจแม้หลวงพ่อจะล่วงลาศิษยาแล้วใช่บะแก้วธรรมรัตน์พลัดไปไหนพระคุณท่านยังตราตึงในฤทัยลูกจะใฝ่สนองธรรมพ่อย้ำเตือนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงนะคะก็คือความเมตตาของหลวงพ่อทวินถาวโรแต่วัดป่าหนองกุงค่ะสาขาหนองปับพงที่193อำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมตตาแสดงธรรมค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

พระบรมมหาราชวังได้รับการรังสรรค์ขึ้นเมื่อ229ปีมาแล้วมีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหมู่พระมหาปราสาทหมู่พระมหามนเทียนและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาทราชมนเทียนหลายองค์ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นช่วงๆตลอดมาเช่นโปรดให้บูรณะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งบรมพิมานมีพระราชดำริให้บูรณะเป็นที่พักรับรองพระราชอาคันตุกะพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทยสองหลังสำหรับเป็นเรือนรับรองคณะผู้ติดตามพระราชอาคันตุกะพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารโปรดให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงในการจัดสร้างองค์ใหม่พระราชทานพระราชดำริให้ออกแบบให้มีห้องพระราชทานเลี้ยงสำหรับแขก200ถึง250คนและในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อพุทธศักราช2549ได้ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำพระประมุขและพระราชวงศ์จาก25ประเทศวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพุทธศักราช2513โปรดให้บูรณะซุ้มประตูและจิตรกรรมฝาผนังของพระระเบียงและในคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ให้สวยงามดังเดิมทั้งหมดล้วนเป็นการฟื้นฟูงานช่างฝีมือแบบโบราณของไทยนอกจากนั้นโปรดให้ปรับปรุงจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังพระพุทธรัตนสถานเป็นพุทธนิเวศที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีทางพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่เมื่อพุทธศักราช2535โดยพระราชทานแนวทางให้เนื้อหาของภาพเป็นการบอกเล่าความเกี่ยวเนื่องของพระมหากษัตริย์กับพระพุทธรัตนสถานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลที่สำคัญต้องรักษาลักษณะศิลปกรรมกระบวนช่างโบราณให้ผสมผสานกับจิตรกรรมตอนบนที่มีอยู่เดิมพร้อมทั้งคำนึงถึงความถูกต้องของประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานจึงเสร็จสมบูรณ์เป็นงานชิ้นเอกของศิลปกรรมในรัชสมัยพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงทำรงความวิจิตรงดงามเป็นขวัญแห่งแผ่นดินและรากฐานของอารยธรรมไทยสืบไป

ย้อนกลับไปกว่า50ปีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500เกิดเหตุคนร้ายลักลอบขุดเจาะพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อค้นหาสมบัติโบราณเป็นผลให้กรมศิลปากรต้องเร่งขุดค้นเอาศิลปะวัตถุโบราณในองค์พระปรางออกมาเก็บรักษาครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยการอนุรักษ์โบราณวัตถุมรดกล้ำค่าของชาติเป็นอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเก็บรักษาศิลปะวัตถุที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะและตั้งแสดงให้ประชาชนชมที่สำคัญทรงมุ่งเน้นให้สร้างพิพิธภัณฑสถานในพื้นที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท้องถิ่นและการศึกษาที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์พุทธศักราช 2504 จึงมีการตราพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแทนฉบับเดิมโดยมีบทลงโทษผู้กระทำผิดให้มากขึ้นนับแต่การสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพระราชดำริขึ้นเป็นแห่งแรกทรงพระราชอุตสาหะติดตามการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทอดพระเนตรโบราณวัตถุด้วยความสนพระราชหฤทัยแม้บางครั้งพิพิธภัณฑ์หรือโบราณสถานแห่งนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารนอกจากนั้นได้พระราชทานคำแนะนำในการอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุด้วยวิทยาการสมัยใหม่เช่นทรงแนะนำให้ใช้น้ำยากัดสนิมช่วยการถอดพระแสงดาบโบราณออกจากฝักพระราชกรณียกิจในการ

ธนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุของพระองค์เป็นพลังสำคัญให้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในแหล่งโบราณคดีต่างๆของประเทศถึง41แห่งตราบจนปัจจุบันยิ่งกว่านั้นทรงสืบทอดฟื้นฟูพระราชพิธีต่างๆเพื่อเป็นสวัสดิมงคลส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอันเป็นการธนุบำรุงขนบธรรมเนียมและเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามและในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพร้อมทั้งพระราชทานชื่อเรือพระที่นั่งลำใหม่ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9พระราชหฤทัยมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการก่อเกื้อรักษาศิลปะวัตถุโบราณสถานและวัฒนธรรมประเพณีไทยได้สะท้อนชัดอยู่ในพระราชดำรัสที่ว่าโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย

ื่องร่อนประดิษฐ์ที่สามารถบินร่อนได้จริงเรือลบหลวงศรีอยุธยาจำลองที่สร้างอย่างประณีตเหมือนจริงครบทุกส่วนล้วนเป็นงานหัตถกรรมที่แสดงถึงความสนพระราชฤทัยและพระปรีชาสามารถในเชิงช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสั่งสมมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พุทธศักราช2507หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา2วันในวันที่7ธันวาคมพระองค์ทรงเริ่มต้นการต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริงเรือลำแรกเป็นเรือประเภท Enterprise พระราชทานชื่อว่าราชประแตนนอกจากเรือประเภท Enterprise ทรงต่อเรือใบประเภท OK ต่อมาทรงต่อเรือประเภท Mod มี3แบบพระราชทานชื่อว่าเรือมดเรือซุปเปอร์มดและเรือไมโครมดและเรือลำสุดท้ายที่ทรงต่อคือเรือโมกในการต่อเรือทรงลงมือทำด้วยพระองค์เองทุกอย่างตั้งแต่การใส่ไม้การประกอบตัวเรือและการทาสีเรือที่สำคัญเรือที่ทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์นี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพทำให้พระองค์ทรงประสบชัยชนะในการแข่งเรือใบทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเมื่อทรงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4พุทธศักราช2510นอกจากความยอดเยี่ยมของฝีพระหัตถ์เชิงช่างแล้วยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510ได้ทรงเขียนภาพจิตรกรรมไว้รวม107ภาพซึ่งอาจแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆได้3ลักษณะคือลักษณะภาพแบบเหมือนจริงลักษณะภาพเขียนแบบ expressionist

และกลุ่มภาพเขียนแบบนามธรรมได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเชิญจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมในวาระต่างๆนอกจากทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมแล้วการถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องจนทรงเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคและองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แสดงลักษณะภูมิประเทศและความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทั้งด้านเทคนิคการถ่ายภาพและการที่ทรงนำภาพถ่ายมาประกอบใช้ในการทรงงานพัฒนาเพื่อประชาชนคนไทยดังพระราชดำรัสที่ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่งณวันนี้ศิลปะฝีพระหัตถ์มากมายเป็นประจักษ์พยานถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นอัครศิลปินและพระราชกรณียกิจในการทนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะแขนงต่างๆได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปกรรมของประเทศเพื่อร่วมกันสร้างมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทยสืบทอดต่อกันไปตราบนานเท่านาน

0: ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เครื่องบินแอร์ทรัคลำนี้จอสงบนิ่งไม่ได้ใช้งานมาหลายสิบปีแล้วแต่นี่คือหลักฐานของประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจด้วยเป็นเครื่องบินทำฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระองค์เมื่อพุทธศักราช2516จึงเป็นเครื่องบินลำแรกที่ราษฎรกับพระเจ้าแผ่นดินได้ร่วมใจกันต่อสู้เพื่อเอาชนะศึกภัยแล้งเรื่องราวของพระราชดำริในการค้นหาวิธีทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือธรรมชาติเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2498พระราชทานแนวทางให้ศึกษาค้นคว้าทดลองโดยทรงติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้พระราชทานคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนทั้งสถานที่ทดลองจนถึงสูตรและสารเคมีที่ใช้ปฏิบัติการหลังจากการทดสอบได้ผลดีอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2514โปรดให้คณะปฏิบัติการฝนหลวงปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือชาวนาจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ที่ประสบภาวะฝนแล้งรุนแรงนับเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กำหนดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานทั้งฝนหลวงและบ้านพักอาศัยยังเป็นเรื่องประทับอยู่ในความทรงจำของนางเหลืองหนูทองชาวบ้านหนองสโนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแม้เวลาจะผ่านมาถึง40ปีแล้ว
1: ปี13ได้มีลมพายุพัดแรงมาเลยปีแล้งอ่ะนะลมแรงมากเลยจนบ้านพังกันเลยเสด็จมาให้ฝ่ายฉันคู่นึงแล้วก็ยกบ้านให้หลังหนึ่งท่านก็ถามว่าข้าวปลาน้ำที่ทำทุกปีเนี่ยได้ไหมบอกไม่ได้เลยเขาปลูกก็ไม่ได้แล้งมาติดต่อ2ปี3ปีมาเลยแต่จริงเขาก็ว่าอยากได้ฝนเทียมท่านก็ว่าไม่เป็นไรอยากได้ฝนเทียมก็ไม่เป็นไรเผื่อเข้าไปแล้วอาจจะตามหลังมาก็ได้ฝนเทียมก็อยู่มาก็มีฟ้ามีฝนมาจริงๆเหมือนกันก็ปื้มนะปื้มพิติดแล้วแบบดีใจเลยนะนึกว่าสวรรค์มาโปรดเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีฝนเทียมมาให้อ่ะ
0: สายฝนจากปฏิบัติการฝนหลวงจึงเป็นประดุจสายธารแห่งความผูกพันเชื่อมโยงราษฎรผู้ประสบทุกข์กับพระองค์ณวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจนขยายไปตั้งตามภูมิภาคต่างๆเพื่อความสะดวกและประสิทธิผลในการปฏิบัติการพร้อมทั้งผลปฏิบัติการยังถูกส่งไปให้ทรงรับทราบโดยทรงติดตามและมีพระบรมราชวินิจฉัย
2: ฝนที่ทำต้องทำให้เกิดก่อนเมฆนี่แล้วก็เสร็จแล้วทำให้เขาลงมานี่แล้วให้รักษาความเย็นให้ลงมาถึงพื้นแล้วลงในที่เป้าหมาย
0: ในเวลาเดียวกันหน่วยบินสู้ภัยแล้งก็ยังคงออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงบันดาลความชุ่มชื่นให้แผ่นดินและชีวิตไทยด้วยสายฝนและสายน้ำพระราชหฤทัย

0: ที่เห็นนี้ดูผิวเผินก็คงเหมือนแปลงนาข้าวทั่วๆไปเพียงแต่นี่คือแปลงนาข้าวในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตซึ่งเมื่อพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขับรถไถเตรียมพื้นที่และทรงหว่านข้าวปลูกด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเรียนรู้ขั้นตอนและปัญหาในการปลูกข้าวได้อย่างถ่องแท้ตราบจนปัจจุบันแปลงนาข้าวในสวนจิตรลดาปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆเพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและพระราชทานให้กรมการข้าวนำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกรทั่วราชอาณาจักรนอกจากนาข้าวทดลองแล้วในสวนจิตรลดานี้ยังมีโรงสีข้าวตัวอย่างที่โปรดให้ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลการสีข้าวและค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงสีเป็นที่มาของโรงสีข้าวพระราชทานในหลายพื้นที่ยิ่งกว่านั้นตลอดเวลานับเป็น10ปีทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาหลักของการปลูกข้าวคือการจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพดินซึ่งแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ
1: ซื้อข้าวจากที่วัน
2: เราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ปืนช่างข้าวต้องปลูกก็อีก20ปีข้างหน้าราคาก็อาจจะ80ล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายนาคนไทยไม่ต้องมีข้าว
0: ทรงคิดค้นรูปแบบการดำเนินการให้มีแหล่งข้าวกลางไว้ให้เกษตรกรผู้ยืมพันธุ์ไปปลูกและบริโภคในลักษณะธนาคารข้าวพุทธศักราช2513ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้งขึ้นที่บ้านป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศเชกเช่นเดียวกับพระราชดำริเรื่องธนาคารโคกระบือที่โปรดให้จัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมแห่งแรกเมื่อพุทธศักราช2522เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนในเขตอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสระแก้วด้วยพวกเขาต้องเผชิญปัญหาเช่ากระบือใช้งานในราคาแพงถึงวันนี้พระวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาได้ช่วยให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านของอำเภอวัฒนานครได้มีโอกาสเลี้ยงชีวิตได้อย่างปลอดหนี้สิน
3: ได้ข่าวว่าได้หลวงเนี่ยท่านมีโครงการที่จะให้ราษฎรยืมไฟผมรุ่นแรกครับที่ยืมไฟท่านมาไถนาครับตอนนี้ก็ฐานะผมก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับ
0: พระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งธนาคารข้าวและธนาคารโคกระบือได้ช่วยรักษาวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมและเป็นหนทางให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึ่งรวมกลุ่มกันดำเนินตามแนวพระราชดำริสามารถลดปัญหาภาระหนี้สินเน้นชีวิตตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงทุกวันนี้แม้คุณค่าของวัฒนธรรมข้าวที่ถ่ายทอดมาจากบรรพชนได้ถูกบดบังด้วยวิธีการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์แต่พระราชกรณียกิจในการช่วยพลิกฟื้นผืนดินและจัดหาแหล่งน้ำได้มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นอย่างมั่นคงและเป็นรากฐานให้ข้าวเป็นหลักเลี้ยงแผ่นดินเพื่อเสียงเพลงเกี่ยวข้าวอันเคยเป็นเสียงแห่งความสุขของชาวนาในยามเก็บเกี่ยวจะยังคงสะท้อนอยู่ในท้องทุ่งไทยสืบไป
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากมากก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรค

รรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียวสู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีเร
ู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้า
ไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติ
เห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อย

ไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่
เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร
ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกาย
ปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ

แต่สบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย

ที่เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม5ตุลาคม2503

พวกเราจงคอยตั้งใจกันสดับธรรมวันนี้จะมีการแสดงธรรมตลอดสว่างสับเปลี่ยนกันใครมีศรัทธาหรือความสามารถฝีมืออย่างไรก็แสดงกันเสียเพราะในการต่อไปนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างในพรรษาเพราะธรรมดาธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาสมัยครั้งพุทธกาลไม่เหมือนทุกวันนี้คือธรรมดาพระภิกษุและสามเณรหรือญาติโยมผู้มุ่งต่อการปฏิบัติย่อมแสวงหาการวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต่างคนต่างไปทำการวิเวกเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้อื่นแต่เป็นเรื่องลึกลับถ้าคนไม่มีความคิดเป็นคนที่ขาดสติขาดปัญญาก็ไม่สามารถจะมองเห็นประโยชน์อันลึกลับฉะนั้นผู้ที่พรรณนาให้ฟังนี้ยังถูกเขาเหยียดหยามย่ำยีอย่างมากมายจนตลอดถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่ยังเคยเหยียบย่ำแต่เราก็ไม่ถือเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าใหญ่แต่ตัวใหญ่แต่ชื่อแต่ความคิดสั้นแค่หางอึ่งอ่างฉะนั้นจึงไม่โกรธไม่แค้นตอบแทนท่านผู้นั้นคือสมัยที่ออกปฏิบัติหรือในการต่อมาจนตลอดการบัดนี้นิสัยนั้นชอบไปวิเวกชอบไปอยู่ที่สงัดชอบหลับตาชอบไปอยู่ป่าอยู่ดงนิสัยจิตสันดานเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหมู่คณะพระเถระผู้ใหญ่ท่านปรารถนาอะไรก็ไม่ทราบท่านก็ว่าเสียดสีต่างๆตัวอย่างเช่นพระขี้กลัวเอาตัวรอดไม่เห็นประโยชน์ของหมู่หลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้ก็ได้ถูกกระทบกระเทือนมาตั้งแต่ออกปฏิบัติจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ใจนั้นน่ะไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเราถือว่าคนปัญญาสั้นตาตื้นบางทีเขาก็ว่าเสียดสีว่าไอ้เราเรียนหนังสือมาลืมหูลืมตาทั้งท่องทั้งบ่นทั้งเทศทั้งสวดทั้งสอนทั้งเรียนแสวงหาความดีถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นอัดเห็นธรรมแล้วจะไปนั่งหลับตาให้มันเห็นธรรมนั้นน่ะมันจะมีหนทางไปได้แค่ไหนอย่างนี้เขาก็ว่าแต่ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์เขาว่าประชดเหตุนี้แหละสมัยนี้จึงไม่เหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลจนตลอดพระเนนของเราก็ไม่เหมือนถึงจะเหมือนก็ตามไม่เหมือนก็ตามแต่เราก็ไม่ได้สนใจแต่เรื่องใดที่เป็นพุทธวจนะก็ทำไปตามหน้าที่ฉะนั้นการที่ทำอย่างนั้นถึงจะมีอาการกระทบกระเทือนเสียดสีเพียงไรก็ตามไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่ฝักใฝ่จนตลอดในการต่อไปก็เช่นเดียวกันจิตอันใดซึ่งเป็นศาสนกิจเป็นเรื่องศาสนาและเป็นเรื่องทำประโยชน์ให้ตนเองเราก็จะต้องทำเรื่อยไปจนฝ่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้แหละพวกเราฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายพระภิกษุสามเณรและญาติโยมก็ดีผู้มุ่งต่อพุทธวจนะหรือมุ่งต่อการละกิเลสมุ่งต่อการทำกิจของการศาสนาให้ดีขึ้นก็อาจจะมีการไปวิเวกไปหาที่สงบสงัดปฏิบัติตนเพื่อทำความบริสุทธิ์สะอาดฉะนั้นการไปทำเช่นนั้นก็มีประโยชน์ซึ่งมนุษย์ผู้มีตาอันตื้นไม่สามารถจะแลเห็นเช่นเมื่อไปอยู่สถานที่เช่นนั้นก็ยังหาโอกาสให้ได้รับความสะดวกอย่างมากมายนั้นประการหนึ่งประการที่สองก็ได้ช่วยสัตว์บางจำพวกคำว่าสัตว์อันนี้แหละไม่หมายแค่สัตว์เดรัจฉานไม่หมายแค่สัตว์มนุษย์จนเทวดาก็เรียกว่าสัตว์
อย่างรุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ก็มีภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นแผ่นดินก็มีอรัญญเทวดาอยู่ในป่าก็มีอยู่ตามเขาตามถ้ำก็ดีเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกไม่มีที่ว่างฉะนั้นการไปอย่างนั้นผู้มีปัญญาหรือมีตาภายในก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกันคือได้รับประโยชน์บางทีได้รับประโยชน์ดีกว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเทศนาอยู่บนสวรรค์โปรดเทวดานั้นน่ะสำเร็จคุณงามความดีนับเป็นโกรธโกรธแต่ว่าโปรดสัตว์นั้นบางทีก็คนหนึ่งสองคน20-30แค่นั้นอันนี้เป็นประโยชน์ลึกลับอันจะพึงได้รับแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นก็ยังจะได้โปรดซึ่งสัตว์เดรัจฉานบางพวกบางเหล่าผลประโยชน์จะพึงได้รับก็คือประโยชน์ของตนเองบ้างประโยชน์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งควรที่จะต้องเสาะแสวงหากระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในภาวะของตนกิจอันนี้เป็นกิจศาสนาอย่างสำคัญแต่กิจอื่นนั้นเป็นอติเรกลาภเป็นของเบ็ดเตร็จไม่ใช่ชีวิตของพระศาสนามันเป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตเท่านั้นการปฏิบัตินี้แหละมันเป็นตัวชีวิตทีเดียวฉะนั้นเวลาที่พระเนนจะมาบวชนั้นท่านจึงสอนข้อสำคัญอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งท่านสอนกรรมฐานให้ในเบื้องต้นเมื่อตนของตนไปขอบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อขอบรรพชาสำเร็จอุปัชฌาย์ก็ซักซ้อมไต่ถามดูว่าท่านมีศรัทธาจะบวชจริงหรือท่านปลดความเกี่ยวข้องปลดความกังวลในทางคารวาสหรือยังเมื่อไต่ถามเห็นความเป็นไปพอสมควรแล้วก็สอนกรรมฐานให้แต่ยังไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองเสียด้วยยังไม่ได้เป็นสามเณรเสียด้วยซ้ำพอประนมมือกระโยงเท้าขึ้นมาท่านก็สอนกรรมฐานให้เลยเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงมองเห็นเป็นข้อสำคัญจะมาทรงสอนทำไมพระองค์ทรงเห็นว่านี่แหละคือชีวิตของพระเมื่อบวชมาต้องทำอย่างนี้ทุกคนใครไม่ยอมรับกรรมฐานก็ไม่นุ่งผ้าให้เลยเป็นเด็ดขาดนี่จึงเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรท่านให้แนวทางอย่างนี้เวลาเป็นสามเณรรับศีลสิบแล้วก็สวดจตุตถกรรมเป็นอันเสร็จพิธีการอุปสมบทและเมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็อย่าทะนงตัวอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีท่านไม่มีอะไรติดตัวแม้ผมเส้นเดียวก็ไม่เหลือโกนหมดตัดหนวดตัดเล็บตัดอะไรต่ออะไรต่างๆหมดแล้วก็ตัดจากญาติจากโยมเป็นต้นว่าตัดจากมารดาบิดาจึงได้ถามเป็นคาถาว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตูหิพ่อแม่ของท่านหวงแหนหรือเปล่าไม่หวงเจ้าข้าในฝ่ายบ้านเมืองเขาหวงแหนหรือเปล่าเราก็ตอบว่าในฝ่ายบ้านเมืองทางราชการไม่มีการหวงแหนอะไรเลยไม่มีกังวลตัวของตัวเองเป็นคนสมบูรณ์หรือยังมนุษย์โซ่สิท่านเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เจ้าข้าทีนี้ท่านก็ถามอีกว่าเราเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือยังเรียกว่าอายุถึง20หรือยังเราก็รับว่าอายุถึง20ไล่เรียงไปจนหมดท่านเป็นคนดีหรือเป็นคนพิการถามไปจนหมดเราก็ตอบว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์3ประการประการหนึ่งเราไม่เกี่ยวข้องกับคารวาสญาติโยมพ่อแม่วงศ์สกุลประการที่สองการปกครองในฝ่ายบ้านเมืองเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกังวล
ประการที่3เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเพื่อจะก่อความกำเริบให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์เมื่อสำเร็จความหมาย3ประการนี้เช่นนี้แล้วท่านก็ว่าดีแหละดีแหละสาธุสาธุดีแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติในกรณียกิจอันเป็นกิจควรทำของสมณะท่านจึงกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าปินฑิยาโลปโภชนังนิสสายะปปัจจาตัฏฐเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วหมดจากญาติหมดจากพี่น้องวงวานต่างๆท่านต้องอาศัยบาตรลูกหนึ่งแล้วก็อุ้มไปเที่ยวบิณฑบาตกินจนกว่าท่านจะสิ้นชีวิตนี่เราก็รับคือแปลว่าเราไม่แสดงตนเป็นคนมั่งคนมีเที่ยวซื้อถูกขายแพงมาหาเราหากินอย่างนกธรรมดานกนั้นถึงตอนเวลาหากินก็บินไปเมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่มีในสถานที่ใดก็กินกันกินอิ่มแล้วก็ไม่ต้องคาบใส่ปีกกลับมามาแต่ตัวพระภิกษุผู้บวชในศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องสะสมอะไรต่างๆนี่ท่านก็สอนเราเราก็รับว่าอามะพันเตจะปฏิบัติตามทั้งนั้นแหละอุปัชฌาย์นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองปังสุกูละจีวรังนิสสายะปปัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนิโยอย่าอวดมั่งอวดมีอวดดิบอวดดีให้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสกุลมาปกปิดอวัยวะเป็นสมณะเพศในพุทธศาสนานอกนั้นไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นส่วนอติเรกลาภนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะต่อนั้นก็อนุโลมตามเป็นคหปฏิจีวรเป็นต้นว่าให้รับผ้าป่ากฐินเป็นอติเรกลาภคหปฏิจีวรได้มาจากญาติโยมถ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตผ่องใสถวายทานก็รับไปเถิดนี่เป็นข้ออนุโลมนี่ก็เป็นศาสนกิจเป็นกรณียกิจเป็นกิจควรทำของสมณะพระเนนผู้มาบวชในพระศาสนาข้อที่3ก็สอนว่ารุกขมูละเสนาสนังนิสสายะปปัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนุโยเมื่อท่านบวชท่านอย่าไปกังวลเกี่ยวข้องในสกุลให้หาที่วิเวกอันสงัดไม่ต้องวุ่นวายมีโอกาสเหมาะเวลาดีก็จงพากันหนีจากอาวาสแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดยศอวดลาภให้ตนปราบกิเลสทิฏฐิมานะไปอยู่ตามต้นไม้และภูเขาเรียกว่ารุกขมูลเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมันเป็นของดีวิเศษดียังไงประการที่หนึ่งมันกันความขี้เกียจทำไมถึงกันความขี้เกียจมันกลัวมันกลัวตายมันเปลี่ยวมันมีสัตว์ร้ายจะคอยเบียดเบียนประการที่สองเราไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติตัวเป็นคนวิเวกท่านจะรับไหมเล่าท่านก็ถามเราก็ว่าอามะพันเตเรายอมปฏิบัติตามอุปัชฌาย์ที่สอนวิหาโรอัทธโยโกปาซาโดหัมมิยังกูห้าท่านก็สอนไปอีกเมื่อมีวิหารพอจะอยู่ได้ก็ให้เป็นที่สงัดวิหาโรพอเป็นที่สงัดจะอาศัยได้ก็อยู่อัทธโยโกไปอยู่ตามกระท่อมนาของเขาปาซาโดปราสาทที่ว่างเปล่าในสถานที่ใดที่หนึ่งหัมมิยังไปอยู่ตามเงื้อมผาไม่ต้องอวดดีอยู่ในตึกในรามคูหาก็ไปอยู่ตามถ้ำให้ไปแสวงหาการวิเวกเพื่อเป็นอติเรกลาภ

็ยินดีสาธุสาธุยินดีปฏิบัติตามพุทธวจนะที่อุปัชฌาย์ท่านสอนข้อที่4ปุติมุตตะเภสัจยังนิสายะปัปปัจจาตถะเตยาวะจีวังอุตสาโหกระนุยโยเมื่อท่านไม่มีญาติมีโยมไม่มีคนประวารณาไปป่าไปดงหาบ้านหายาจะรักษาร่างกายไม่ได้แล้วก็กินเยี่ยวนะนี่พูดกันง่ายๆพูดตามภาษาที่ผู้ดีหน่อยเขาก็เรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็คือน้ำเยี่ยวนั่นเองแหละนี่ไม่มีอะไรเป็นยาหาไม่ได้ก็กินเยี่ยวเหมือนกับมันเป็นยาวิเศษนี่พระพุทธเจ้าทรงเทศนามาก็รับว่าสาธุสาธุจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอติเรกลาภสมอมะขามป้อมสปิเนยใสนวนีตังเนยข้นเตลังน้ำมันผานีตังน้ำอ้อยมะทุน้ำผึ้งยาผงยาเม็ดยาน้ำยาดองยาต้มเหล่านี้ก็ฉันได้เป็นอติเรกลาภถ้าหาได้มาด้วยความสุจริตก็กินเข้าไปเถิด4ประการนี้เป็นชีวิตของนักบวช1เที่ยวบิณฑบาตนี่เป็นชีวิต2ถือผ้าบางสกุลเป็นชีวิต3อยู่รุกขมูลตามต้นไม้ตามกาลเวลาเป็นชีวิต4กินน้ำเยี่ยวเป็นชีวิตนี่พระองค์ทรงสอนแต่วันบวชเมื่อบวชแล้วทีนี้สองสามวันลืมหมดเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบกลัวไม่ดิบกลัวไม่ดีกลัวไม่มั่งกลัวไม่มีกลัวไม่มียศไม่มีลาภพากันเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในทางอื่นไม่ได้เหลียวแลในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ฉะนั้นศาสนามันถึงได้ยุ่งยากต่อไปนี้นะพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานับวันแต่จะย่อยยับดับสูญไปทุกทีเพราะความดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นนักบวชท่านก็แนะนำพร่ำสอนเป็นศาสนกิจซึ่งพระภิกษุสามเณรบวชมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปฏิบัติกันมาอย่างนี้เมื่อคนมาบวชมากเข้ามากเข้าหมดความสามารถศรัทธาหย่อนท้อถอยก็ปล่อยทิ้งเมื่อปล่อยทิ้งมาสมัยนี้เลยแสดงการเยาะเย้ยเสียดสีกระทบกระเทือนกระแทกอะไรต่างๆพระกรรมฐานถูกหาว่าโง่บ้างเอาประโยชน์ส่วนตัวบ้างไม่เหลียวแลแก่หมู่แก่คณะตบหลีกปลีกตัวไปอยู่ตามป่าตามดงไม่มีหลักมีแหล่งที่แท้คนที่พูดน่ะมันตัวชิบหายแหละไม่มีหลักใจสักนิดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหน้าที่ธุระกิจการมีเฉพาะหน้าของตนก็จำเป็นจะต้องพากันไปจำเป็นจะต้องพากันแสวงหาทำศาสนกิจนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญของตนและหมู่คณะนี่ทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้พวกเราก็พึงทราบการไปเช่นนั้นไม่ใช่ไปทอดธุระไม่ใช่หนีไปจากหมู่จากคณะไม่ใช่เป็นผู้เอาตัวรอดเป็นผู้ปฏิบัติทำกิจของพระศาสนาต่างหากนี่หน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างนี้หน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่มันโกงหน้าที่เขาแต่งให้เป็นนายอำเภอมันผ่าไปทำงานของผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมันผ่าไปเป็นข้าหลวงคนถึงยุ่งพระเนรเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่งให้ปฏิบัติอย่างนี้มันผ่าไปทำอย่างอื่นมันถึงเกิดเรื่องเกิดราวเกิดยุ่งเกิดเหยิงวุ่นวายกันขึ้นในศาสนาฉะนั้นพวกเราก็ควรจะทราบหน้าที่ของตนนอกนั้นก็เป็นส่วนเบ็ดเตล็ดเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องอุปการะไม่ใช่ตัวจริงจังอะไรนี่เป็นกิจเบื้องต้นในการบวชต่อไปนี้จะได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตักเตือนเพื่อเป็นการให้พวกเราต่างผู้ต่างคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้

ต้องตามศาสนกิจเรียกว่าธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นเรื่องระเบียบของการบวชเป็นเรื่องวินัยข้อบังคับกฎเกณฑ์ในการบวชอันเป็นหน้าที่ของพระและของเนนในข้อสำคัญข้อที่สองได้แก่ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องประดับเป็นการสะสมบ่มอินทรีย์ของตนให้แก่กล้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธโอวาทมีมาในโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะนักบวชในพระศาสนาแต่เป็นข้อปฏิบัติควบคุมไปถึงญาติถึงโยมด้วยสามารถที่จะเอาข้อปฏิบัตินั้นไปฝึกหัดตนของตนให้เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นแข้งขาตีนมือหูตาช่วยดูแลกิจการพระศาสนาต่อไปเพื่อความก้าวหน้านี่เป็นอย่างนี้คือแปลว่าเป็นแนวทางของพวกเราเป็นข้อปฏิบัติของพวกเรามีอยู่6ข้อโดยใจความย่อๆโดยหัวข้อบาลีว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตัญญุตาจะผัดตัดสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังบุทธานาซาสนังแปลใจความว่าพวกเรานักพรตไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายบ้านไม่ว่าพุทธบริษัทฝ่ายพระก็ควรจะต้องพากันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงตรัสเทศนี้คือข้อหนึ่งอนุปวาโดอย่าเพ่งโทษของกันและกันคือแปลว่าอย่ากล่าวร้ายอย่าตู่อย่าหาเรื่องอันเป็นไปในความแตกร้าวซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ไม่มีความจริงอย่าก่ออย่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่ากล่าวร้ายคนอื่นอย่าแช่งคนอื่นอย่าด่าคนอื่นอย่าเพ่งแต่โทษคนอื่นต่างคนต่างพากันเพ่งแต่โทษของตนเองนี่เรียกว่าอนุปวาโดเอาไปใช้สอยได้ทั่วไปเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายคฤหัสถ์ให้เกิดขึ้นในฝ่ายสามัญนะอนุปคาโตอย่าอาฆาตกันคือตามธรรมดาคนเราอยู่รวมกันบางทีความประพฤติปฏิบัติไม่เสมอกันเป็นธรรมดาบางคนก็มีมารยาทดีบางคนก็มีมารยาทหยาบแต่ไม่ใช่บาปแต่เป็นมารยาทแค่นั้นความประพฤติทางกายไม่เสมอภาคกันบางคนขยันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแออ่อนแอนี่มันญาติของกายทีนี้มันญาติของวาจาก็เหมือนกันบางคนฉลาดพูดได้บางคนพูดไม่ค่อยจะเป็นบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็พูดทางโลกบางคนก็พูดทางธรรมบางคนก็พูดผิดบ้างบางคนก็พูดถูกบ้างนี่ความไม่เสมอภาคของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งเสียดสีประทะกันไม่มากก็น้อยเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแต่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งอยู่ในวงขอบอันเดียวกันเช่นนี้ก็อย่าให้มีการอาฆาตซึ่งกันและกันต่างผู้ต่างคนอภัยโทษปลดล้างความชั่วของตัวนั้นให้หมดไปเพราะเหตุใดเพราะมันจะกลายเป็นเวรเป็นกรรมคนใดก็ต่างคนให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นอภัยทานเป็นผู้ไม่ยึดเป็นผู้ไม่ถือเป็นผู้ไม่คล้องเป็นคนไม่อาฆาตแม้จะมีความผิดพลาดบางครั้งบางคราวก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมีความรักมีความสนิทมีดวงจิตเมตตาเสมอหน้ากันตามกำลังความสามารถนี้ชื่อว่าอนุปคาโตนี่เป็นข้อปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายสามัญนะปาติโมกเขจะสร้างวโรจงพากันปฏิบัติตนให้ใกล้ต่อปากช่องของพระนิพพานปากช่องพระนิพพานคืออะไรปาติโมกขะมุขะแปลว่าปากโมกขะเครื่องพ้นให้ไปใกล้ๆที่เราจะได้กินง่ายๆอย่าไปนั่งไกลสำรับกับข้าวมันกินยากเราจะต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆ
ใกล้ๆปากของเรานั่นแหละคือพอจะเอื้อมมือหยิบเข้าปากได้นี่ความประพฤติอันใดที่ใกล้ในทางพระพุทธศาสนาต้องประพฤติอย่างนั้นประพฤติใกล้พระศาสนานั้นคือเป็นผู้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นคฤหัสถ์ก็มีพรหมจรรย์พระก็มีพรหมจรรย์คฤหัสถ์ถือพรหมจรรย์ได้2แผนกเช่นมีการรับศีล5ศีล8ปานาไม่ฆ่าสัตว์อทินนาไม่ลักทรัพย์อบรามจริยาไม่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงเพศชายถึงจะเป็นคฤหัสถ์ศีล5ก็ตามแต่ไม่ล่วงนี่ท่านเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์มุสาวาทไม่กล่าวเท็จสุราไม่ดื่มเหล้า5ประการเท่านี้แต่เว้นเสียซึ่งตัวอบรามจริยานี่ก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นผู้ใกล้ต่อหนทางที่จะไหลเข้าไปสู่พระนิพพานนี่เป็นปาติโมกขะสังวระแปลว่าปฏิบัติใกล้ปากช่องของพระนิพพานนี่แผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งได้แก่พวกผู้ดำเนินตนอยู่ในศีลอุโบสถหรือศีล8มาปฏิบัติเว้นเสียซึ่งตัวอปรมาจริยามาตั้งตนอยู่ในสิกขาบททั้ง8อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานนี่สำหรับคฤหัสถ์ส่วนพระภิกษุสามเณรก็คือเป็นผู้สังวรอยู่ในศีล10และศีล227เป็นผู้ไม่ละวางคุณงามความดีที่ควรประพฤติเรียกว่าอาจาระอนาจาระเราจะต้องอย่าเที่ยวไปในทางที่มีโทษกายก็อย่าเที่ยวไปวาจาก็อย่าสนใจดวงจิตก็อย่าให้มันไปด้วยนี่อนาจาระกายก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลธรรมมีนิสัยใจคอหยาบวาจาก็อย่าไปเกี่ยวข้องสนทนาหารือกับคนที่ชั่วผู้ทุศีลดวงจิตก็อย่าไปกังวลเกี่ยวข้องจะต้องระลึกไปถึงแต่คนที่ดีคนที่ดีและความดีของตนที่สร้างขึ้นนี่เรียกว่าอนาจาระที่ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตนอยู่ได้โดยอาการเช่นนี้ชื่อว่าปาติโมกขสังวระเป็นผู้สังวรใกล้ต่อพระนิพพานมัตตัญญุตาจะภัตตสมิงเป็นคนรู้จักบริโภคภัตตาหารแต่พอสมควรมีกฎเกณฑ์อยู่3กระทงในที่นี้จะจำแนกแต่อาหารของกายการบริโภคของคนนั้นมีอยู่3ชนิดบริโภคด้วยความโลภคือท้องมันเต็มแต่ใจไม่เต็มปากมันก็เต็มกลืนไม่ลงท้องมันก็เต็มแน่นแต่ใจมันจะกินอีกนี่เขาเรียกว่าโลภะนี่ตัวหนึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตตัวที่สองสันโดษเรียกว่ายินดีแต่ของที่มีอยู่ในบาตรนอกจากบาตรไม่กินหรือยินดีอยู่แต่ในภาชนะที่ใกล้ๆเราในหัตถบาตรนอกหัตถบาตรไม่กินไม่เรียกเอาจากใครด้วยมันญาติกายวิญญัติยกมือขอจากเขาไม่เอาไม่แสดงความอยากทางกายให้ปรากฏขึ้นกายกรรมไม่แสดงมัญญาตทางมือไม่แสดงมัญญาตท่าทีทางตาทางหูแลหน้าแลหลังต้องการอาหารมากินเมื่อมีอยู่แค่ภาชนะของเรากินแค่นั้นเมื่อมีแค่ในบาตรกินแค่ในบาตรนี่เรียกว่าสันโดษนี้ข้อหนึ่งข้อที่สามนั้นเรียกว่าอปิชตาเป็นคนมากน้อยคนมากน้อยนี่ดีมากในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกก็ดีมากตัวอย่างเช่นพระฉิมพลีพระฉิมพลีเป็นคนมากน้อยมากน้อยยังไงคือคนถือว่าพระฉิมพลีเป็นคนมีลาภคนมีลาภมันจากไหนมันมาจากคนมากน้อยคนมากน้อยเป็นต้นเหตุให้เกิดลาภคือพระฉิมพลีนั้นท่านทำอย่างนี้เมื่อท่านได้ผ้ามาถ้าท่านไม่ได้ทำทานผ้าท่านไม่นุ่งเด็ดขาดเมื่อท่านได้อาหารมาในบาตรถ้าไม่ได้ทำบุญท่านไม่กินเด็ดขาดได้สิ่งใดมา
ในปัจจัยทั้งสี่อาหารบ้างผ้าบ้างเสนาสนะเครื่องใช้สอยบ้างคิลานะเภสัชบ้างเมื่อเกิดขึ้นแก่พระฉิมพลีเมื่อได้อยู่ในอำนาจของท่านนั้นมากก็ตามน้อยก็ตามยังไม่ได้ทำทานแจกจ่ายเจือจานแก่หมู่คณะเป็นไม่กินไม่ใช้เป็นอันขาดนี่เมื่อท่านได้มามากก็ให้เป็นประโยชน์มากเมื่อท่านได้มาน้อยก็ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความดีความดีหลายด้านเพื่อนรักหมู่รักเพื่อนมีความสงสารนี่จึงเรียกว่าการบริจาคนั้นเป็นการผูกมิตรเป็นการปราบศัตรูหลักต่อมิให้กำเริบเกิดขึ้นนี่พระฉิมพลีท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้เมื่อท่านแตกดับทำลายลงไปจากโลกขันธ์ครั้งก่อนมาบังเกิดขึ้นกลายเป็นคนลาภมากไม่อดไม่อยากไปอยู่ในสถานที่ใดที่น่าจะอดน่าจะอยากก็ไม่อดไม่อยากลาภรวยมั่งมีสีสุขจนแค่กระดูกก็เป็นของดียังมีเรื่องในบาลีเรื่องหนึ่งมีมาในพระไตรปิฎกมีพระภิกษุ30องค์ตั้งแต่ชาติก่อนเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้ตรณีได้มาก็กินมุบมุบมับมับไม่มองดูเพื่อนไม่มองดูหมู่คณะทั้งกินทั้งซุกทั้งซ่อนต่อจากนั้นมาก็พากันเกิดมาในชาตินี้มาบวชทั้ง30องค์ไปเดินบิณฑบาตก็ไม่ค่อยมีใครเขาจะใส่หาอาหารกินก็ยากลำบากต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าพระฉิมพลีเป็นคนไม่อดไม่อยากลาภมากเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็จะไปอาศัยท่านพอดีพระฉิมพลีก็ตายเมื่อตายทำยังไงพระฉิมพลีนี้เป็นคนดีมีเมตตามีคนรักมีลาภมากอย่ากระนั้นเลยเราไปขอพระธาตุเถิดต่างพากันสัญจรไปเอากระดูกพระฉิมพลีเหล่านั้นมาคนละก้อนละก้อนมาเจาะใส่หัวกรดฝังลงไปเดินธุดงค์บรรเลยรวยใหญ่เลยทีนี้ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเรียกว่าพระฉิมพลีมีลาภมากในทางพระศาสนาได้ประโยชน์มากคือหมายความว่าเราได้มาน้อยได้สามส่วนเรากินเสียส่วนเดียวเท่านั้นอีกสองส่วนแจกเพื่อนให้ทานควรให้สัตว์ก็ให้ควรให้คนก็ให้ควรสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ก็ให้บริจาคด้วยน้ำใสใจจริงนี่เรียกว่าเป็นคนมากน้อยสบายใจสบายกายตายแล้วเป็นคนไม่อดไม่อยากนี่ในทางศาสนาเราก็ดีมากในทางโลกแบบสากลทุกวันนี้ก็เหมือนกันสามารถจะปลอบปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดีปราบได้ยังไงคนเรานั้นน่ะมันไม่จนแล้วก็มันก็ไม่กำเริบหรอกเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์มันเกิดจากไหนมันเกิดจากความไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใครช่วยดูเหลียวแลมันทุกข์มันยากมันลำบากไหนๆกูเป็นทุกข์ก็ให้มันทุกข์เหมือนกันเสียให้หมดอย่าให้มีทรัพย์สินเงินทองให้เป็นของกลางเสียทั้งหมดมันเกิดจากความอัตคัดขาดแคลนยากจนทำไมมันถึงยากจนกินคนเดียวไม่แจกจ่ายเจือจานชาวบ้านทั่วไปเขาก็ได้รับความทุกข์ความคับแค้นใจเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์นี่มันเกิดจากความโลภมากกินแต่ตัวไม่แจกเพื่อนเมื่อเรามีอยู่10บาทให้เขาเสีย9บาทกินมันบาทเดียวเพื่อนมากมีความรักมีความสนิทมีความสมบูรณ์พูนสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนมั่งมีอยู่มีกินมีหลับมีนอนกินก็อิ่มนอนก็หลับมันจะไปคิดทำไมการบ้านการเมืองน่ะมันลำบากจะตายไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนความมากน้อยเป็นของดีของประเสริฐเลิศยิ่งเมื่อใครประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงจะถูกตามพระบาลีว่ามัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นคนปฏิบัติชอบประกอบให้สำเร็จประโยชน์ตนและท่านปันตันจะสยนาสนังอย่าเป็นคนยุ่งอยู่ที่ไหน
ก็พากันเป็นคนเงียบสงัด

อย่าเป็นคนคลุกคลีตีโมงด้วยหมู่ด้วยคณะก่อความยุ่งยากกำเริบให้เกิดขึ้นเว้นแต่เหตุที่มันเหนือนอกเจตนามันไม่ทราบไม่รู้เรื่องมันเป็นขึ้นเองก็เป็นเรื่องเหนือวิสัยอยู่เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจไม่เหลือวิสัยก็จะได้พากันสรรสร้างให้มันเกิดขึ้นคือให้เป็นผู้แสวงหาตั้งแต่ที่นั่งอันสงัดที่นอนอันสงัดที่ยืนอันสงัดที่เดินอันสงัดอยู่ในสังคมอันสงัดอยู่ด้วยตนเองคนเดียวก็ให้เป็นคนวิเวกเป็นกายวิเวกอยู่ในคณะก็ให้เป็นวิเวกอยู่ในหมู่ก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกอยู่ในสมาคมก็ให้ประกอบด้วยความวิเวกเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีที่ชอบประกอบไปในทางสงบอยู่คนเดียวก็เป็นคนไม่ยุ่งกายก็สงัดวาจาก็สงัดใจก็สงัดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีที่นั่งอันสงัดเป็นผู้มีที่นอนอันสงัดที่ยืนที่เดินสงัดอยู่ในคณะคือสองคนกับเพื่อนก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันไม่สงัดกายก็ไม่สงัดต้องลุกต้องเดินต้องเหินวาจาก็ไม่สงัดทุ่มเถียงกันใจก็ไม่สงัดโกรธแค้นกันพยาบาทกันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมทำลายความสงัดไม่ถูกต้องตามศาสนธรรมคำสอนของท่านอยู่ในหมู่หมู่คือนับตั้งแต่4คนขึ้นไปถึง99คนนี่เป็นหมู่อยู่ในหมู่นั้นเราก็จะต้องเป็นหมู่ที่สงัดไม่มีการแย่งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันอยู่เป็นหมู่คณะเป็นสังคมอบรมศีลธรรมเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยนี่เรียกว่าหมู่ดีคณะดีสังคมดีมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมยังความเจริญให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะนี่เป็นศาสนกิจเป็นธรรมะข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเรียกว่าปันตันจะสยนาสนังเป็นผู้มีที่อยู่อันสงัดสบายกายสบายจิตอธิจิตเตจะอาโยโกเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคนขวนขวายพยายามบำเพ็ญสมาธิเป็นอธิจิตมันทำสมาธิให้เกิดขึ้นมันนั่งสมาธิให้แบบแก่บุคคลอื่นที่มาเห็นมันปรารภในเรื่องสมาธิสนทนาหารือกันในเรื่องกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอานิสงส์ของกรรมฐานเรียกว่าธรรมิกถาพรรณนาอานิสงส์ของกรรมฐานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกำจัดนิวรณธรรมให้ดับไปจากจิตอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในโอวาทข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าอธิจิตอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอธิจิตนั้นคือจิตปราศจากนิวรณ์ดวงจิตเป็นสมาธิจิตไม่มีอาการขึ้นจิตไม่มีอาการลงจิตแน่นจิตแข็งจิตกล้าหาญจิตไม่มีความเศร้าหมองอันนี้ท่านเรียกว่าอธิจิตเตจะอาโยโกจงเป็นผู้ไม่ประมาทประกอบอยู่เนืองเอตังพุทธานัสสาสนังนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของเราตถาคตนี่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพุทธพจน์ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนบุคคลใดที่ตั้งอยู่ในโอวาททั้ง6ประการนี้โดยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่สามารถจะทำจิตของตนให้พ้นไปจากทุกข์ก็ยังเป็นการบ่มนิสัยใจคอให้น้อมไปในทางที่ชอบประกอบให้เกิดมีขึ้นในตัวความชั่วก็นับวันแต่จะสาบสูญบุญไม่เคยเกิดก็จะเกิดบุญที่เกิดแล้วก็มีแต่จะเจริญงอกงามฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันตั้งใจสดับนี้ก็ควรจะน้อมไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปตามศาสนาโอวาทต่อจากนั้น
พวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้พากันประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนามีโดยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามเรื่องมหาบริจาค5

วันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาในพระสูตรเกี่ยวด้วยมหาชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อันเป็นเหตุให้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงได้บำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จเป็นไปแก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายสามประการประโยชน์ชาตินี้มีผลอันจะพึงได้รับคือปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าเมื่อได้บำเพ็ญไว้แล้วในชาตินี้บุญกุศลส่วนนั้นย่อมอำนวยผลในชาติหน้าคือสุคติสวรรค์เป็นต้นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะพึงเกิดขึ้นคือพระนิพพานอันบรมสุขอย่างเลิศไม่มีสุขอันใดยิ่งกว่าเรียกว่านิรามิสุขพระพุทธองค์ทรงเทศนาให้สงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเหตุทั้งหลายที่มีมาในมหาชาติชาดกหมวดนี้มีข้อความที่จะพึงบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนนั้นมีอยู่5ประการดังจะได้บรรยายไปในการละบัดนี้ธนปริจจาโคพระองค์ได้ทรงสละทรัพย์ทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองรัตนะทั้งปวงอันเป็นส่วนอวิญญาณกะทรัพย์และวิญญาณกะทรัพย์คือช้างแก้วม้าแก้วเหล่านี้ได้เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากผู้รับจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคพระองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วว่าการเสียสละได้เช่นนั้นเป็นการที่ยกก้อนหินออกจากพระอุระคือหัวอกเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเบาพระหฤทัยน้อมใจเป็นไปเพื่อความสงัดปฏิบัติตนอยู่ในป่าเป็นฤาษีในเขาคีรีวงกตในสมัยเป็นพระเวสสันดรโน้นอังคปริจาโคพระองค์ทรงเสียสละอวัยวะบางส่วนให้เป็นทานเช่นสละเลือดเนื้อในกายของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์อื่นๆบางจำพวกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในบุคคลที่ได้สงเคราะห์ไปแล้วนั้นในสมัยนี้ก็เทียบได้อย่างหนึ่งคือบางคนได้เสียสละเลือดของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นในคราวที่ป่วยในการบำเพ็ญเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าอังคบริจาคได้ชนิดหนึ่งในส่วนของร่างกายชีวิตปริจาโคบางคราวบางสมัยมีเหตุการณ์อันตรายบังเกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจนตลอดสัตว์เดรัจฉานพระองค์ยอมเสียสละชีวิตความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สันติสุขแก่บุคคลอื่นๆในสมัยนี้เช่นบางท่านซึ่งทำประโยชน์ให้แก่ชาติยอมเสียสละความเป็นอยู่ของตนโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่สละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดบำเพ็ญดวงจิตของตนให้ตั้งอยู่ในวัฒนธรรมอันจะพึงมีแก่ชาติส่วนศาสนาพระองค์ก็ได้ยอมเสียสละตนบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ไม่เห็นแก่ลาภยศสักการะบูชาใดๆตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางถึงแม้ชีวิตจะแตกดับไปในเหตุการณ์นั้นๆพระองค์ก็ทรงยอมเสียสละไม่หวังผลตอบแทนในการทำเช่นนั้นคือไม่เห็นแก่ตัวพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเป็นประโยชน์ได้แก่ปวงชนแล้วถึงแม้จะล้มหายตายสูญพระองค์ก็ไม่อาลัยในชีวิตจึงเรียกได้ว่ามหาบริจาคเพราะเหตุอันนี้จึงมีอานิสงส์ที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องบูชาของมนุษย์พุทธบริษัทเป็นบุคคลที่ควรแก่การสักการะเคารพบูชาตลอดมาจนทุกวันนี้ปุตตะปริจจาโคพระองค์ทรงยอมเสียสละลูกที่รักในหัวอกทั้งสองให้เป็นทานคือกัณหาชาลีเหตุอันนี้แหละพระองค์จึงได้เป็นที่รักเคารพพุทธบริษัททั้งหลายยอมเสียสละตนเป็นทาสหรือสากยบุตรมนุษย์และเทพยดา
ย่อมเคารพบูชาอยู่ตลอดกาลเพราะการกระทำของพระองค์นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงจัดว่าเป็นมหาบริจาคภริยะปริจาโคบางคราวพระองค์ได้ทรงเสียสละภริยาของตนอันเป็นที่รักให้เป็นทานไม่หมายมั่นผลตอบแทนใดๆทั้งหมดมุ่งต่อพระโพธิญาณเป็นจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้นมหาบริจาคทั้ง5ประการนี้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีซึ่งมีมาในเวสสันดรชาดกยกขึ้นเป็นบุคลาธิฐานส่วนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้หวังต่อสวรรค์และนิพพานก็ควรจะเดินตามแนวทางของท่านพวกเราพุทธบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสาวกภูมิก็สมควรที่จะบำเพ็ญมหาบริจาคอันเป็นส่วนธรรมาธิฐานดังจะได้บรรยายไปในการระบัดนี้ซึ่งมีอยู่5ประการธนปริจาโคให้เสียสละทรัพย์ของตนที่เป็นโลกิยทรัพย์ทั้งหลายฝากไว้ในธนาคารของพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดให้เห็นว่าเป็นการฆ่ากิเลสของตนเองแก้ห่วงที่ผูกอยู่คืออุปาทานเป็นเครื่องฆ่ามัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นอยู่ในใจเสียได้ก็จัดว่าเป็นมหาบริจาคได้ประการหนึ่งอังคปริจาโคให้เสียสละความสุขบางส่วนอันจะพึงได้รับในตนเองเช่นเราควรจะกินได้3เวลาเราก็เสียสละมาบำเพ็ญศีล8หรือทุรงควัตตัดความสุขที่เนื่องด้วยกายของตนบางส่วนกินมากสละให้น้อยนอนมากเสียสละการนอนนั้นเสียบ้างความสุขอันจะเกิดขึ้นจากการดื่มการบริโภคบำรุงกายเมื่อยอมเสียสละได้ไม่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณทั้ง5มาบำเพ็ญตนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าอังคบริจาคคือสละรูปออกจากตาสละเสียงออกจากหูสละกลิ่นออกจากจมูกสละรสออกจากลิ้นสละสัมผัสออกจากกายและสละธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เป็นบาปให้ห่างไกลชีวิตปริจาโคให้เสียสละความเป็นอยู่ของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นอันตรายอันใดอันจะเกิดขึ้นก็สร้างความเข้มแข็งต่อสู้เสียสละความเป็นอยู่ของตนในทางโลกและทางธรรมอีกอันหนึ่งชีวิตคือความเป็นอยู่อันยืดยาวที่จะเป็นไปในข้างหน้านั้นได้แก่ความเป็นอยู่ของดวงจิตเมื่อจิตตกไปในฝ่ายชั่วความเป็นอยู่ของตนก็จะลำบากทรมานใจเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเราก็เป็นอยู่ด้วยความโกรธความโลภเกิดขึ้นจิตเราย่อมเป็นอยู่ในความโลภบางคราวจิตประมาทหลงไหลดวงจิตก็เป็นอยู่ด้วยความลุ่มหลงชีวิตความเป็นอยู่ของร่างกายนั้นอย่างหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของดวงจิตนั้นอย่างหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในฝ่ายชั่วที่เนื่องด้วยความเป็นอยู่ของตนก็สมควรที่จะเสียสละเพื่อทำชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ปลอดภัยไม่อาลัยความเป็นอยู่ที่ลุ่มหลงนั้นเสียได้มิฉะนั้นก็จะทำตนให้เป็นคนรกโลกเป็นเสี้ยนน้ำหลักต่อเกิดขึ้นในวงของชาติและพระศาสนาได้ประการหนึ่งปุตตะปริจาโคให้เสียสละบุตรของตนอันเป็นที่รักอันเป็นส่วนในทางธรรมาธิฐานกันหั่งธรรมังวิปปาหายะให้สละกันหะธรรมอันเป็นลูกที่รักของเราคนหนึ่งคือโลโภความโลภไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นกินหลายไม่หายอยากโกทะความโกรธไม่รู้จักหยุดโกรธแล้วโกรธเล่าเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่อบายโมโหโมหะความหลงความมืดมิดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่ากันหะธรรมชาลีปริจาโคให้เสียสละชาละธรรมอันเป็นเครื่องกีดกันกั้นจิต
เหมือนกับขายเครื่องดักปลาในมหาสมุทรฉะนั้นความหมายในข้อนี้ได้แก่นิวรณธรรมอันเป็นเครื่องกั้นดวงจิตมิให้บรรลุคุณงามความดีคืบหน้านิวรณธรรมนั้นมีอยู่5ประการ 1. กามฉันทะความรักใคร่ในพัสดุกามและกิเลสกามเมื่อดวงจิตของบุคคลผู้ใดตกไปในธรรมข้อนั้นก็เสมอเหมือนกับปลาที่ติดข่ายของนายพราน 2. พยาปาทะความพยาบาทมุ่งร้ายอิจฉาหาหนทางก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ปวงชนก่อผลที่ร้ายให้ตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนโดยประการต่างๆ 3. ถีนมิทะความท้อแท้ง่วงโงกซบเซาเบื่อหน่ายคลายวิริยะคือความเพียรที่จะบากบั่นบุกไปให้บรรลุคุณงามความดีในข้างหน้า 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเตือนตนเองไม่ได้ยั้งสติไม่อยู่ปล่อยใจของตนให้ฟุ้งซ่านไม่มีฌานเป็นเครื่องอยู่ย่อมมืดมัวเหมือนเมฆหมอกปกปิดพระอาทิตย์และดวงดาวให้มืดมนย่อมเป็นอกุศลอย่างหนึ่งในทางใจ 5. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ชัดปฏิบัติตนให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดย่อมทำดวงจิตของตนให้ขุ่นมัวจะถอยหลังก็ไม่กล้าจะก้าวหน้าก็ไม่ไปคิดสงสัยย่อมตัดความเจริญของตนได้ทางหนึ่งทั้ง5ประการนี้เป็นฌานธรรมคือข่ายเครื่องกีดกั้นและดักไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกฉะนั้นจะเป็นสิ่งควรเสียสละที่เรียกว่าชาลีดานังกันห้าดานังสละไปไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ในอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้จะบำเพ็ญได้เช่นนั้นต้องทำตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิประกอบองค์ฌานให้เกิดขึ้นในตนวิตกยกอารมณ์ขึ้นสู่ดวงจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่งวิจารพิจารณาอารมณ์นั้นๆตั้งขึ้นโดยนิมิตและปฏิภาคธรรมไตรตรองพินิจพิจารณาในอารมณ์นั้นๆรู้เหตุคือการกระทำรู้ผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำได้แก่ตัวสัมปชัญญะความรู้รอบคอบและสมบูรณ์ต่อจากนั้นก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นในใจของตัวคือปิติกายอิ่มกายเบากายสงบจิตสงบจิตวิเวกหมดจากนิวรณ์ย่อมเกิดความสุขในทางใจดวงจิตนั้นย่อมไม่สายไปตามสัญญาอารมณ์อันเป็นกระแสนำมาซึ่งกองกิเลสให้ตัดสัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วทั้งหมดให้ตัดสัญญาอนาคตที่ยังไม่มาถึง

ทั้งปวงถ้าปล่อยจิตไปหลงอารมณ์ข้างหน้าสัญญาอนาคตมันจะต้องติดตัวถอยหลังไปหลงอารมณ์สัญญาอดีตที่ล่วงไปแล้วมันก็จะไปติดบ่วงเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ให้ตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกว่าจะได้บรรลุทุติยฌานต่อไปตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตสันดานของตนให้ห่างไกลจากนิวรณ์ความมืดดังนี้ภริยะปริจาโคให้เสียสละภริยาอันเป็นที่รักของตนภริยาในที่นี้กล่าวกันโดยธรรมแล้วมีสามชนิดภริยาคนที่หนึ่งชื่อชีวิตมัตสี

ภริยาคนที่หนึ่งชื่อชีวิตมัตสีเป็นผู้เมาอยู่ในชีวิตของตนความเป็นอยู่ของประชาชนในโลกนี้มีอยู่8ประการทำ8ประการนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรอันเป็นที่รักและชอบใจอีกฝ่ายหนึ่งเปรียบเหมือนกับบุตรที่ชั่วต่ำอันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแตกออกมาจากนางมัตสีฝ่ายหนึ่งกล่าวคือนายยศนายลาภนายสรรเสริญนายสุขสี่คนนี้ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งตนคือการหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเชือกผูกคอตนไว้ได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาคือนายขี้ทุกข์นายขี้นินทานายเสื่อมลาภนายเสื่อมยศทั้งสี่คนนี้เป็นบุคคลประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่พอใจทำความเป็นอยู่ของตนให้ยุ่งยากได้ประการหนึ่งภริยาคนที่สองวัยมัตสีคือมึนเมาลุ่มหลงอยู่ในวัยเรียกว่านางวัยยาซึ่งมีบุตรของเขาอันเป็นที่รักอยู่สามคนคือความเมาอยู่ในวัยทั้งสามบุตรคนที่หนึ่งคือปฐมวัยเมื่อเป็นเด็กยังเยาว์ก็เมาอยู่ในความเป็นอยู่ของตนไม่ศึกษาอบรมฝึกฝนหาวิชาความรู้ในทางโลกและทางธรรมบุตรคนที่สองคือมัชฌิมวัยเมื่อตนผ่านพ้นมาแล้วในวัยเด็กบรรลุนิติภาวะมาเป็นหนุ่มและเป็นสาวก็มัวเมาอยู่โดยอาการต่างๆเมารูปความสวยงามแต่งตาทาแก้มยิ้มแย้มหลอกลวงกันเมาเสียงอันไพเราะสนอโสดเมากลิ่นเครื่องสำอางเป็นเหตุให้เกิดความฟุ่มเฟือยเมารสหลงลิ้นกินแล้วอยากกินอีกที่ท่านเรียกว่ากินหลายไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นยอมเสียตัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าพาให้เสียทรัพย์และชื่อเสียงบุตรคนที่สามคือปัจฉิมวัยผ่านไปเป็นคนแก่ชราภาพเมื่อแก่เข้าแล้วก็เมาอยู่ในความแก่ของตนความแก่ในที่นี้คือทุพพลภาพของร่างกายตามืดหูตึงหลังขดแก้มตอบเดินสามขาจะประกอบกิจการอันใดก็ลำบากอ้างภาวะของตนมากีดกั้นกันเสียจะบำเพ็ญความดีทางโลกก็ไม่ได้จะอาศัยความดีทางธรรมก็ขัดข้องคือเห็นว่าตัวเป็นคนแก่แล้วย่อมเมาอยู่หลงอยู่ในภาวะของตนภริยาคนที่สามอโลคยมัตสีเมาอยู่ในความไม่มีโรคเมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยอามิสก็ติดเมาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของตนขนขวายหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตนมีความสุขกายไม่มีโรคก็เมาอยู่ในกายไม่นึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะผ่านมาในข้างหน้ามีความสุขใจสบายจิตบางคราวก็หลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆแสวงหาความสุขแต่อารมณ์ที่ชอบดีชั่วผิดถูกมิได้คำหนึ่งนึกถึงตนไม่ขนขวายแสวงหาความดีอย่างอื่นในทางธรรมจึงจัดว่าเป็นผู้เมาอยู่ในอโรคยมัตสีภริยาทั้งสามคนนี้ย่อมก่อความยุ่งยากและวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่ควรเสียสละบริจาคไปเสียจึงได้นามว่าภริยะปริจาโคช้างแก้วคือหัตถีรัตนปริจาโคให้บริจาคช้างแก้วพระที่นั่งของเราเสียคืออวิชชาความไม่เข้าใจรู้แจ้งในตนไม่รู้ความจริงก็สำคัญว่าตนรู้จริงคุยโมโอหังนั้นก็คือช้างอวดงาจิตฟุ้งซ่านพูดมากปากเปิดมองเห็นเหงือกลักษณะอย่างนี้คือพูดดีแต่ความประพฤติต่ำทำให้คนอื่นแลเห็นปมด้อยแห่งตนคือไม่รู้แจ้งในอดีตที่เรียกว่าปุพพันเตอัญญานังไม่รู้แจ้งในอนาคตที่เรียกว่าปรันเตอัญญานังไม่รู้แจ้งในปัจจุบันที่เรียกว่า

มัจเฉอยานังลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอวิชชาหัตถีรัตนังเป็นเครื่องทรงของคนหลงในโลกฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำการมหาบริจาคดังกล่าวมาก็จะให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานให้ทำเป็นทานมีอนิสงส์อย่างเลิศสัพพดานังธรรมดานังจินาติให้ทำเป็นทานย่อมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวงเรียกได้ว่าทานะปรมัตถปารมีเป็นความดีส่วนหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นจากจริยาวัดทั้งหลายได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนเองที่เรียกว่าอัตถจริยาเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์จะได้ส่งผลให้ถึงพระนิพพานธรรมอันประเสริฐญาตัตถจริยาจะได้พากันทำประโยชน์ให้เกิดแก่บุพการีบุคคลมีบิดามารดาครูบาอาจารย์วงศาคณาญาติทั้งปวงจะได้ถ่ายหนี้หมดสินสิ้นชาติมรณาโลกัตถจริยาเราเกิดมาในโลกนี้ความดีอันใดที่มีแล้วในตนควรแจกจ่ายเจือจานให้สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงในโลกที่ควรได้ควรถึงเรื่องอันใดอันเป็นหนทางก่อความเจริญให้เกิดขึ้นในโอกาสโลกท้องถิ่นของตนถ้าเรามีหนทางใดๆที่จะให้เจริญได้โดยถูกต้องตามศีลธรรมก็ควรประกอบให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆมนุษย์สะโลเกมนุษย์ทั้งหลายที่มีวิญญาณครองอยู่ในโลกคนจำพวกใดที่เห็นว่าเราควรสงเคราะห์เขาได้โดยธรรมก็ไม่ควรอยู่นิ่งดูดายช่วยทางกายไม่ได้ก็สละทรัพย์แทนตนตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีแก่คนทั้งหลายทั้งปวงคนต่ำอย่าเหยียบย่ำให้จมดินได้แก่การดูถูกกันคนสูงอย่าฉุดลงมาในเบื้องต่ำคืออิจฉาริษยากลัวเขาดีกว่าตัวควรทำใจของตนให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราควรสงสารเมตตาคนเบื้องสูงมีบิดามารดาพระราชาเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาปารมีเราควรสงสารปรารถนาดีแก่เพื่อนมิตรสหายควรช่วยเหลือทางกายวาจาใจเป็นต้นที่เรียกว่าเมตตาอุปปารมีเราควรแผ่ไมตรีจิตทำความสนิทสนมเสมอเหมือนบุตรที่รักในอกในคนและสัตว์เบื้องต่ำที่เป็นศัตรูให้เรามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศกุศลแผ่ให้ตามควรเมื่อทำจิตได้เช่นนั้นท่านเรียกว่าเมตตาปรมัตถปารมีธรรมะทั้งหลายที่ได้แสดงมาเหล่านี้เป็นมหาบริจาคเมื่อใครประพฤติตนได้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์ใหญ่คือพระนิพพานไม่หลงในสังขารคือความไม่เที่ยงไม่เอียงซ้ายคือความทุกข์ไม่ติดสุขแห่งอามิตรทำจิตของตนให้พ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่ติดบ่วงอยู่ในอัตตาที่เรียกว่าตัวตนทำจิตให้พ้นไปจากอนัตตาฉะนั้นเมื่อใครปรารถนาความดีประโยชน์ใหญ่ก็ควรพินิจพิจารณาน้อมธรรมทั้งหลายที่ได้แสดงมานี้ให้มีอยู่ในตนก็จะเป็นแนวทางให้สำเร็จความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการได้แสดงมาในมหาชาติคาถาที่เป็นบุคลาธิษฐานให้สำเร็จพระโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งธรรมาธิษฐานให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสาวกสาวิกาจงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้ประสบพบเห็นแต่ความเจริญงอกงามทุกทิพาราตรีกาลมีใจความดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ วัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็น

0: สิทธิ์นักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เชิญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของชาววันนี้วันธรรมะก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะ เช่นเคยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติวิธีการทำสมาธิการทำสมาธินี่ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องทำใจการเจริญวิปัสสนาก็เป็นเรื่องเข้าใจดังนั้นทำสมาธิเป็นเรื่องเข้าใจเป็นเรื่องทำใจ ให้สงบการเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องทำความเข้าใจให้รู้แจ้งในเรื่องสภาพความเป็นจริงคือเรื่องของขันธ์ 5เพราะคนเรายึดติดขันธ์ 5เป็นรูปเป็นร่างกายเป็นของตัวเองมายาวนานที่พุทธเจ้าท่านว่าอวิชชาไม่รู้จริงที่ว่าอวิชชาไม่รู้จริงก็คือการไม่รู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่ไม่รู้เรื่องของคนอื่นการไม่รู้จักตัวเองเนี่ยทำให้เรามีความเกลียดคนอื่นมีความโกรธคนอื่นมีความอิจฉาริษยามีความหลงผิดต่างๆนานาที่ไม่เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงดังนั้นจึงว่าการทำสมาธิทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นคือทำใจให้รู้ให้สงบการเจริญปัญญาคือวิปัสสนานั่นคือทำให้รู้แจ้งเมื่อสงบแล้วก็ให้รู้แจ้งของขันธ์ 5อันนี้ที่พุทธเจ้าทุกอะไรไม่เจ้าก็ทุกของขันธ์ 5คือทุกกายส่วนหนึ่งนี้ทุกคนต้องทุกใจทุกที่ไม่มีวันหมดทุกอันนี้คือทุกต้องดับด้วยศีลแล้วก็สมาธิปัญญาทำไมจึงว่าทุกมันมากก็เราต้องทุกข์ทุกวันนี้ทุกคนเราดิ้นรนกันทั้งโลกเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งทำมาหากินกันเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไอ้ที่มันเกิดกิเลสขึ้นมาอีกก็ต้องเลี้ยงคนอื่นอีกไอ้เลี้ยงตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วเราต้องไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนอื่นอีกทั้งนี้ถือว่ามันเป็นชีวิตที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็จะ มีเหลือกินเหลือใช้ทุกคนอย่างนั้นทุกคนเกิดมาก็เหมือนเป็นคนที่มีกรรมมีวิบากกรรมเป็นสรรพสัตว์ที่จะต้องทำมาหากินต้องริ้นรนอยู่เฉยๆไม่ได้ไอ้ยาไปความสุขของการได้ร่างกายก็ไม่ใช่ที่ได้มาแล้วก็จะเป็นสุขก็ไม่ใช่เขาต้องทุกข์พากินพาเดินพานั่งพานอนทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าปิดบังปัญญาการที่ทุกข์ของร่างกายเนี่ยปิดบังปัญญาทุกคนก็หลงว่าคิดว่าชีวิตนี้ได้มาซึ่งความพอใจทุกคนก็หวงแหนทุกคนก็รักชีวิตทุกคนก็ลืมตัวบางคนถึงลืมเรื่องการสร้างกุศลกรรมบางคนเนี่ยหลงไม่ได้สร้างกุศลกรรมเลยได้อำนาจอันนี้มาแล้วจากร่างกายมีชีวิตก็กลับทำบาปก็มีกลับไปทำบาปเพิ่มความโลภความอยากให้มากจนหลงมัวเมาว่าเหมือนกับตัวเองไม่ตายคือทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายทำว่าตัวเองเนี่ยมันไม่แก่บางคนนี่หลงตัวเองนึกว่าตัวเองนี่จะต้องไม่แก่พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างมาปลนเปลือยตัวเองเพื่อบำบัดความแก่แต่ก็แก่คิดว่าตัวเองจะไม่เจ็บที่สุดแล้วพอแก่ก็เจ็บบางคนก็เจ็บมาแต่ไอ้คนที่เจ็บมาแต่เกิดเนี่ยมันก็คงจะเป็นคนที่เห็นแล้วความเกิดน่ะเป็นทุกข์คงไม่ค่อยอยากได้ความเกิดเท่าไหร่ถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าก็หลงเหมือนกันบางคนก็หลงก็อยากจะได้ขันธ์ 5นี้ไว้เป็นของตัวเองคือเอาขันธ์ 5เป็นที่พึ่งแต่ที่จริงแล้วขันธ์ 5เนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้ธรรม5นี่เป็นของเป็นทุกข์เราแบกเขาอยู่เราอาศัยเขาอยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสุขตลอดทุกลมหายใจมันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเพราะมันเป็นรังของโลกมีความเจ็บความแก่ความตายอยู่ในขันธ์5ทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงอยู่เลยไม่มีอะไรมั่นคงกับเขาอาศัยเขาไปเนี่ยก็เหมือนคนขับรถที่ประมาทนั่นเองไม่รู้จะคว่ำเมื่อไรไม่รู้ว่าจะชนเมื่อไหร่ร่างกายเราก็เหมือนกันทุกลมหายใจเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เวลาของมันด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาแสวงหาอะไรที่เป็นที่พึ่งที่เป็นของเราหรือจะหาความสุขแล้วความสุขนั้นยั่งยืนอยู่ได้หรือเปล่ายั่งยืนหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าบางคนเกลียดความทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์เกิดมาแล้วมีแต่จนเกิดมาแล้วมีแต่เจ็บเกิดมาแล้วมีแต่ผิดหวังนี่มนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ก็เกลียดทุกข์กลัวทุกข์มากเลยบางคนต้องเบื่อชีวิตเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์ร่างกายนี้ไม่ขันธ์ 5นี่ไม่ได้สมหวังสำหรับมนุษย์ทุกคนบางคนเกิดมาก็อยู่ดีกินดีอยู่ในตระกูลที่ดีพ่อแม่ประคบประหงมให้เรียนหนังสือให้อยู่อย่างสบายก็เลยติดอยู่ความสุขคิดว่าตัวเองนี่ไม่ทุกข์แล้วก็หลงละเริงเที่ยวเตะฮากินเหล้าเมายาเที่ยวบางคนก็หลงซะจนขนาดว่าตัวเองเนี่ยมองเรียกว่ามองดินไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกคนไม่ติดดินหรือมองดินไม่เห็นมองเห็นแต่ฟ้ามองแต่ไปแต่ข้างหน้าแต่อาคตอนาคตอดีตไม่ได้คำนึงไม่ได้พิจารณาที่ทุกข์ที่ผ่านมาเขาไม่เห็นทุกข์พวกนี้ก็จะหลงระเริงไปกับโลกแล้วก็พากันหลงตามกันไปอะไรที่เป็นของใหม่ๆอะไรที่เป็นของประยุกต์เข้ามาก็จะคิดว่าอันนั้นวิเศษแต่ที่จริงก็ของพวกนั้นไม่ช้ามันก็ผุพังแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็หาของใหม่ขึ้นมาเล่นแทนมาใช้แทนดังนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของมนุษย์ที่หลงแต่ที่จริงแล้วคนเราทั้งหลายเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีโมหะเนี่ยมันจะพาไป

ไปทำความชั่วได้คือว่าทุกคนไม่ได้เตรียมใจคนที่ไม่เตรียมใจเนี่ยจะต้องเสียใจมากจะต้องทุกข์ใจมากในเมื่อผิดหวังแล้วทุกคนจะต้องผิดหวังเพราะร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้แค่แหวนเงินทองเราเอาไปไม่ได้ทั้งที่แล้วที่คนเราที่สุดแล้วจะต้องเข้าใจวิปัสสนานี่จะต้องทำความเข้าใจคนเราถ้าไม่มีสมถะคือความสงบใจแล้วเนี่ยไม่มีวิปัสสนาคือความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะหลงไปอย่างนี้ก็จะเสียใจในเมื่อตัวเองไม่ได้อะไรเลยสักนิดเดียวได้ไปลงเดียวเนี่ยคือโบราณเขาบอกไปมามือเปล่าเจ้าก็ไปมือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปด้วยก็เจ้ามาก็ไม่มีอะไรเจ้ามาแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปบางคนไม่ใช่เอาเจ้าเอาอะไรไปเจ้าก็เอาบาปไปด้วยจะมาฆ่าตัดสัตวิกินเหล้าเมาลาเมายาผิดลูกผัวเขาเมียเขาช่อโกงลักลอบเขาหรือไม่ก็เป็นคนกระล่อนกระล่อนปิ้นป้อนเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งบางคนก็ยึดแต่เรื่องไอ้ที่อบายมุขงมงายอยู่กับไอ้วัตถุอย่างเดียวไม่ได้คิดเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศีลหาธรรมอะไรจริงจังเลยชีวิตนี้ก็ตายไปเปล่าแล้วมันก็ถึงที่ตายทุกคนเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ถึงที่ตายทุกคนใครไม่ตายไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ทุกข์ไม่มีไม่มีในโลกนี้เลยว่าใครประกาศตัวฉันเกิดมาฉันไม่เคยเจอทุกข์เลยนั่นมันคนหลงคนที่ไม่เคยเจอทุกข์เลยเนี่ยคือคนหลงทั้งที่ทุกข์จะตายแต่ก็หลงเหมือนเรื่องที่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถ่ายต้องกินต้องนอนเนี่ยมันก็ทุกข์ฮะเราจริงๆฮะเราถ่ายไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นล้างคนอื่นสวนอะไรเงี้ยทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยลองดูสิร่างกายพอเจ็บไข้เป็นได้ป่วยเนี่ยเราเนี่ยพูดกันแล้วนะสัตว์นะมาพิจารณาเนี่ยจะมาเคยพิจารณาเอ๊ะสุนัขเนี่ยพวกสัตว์แมวพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันถ่ายเสร็จแล้วก้นมันก็เกลี้ยงเลยอ่ะโอ้มันก็ดีพวกนี้นะมันดีกว่าคนอีกสัตว์พวกนี้มันสะอาดกว่าคนอีกไอ้เรื่องอุจจาระมันเนี่ยถึงมันจะไปถ่ายที่ไหนก็สุดแล้วแต่ก้นเนี่ยมันสะอาดกว่ามนุษย์เนี่ยถ่ายแล้วต้องเช็ดต้องล้างมันสกปรกกว่าสุนัขอีกมันก็สกปรกกว่าสัตว์อีกบอกเรามานึกว่าไอ้ธรรมชาตินี่มันสร้างมนุษย์มาเนี่ยลำบากมนุษย์ถ่ายมาแล้วก็จะไปเลยยังกษัตริย์ก็ไม่ได้จะวิ่งไปเลยยังสัตว์ก็ไม่ได้มันก็เปื้อนเปื้อนตัวเองก็ต้องล้างต้องเช็ดอีกโอ้มนุษย์นี่มันก็มีกรรมมีวิบากไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่มันถ่ายแล้วมันก็สะอาดเข้ามันเลยมันก็ไปเลยก็จะว่าวิเศษกับสัตว์เขาไม่ได้พุทธเจ้าหรือว่าสิ่งบัญญัติมาจึงบอกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันอุจจาระเหม็นเหมือนกันก็จะวิเศษไปยังไงนะเมื่ออุจจาระก็เหม็นตัวเองยกตัวว่าประเสริฐก็คือว่าตัวเองคิดอะไรมากกว่าคิดทำบ้านทำเรือนคิดทำไร่ไถนาคิดทำเสื้อผ้าทำอะไรประเสริฐกว่าสัตว์เท่านั้นเองแต่ร่างกายไม่ได้ว่าตัวเองจะประเสริฐไปกว่าสัตว์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่มีปัญญาสัตว์ที่แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ประเสริฐเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์จึงว่าคนเราเมื่อจิตใจเป็นสัตว์แล้วเนี่ยจิตใจเป็นคนต่ำช้าแล้วตายมาก็มาเป็นสัตว์เหมือนกันตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้กลับมาเกิดเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มนุษย์นี่ก็ถือว่าประเสริฐตรงความคิดเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณากันตามหลักธรรมด้วยพิจารณาอาการ32แล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้วิเศษอะไรกับใครเลยมนุษย์วิเศษคือธรรมเท่านั้นเองมนุษย์ที่มีธรรมมนุษย์ที่มีศีลบริสุทธิ์มนุษย์ที่มีสมาธิตั้งมั่นในศีลตัวเองมนุษย์ที่มีปัญญาพิจารณาไม่หลงขันธ์ห้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังรูปังทุกขังรูปนี่เป็นทุกรูปังอนิจจังรูปนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายได้รูป

รูปังอนัตตารูปในที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีใครตัวเราต่อไปก็ทิ้งไว้กับเป็นอนัตตาทุกคนทิ้งหมดแล้วฮะปู่ย่าตายายเราก็ทิ้งให้เป็นอนัตตาไปหมดแล้วแต่เราเท่านั้นเองที่ยังมีรูปอยู่สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไม่ถึงร้อยปีเราก็ทิ้งให้เป็นอนัตตาไปรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปแปรปวนรูปแตกรูปแตกดับรูปภายในคือรูปารมณ์นะรูปารมณ์อารมณ์ของจิตอันนี้ก็เป็นรูปหทัยรูปเป็นรูปแต่ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนหทัยรูปก็เป็นรูปรูปนามนั่นเองเป็นรูปเป็นสิ่งที่เกิดและดับไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้รูปเหล่านี้ไม่เป็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงก็มีเวทนาความเสวยอารมณ์อันนี้เราทุกคนเรามีอารมณ์มีสุขเป็นอารมณ์มีทุกข์เป็นอารมณ์มีอุเบกขาเป็นอารมณ์อารมณ์นี่ยากหน่อยแต่สุขเป็นอารมณ์เนี่ยมีทุกข์เป็นอารมณ์นี่มีบางคนเกิดมามีทุกข์เป็นอารมณ์สุขไม่มีบางคนก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้ามีปัญญาก็มีทั้งสุขมีการรู้จักวิธีดับทุกข์ได้คือปัญญาในตัวนี้คือหมายถึงไปรู้อารมณ์ตัวเองแต่ถ้าไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญารู้อารมณ์ตัวเองก็ไม่เข้าใจเรื่องรูปเวทนาไม่รู้จักเวทนาทุกขังไม่รู้จักเวทนาอนิจจังไม่รู้จักเวทนาอนัตตาปัญญาตัวนี้จึงจะรู้นะสมถะให้สงบสมาธิให้สงบวิปัสสนาทำให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณจะมีปัญญาอะไรสร้างบ้านสร้างเมืองได้แต่คุณไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารก็ถือว่านั่นไม่มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาดับทุกข์ไม่มีปัญญาทางธรรมพอคุณผิดหวังอะไรไปคุณก็เสียใจเหมือนคนปุถุชนทั่วๆไปที่เสียใจร้องไห้ผิดหวังเศร้าโศกทุกทรมานต่างไม่ต่างกับปุถุชน คนทั่วไปฉะนั้นคนที่มีปัญญาวิปัสสนาจึงดับได้ ไม่มันต่างกันตรงนั้น ขออภัยฉะนั้นจึงว่าการพิจารณากรรมฐานพิจารณาขันธ์ 5พิจารณารูปแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเป็นอนิจจังจริงไหมเป็นทุกข์จริงไหมเป็นอนัตตาจริงไหมคนมีปัญญาต้องเห็นว่าจริงแล้วทำไมไม่พิจารณาเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือความประมาท คือความประมาททีนี้เราพิจารณาว่าเวทนามันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดมีทุกข์อยู่ตลอดเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเสวยอารมณ์จะเป็นร้อนเป็นหิวเป็นกระหายเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยเวทนาทั้งทางกายก็ทุกข์เวทนาทั้งใจก็เมื่อกระทบใครพูดดีไม่ดีเราก็เป็นทุกข์เนี่ยเห็นอะไรดีไม่ดีก็เป็นทุกข์คิดอะไรเรื่องเก่าที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์คิดถึงเรื่องอนาคตที่จะไม่ได้ดังที่ต้องการหรือกังวลเรื่องอนาคตก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นเมื่อทุกข์อันนี้เกิดขึ้นก็เรียกเป็นเวทนาทุกขังเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตาก็ไม่เที่ยงก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เกิดขึ้นเกิดดับๆอยู่ในจิตเนี่ยไม่ใช่ตั้งอยู่ได้มันจึงได้วุ่นวายจึงได้ว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยดังนั้นปัญญาจึงเข้าไปถึงวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับของอารมณ์ของจิตเห็นจิตได้อย่างไรเห็นอารมณ์ได้อย่างไรเห็นเวทนาได้อย่างไรใครจะเห็นบ้างอยู่ในตำราเนี่ยเห็นไม่ได้หรอกต้องมาปฏิบัติ
ถ้าเห็นตรงนี้คนเราก็ถึงบางอ้อว่านี่ธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมภายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นอารมณ์ตรงนี้เห็นจิตตรงนี้ต่างหากจึงจะเข้าใจว่าวิปัสสนาคือรู้ละรู้วางรู้เฉยหรือรู้ถูกต้องนี่คือมรรคสัจผลสัจนิโรธสัจอริยสัจอยู่ตรงการเห็นรู้รูปเวทนาตรงนี้ฉะนั้นพวกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรียนขันธ์ 5แล้วก็ต้องเรียนมาเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาตรงนี้ให้เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจแล้วมรรคผลจะเกิดไม่ได้เราจะไม่จะสงสัยในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะหายสงสัยในธรรมะข้อนี้อย่างแน่นอนทุกคนต้องหายสงสัยไม่ว่าชาติใดศาสนาใดไม่ว่าคนใดถ้าพิจารณามาเห็นธรรมะตรงนี้ทุกคนก็เข้าใจว่าธรรมนี้มีจริงปฏิบัติและรู้จริงเข้าใจจริงเกิดความสุขความสงบเกิดความสว่างขึ้นมาในใจจริงๆเมื่อเรารู้รูปเวทนารู้สัญญา สัญญามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรรูปเนี่ยเรารู้แล้วว่ารูปของเราในรูปร่างหน้าตาภายในภายนอกเนี่ยเราก็รู้แล้วพิจารณาไปก็เห็นภายในเป็นหทัยรูปเป็นรูปอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบชอบใจไม่ชอบใจพวกนี้สุขทุกข์พวกนี้ก็จะเห็นอารมณ์แต่มาจับต้องไม่ได้ธรรมะนี่จับต้องไม่ได้ก็จริงแต่ต้องใช้สติสมาธิปัญญานั้นเข้าไปจับความรู้สึกตรงนี้เราต้องจับความรู้สึกความคิดนึกของเราเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติเวลานั่งก็รู้ว่าตัวเองนั่งเวลาเดินก็รู้ตัวเองเดินเวลานอนก็รู้ตัวเองนอนเวลากินก็รู้ตัวเองกินเวลาคิดตัวเองก็รู้จักว่าคิดอะไรในปัจจุบันขณะนี้รู้ทุกลมหายใจแล้วก็จะไปเข้าใจเรื่องธรรมชาติความจริงคือจิตมันมีอยู่แต่เราไม่เคยได้พิจารณาจิตตัวเองเราไม่ทันสติไม่ทันสมาธิไม่ทันปัญญาไม่ทันจะทันได้ไงในเมื่อเราสติยังอ่อนอยู่สมาธิยังอ่อนอยู่ปัญญายังไม่ถึงเมื่อพิจารณารูปเวทนาสัญญารูปร่างหน้าตาอย่างไรไม่มีตัวตนมีรูปร่างยังไงเวทนาก็พอรู้แล้วว่ารูปร่างหน้าตาของเวทนามีอารมณ์อย่างไรสัญญาก็เป็นตัวจำได้ไหมรู้จำชื่อตัวเองได้จำชื่อพ่อแม่ตัวเองได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้อดีตก็จำได้ปัจจุบันก็จำได้สัญญาไอ้ความจำอันเนี้ยมันก็เป็นทั้งสุขทั้งทุกข์อีกเหมือนกันเป็นทั้งบุญทั้งบาปเหมือนกันเป็นทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันเราไปเห็นสิ่งที่ดีมาได้ยินสิ่งที่ดีมาไปสัมผัสถึงเราก็จำสิ่งที่ดีไว้ในใจเราเขาเรียกว่าถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็สมองจำไว้อันนี้ทางธรรมะเขาเรียกสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไอ้ตัวนี้มันจะมาปรุงแต่งได้ทุกเวลาในเมื่อเราคิดถึงเรื่องเก่าก็ดีไอ้ที่ไม่ดีก็จำไว้ที่เป็นบุญเราพากันเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาถือศีลสมาธิบริสุทธิ์กายวาจาใจก็จำไว้ก็นี่ก็เป็นสัญญาสัญญาก็ไม่เที่ยงบางทีเราเนี่ยบางทีก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ที่เราเกิดว่าสัญญาเขาจำได้กลับมานึกถึงทางดีเราก็เป็นสุขถ้านึกถึงไม่ดีเราก็เป็นทุกข์กลับมาทำไอ้ที่ไม่ดีดัง นั้นสัญญา นี่ก็เป็นรูป ปรากฏในมโนทวารของเราอยู่บ่อยๆตลอดเวลาพอสังขารปรุงขึ้นมาก็ต้องปรุงเรื่องสัญญาเก่าต้องปรุงเรื่องจิตก็ต้องปรุงเรื่องของเก่าบางคนเนี่ยลืมอดีตไม่ได้มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญคิดถึงลูกตายคิดถึงสามีตายคิดถึงญาติตายคิดถึงคนรักตายอะไรเงี้ยก็สัญญาเก่าทีนี้พุทธเจ้าให้พิจารณาว่าสัญญานั้นมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราเปลี่ยนเราสติมากขึ้นไปแล้วเราก็สามารถละลืมสัญญาเก่าๆนั้นได้
เอาสัญญาดีๆมานึกถึงเสียจริงเราเคยทำบุญทุนทานเคยไปพบแต่คนดีมาเนี่ยเราก็เอาความดีนั้นมาคิดถึงมาปรุงแต่งใหม่ แต่งสัญญาใหม่ให้ดีฉะนั้นสัญญานี้ก็เกิดดับอยู่ในใจเราตลอดเวลาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเป็นจริงไม่เป็นจริงทั้งที่อดีตและปัจจุบันที่เราจำได้ไหมรู้ แล้วพอแก่เท่าขึ้นมาสัญญาก็หลงลืมเราที่เราเอาคนแก่ๆมาเรียนหนังสือสิจำไม่ได้หรอกนั่นแหละที่ไม่เที่ยงแหละบางทีจำชื่อคนไม่ออกจำชื่อคนไม่ได้นึกไม่ออกอะไรเงี้ยจะมีเห็นว่าสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงแน่นอนไม่มีใครจะเป็นคนที่ฉลาดอยู่จำได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไม่เมื่อไม่เป็นทุกข์ก็แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนรูปร่างหน้าตาสัญญาคือความจำสัญญาสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปมีอะไรบ้างล่ะในเวลาเราทำบุญไว้เป็นสัญญาที่เคยทำมาแต่อดีตเป็นบุญก็มาปรุงแต่งให้เป็นบุญ ที่ทำเป็นบาปก็มาปรุงแต่งให้เป็นบาปอาศัยสัญญานั้นเป็นตัวจำมาแล้วมากระทบอารมณ์ปัจจุบันก็ปรุงแต่ง ขาดสติก็ปรุงแต่งเมื่อขาดสติก็ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปก็ปรุงแต่งเป็นเหมือนกับคนปรุงรสอาหารให้อร่อยอร่อยหรือให้มีรสชาติอยู่ตลอดเวลา สังขารจึงไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์จึงแปรปรวนจึงปรุงแต่งคนให้เป็นบุญเป็นบาปในความรู้สึกตรงตัวเองตลอดเวลาขณะสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนมันเป็นอนิจจังจะไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ได้วิญญาณก็เช่นเดียวกันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าเป็นวิญญาณก็เกิดดับมันไม่มีอะไรที่ว่า อะไรที่มากระทบเราแล้วก็จะต้องเป็นรูปตลอดไปเป็นเสียงตลอดไปเป็นกลิ่นตลอดไปการที่เกิดทุกอย่างในขันธ์ห้าเราเนี่ยมันล้วนแต่ดับเกิดทุกอย่างเป็นอนัตตาที่สุดแล้วไม่มีใครเอาขันธ์ห้าไปได้ทุกคนก็ต้องทิ้งต้องละขันธ์ห้าก็ต้องดับไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้นอกจากธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้ จึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้วันนี้ได้บรรยายเรื่องธรรมะพอให้เข้าใจตรงเรื่องสมาธิความตั้งใจปัญญาคือความให้รู้แจ้งก็เห็นเวลาหมดไปแล้วเราก็คงจะพบกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็ธรรมะที่บรรยายทั้งหมดนี้ก็ทำเพื่อได้ความเข้าใจก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายก็ลงมือปฏิบัติจะได้รู้เรื่องภายในใจตัวเอง ได้เข้าใจในธรรมและจะได้นำธรรมะนั้นมาให้มันรู้จริงที่เราปฏิบัติจะได้พิสูจน์ได้ทำเวลาอันสมควรก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่เจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามเช้ารุ่งอรุณของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจยามรุ่งอรุณเมื่อวานนี้ก็ได้ปรบธรรมะเรื่องของขันธ์ห้าที่พูดเรื่องปฏิบัติก็เวลาก็หมดไปวันนี้ก็คงจะมาพูดต่อหรือว่ากล่าวต่อเพราะว่าที่พูดไปนั้นอาจจะไม่ละเอียดพอหรือไม่กระจ่างพอเพื่อจะได้เสริมรายการนี้ต่อไปว่าที่พูดไปนั้นมาจบตรงไหนเราปฏิบัติธรรมนี้เราเห็นแล้วว่าวิธีดำเนินชีวิตคนเราเนี่ย ก็ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการดำรงไว้ซึ่งความ
สงบสุขในชีวิตของเราประจำวัน

การเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่จะยากในการเข้ามาหาตัวเองก็จริงแต่ว่าเรียนรู้เฉพาะตัวแล้วก็ทำให้มีที่พึ่งเวลามีเรื่องราวต่างๆเราก็ทำให้เราสงบได้หรือหยุดอารมณ์เร่าร้อนได้เช่นการรู้จักรูปตัวเองอย่างเงี้ยบางคนจะสงสัยว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณไม่เข้าใจเรื่องจิตไอ้การสงสัยเนี่ยเพราะเราไม่สามารถจะเห็นรู้ได้จะถามใครใครก็บอกเราไม่ได้ว่าวิญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็เพียงแต่อ่านตำราตามที่พุทธเจ้าสอนไว้ว่าวิญญาณก็คืออยู่ในร่างกายเราหรืออยู่ในอยู่ในยตนะทั้ง6อย่างนี้เพราะนั้นเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่พิจารณาเห็นรูปตัวเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเห็นวิญญาณการที่เราประคับประคองสติไว้ที่รูปเนี่ยรูปเดินรูปนั่งรูปยืนรูปนอนรูปกินรูปถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเราก็ประคองเอาจิตไว้ที่กายอาการ32บางคนก็เอาไปไว้ที่หน้าผากบางคนก็ไปไว้ที่หน้าอกบางคนก็ไปไว้ที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วอันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เป็นจิตเป็นวิญญาณเราจะไปสมมติว่าวิญญาณต้องอยู่ตรงนั้นวิญญาณต้องอยู่ตรงนี้ร่างกายคนเราเนี่ยทุกอย่างที่กระทบได้สัมผัสได้รู้สึกตัวนั้นน่ะมีที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมดดังนั้นเราเอาไว้ตรงไหนก็ได้บางคนบอกว่าต้องอยู่ตรงทรวงอกอย่างเดียวตรงอื่นไม่ใช่ฉะนั้นอย่างนี้ เราอาจจะเข้าใจ เห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงนั่นคือเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเป็นที่ตั้งของวิญญาณตรงที่เราไปตั้งไว้ตรงไหนอย่างเช่นเราเดินยกเท้าขึ้นแล้วก็ก้าวไปวางลงเนี่ยแล้วเราไปรู้อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือเมื่อเราสัมผัสพื้นก็มีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบากระทบพื้นนั่นวิญญาณความรู้สึกก็เกิดขึ้นตรงที่เท้าเราเราจะไปบอกว่าอยู่ตรงหน้าอกก็ไม่ได้หรือจะอยู่ตรงหน้าผากก็ไม่ได้แต่นั้นวิญญาณรับรู้เสวยอารมณ์อันนี้ถือว่าทุกส่วนในร่างกายอนูในร่างกายนี้เป็นที่เกิดของวิญญาณเป็นที่ดับของวิญญาณฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นตัวที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมซึ่งละเอียดอ่อนจะไปสมมุติอยู่ตรงไหนก็ได้อาจจะไปไว้ตรงไหนก็ได้ในร่างกายทั้งหมดอย่าไปไว้สักเส้นผมเส้นหนึ่งก็เป็นวิญญาณรับรู้อยู่ตรงนั้นก็ได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอัตโนมัติก็ว่าได้เหมือนกับเราเรียกรถยนต์เนี่ยเราจะไปบอกว่ารถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์น่ะคือรถยนต์ล้อนั่นคือรถยนต์ไม่ได้เราจะบอกว่าที่จริงแล้วรถยนต์นั้นก็คือทั้งหมดในรถนั้นคือเป็นรถยนต์แม้แต่สีจะบอกว่าไม่ใช่สีรถยนต์ก็ไม่ได้แม้แต่สีนั่นมันก็เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ฉะนั้นเปรียบเหมือนร่างกายคนเราก็ถือว่ารถทั้งหมดนั่นเรียกว่ารถยนต์ร่างกายเราทั้งหมดเขาเรียกว่ากายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรียกว่าวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณเกิดทุกขนแห่งในร่างกายถ้าที่จะกระทบสัมผัสนั้นถือเป็นองค์ประกอบไปหมดฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าให้กำหนดรูปกายของตัวเองทั้งภายในภายนอกถ้ารูปภายนอกนี่เป็นตัวสติถ้ากำหนดได้ติดต่อไปก็จะเป็นตัวสมาธิแล้วก็เป็นองค์ประกอบไปด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้เช่นว่าเราเห็นขนของเราเนี่ยเห็นขนของเราเนี่ยความรู้สึกมันเห็นขนแต่ถ้าตัวสมาธิก็จะเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาถ้าสมาธิจะเป็นรูปร่างหน้าตาว่าขนนั้นมีลักษณะบางทีขนเราเห็นว่าขนาดนี้แต่พอเห็นไปด้วยสมาธินั้นจะเห็นต่างกับสติจะเห็นเป็นสมาธิก็ขนนั้นจะขยายใหญ่โตเป็นเส้นขนเหมือนกับเส้นขนของสัตว์อย่างเงี้ยว่าเราเห็นเส้นขนตัวเราเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเส้นสัตว์เลยเราจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมขนเรามันใหญ่เหมือนเส้นเหมือนสัตว์หนัง

ว่าทำไมมันใหญ่เหมือนหนังสัตว์ที่พุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์ไม่ใช่แม่ก็เป็นสัตว์พอเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นคนแล้วมันเป็นสัตว์เพราะว่าเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาให้พิจารณาว่านี่ไม่ใช่เรามันกลายเป็นว่าเป็นสัตว์ไปแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าขนเราสวยผมเราสวยหนังเราสวยแต่พอเราพิจารณาไปด้วยสมาธิแล้วมันเห็นกายเป็นสัตว์เส้นผมจะขยายใหญ่หนังจะขยายใหญ่เหมือนสัตว์อื่นแล้วปัญญาตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นในการเห็นก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยจึงว่ากรรมฐาน40จึงเห็นต่างกันแต่ลงสรุปแล้วก็เป็นพระไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน

เห็นต่างกันแต่ลงสรุปแล้วก็เป็นพระไตรลักษณ์เช่นเดียวกันฉะนั้นการกำหนดรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าแค่กำหนดรูปเนี่ยจะรู้อะไรการกำหนดรูปเนี่ยจะรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณมันไปรู้ทีเดียวพร้อมกันได้แต่เราจะต้องเริ่มต้นการกำหนดรูปก่อนฉะนั้นทำไมจึงกำหนดไม่ได้คนเราเพราะคนเรามันไม่มีสมาธิไม่มีการฝึกสมาธิจึงเอาจิตมารวมไว้ที่กายตัวเองไม่ได้มาอยู่กับรูปนั่งไม่ได้เวลาท่านั่งก็จิตก็ไปคิดอย่างอื่นเวลาเดินจิตก็ไปคิดอย่างอื่นเวลานอนจิตก็ไปคิดถึงคนอื่นเวลากินจิตก็ไปคิดถึงรสอื่นฉะนั้นเมื่อเราควบคุมจิตของเราอยู่กับกายอยู่กับรูปนี้ไม่ได้มันก็เลยฟุ้งซ่านเลยกินเดินนั่งนอนเลยสับสนไม่สงบฉะนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติได้พิจารณามีหลักของตัวเองเช่นรู้จักการเดินจงกรมรู้จักการนั่งสมาธิรู้จักการยืนสมาธิหรือรู้จักยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักตัวเองเนี่ยก็จะเข้าใจวิธีหยุดจิตตัวเองเข้ามาประคับประคองให้สงบลงได้เช่นดูลมหายใจหรือดูผมขนเล็บควันหนังตัวเองกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูในกายตัวเองทั้งหมดผมขนเล็บควันหนังเนี่ยอย่างไรก็เห็นอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเราเห็นผมขนเล็บควันหนังพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาให้แตกหักว่าผมเป็นลักษณะอย่างไรผมเส้นยาวดำหยาบขาวละเอียดอย่างไรแล้วก็สะอาดสกปรกอย่างไรและที่สุดของมันเป็นอะไรเกิดมาเป็นอย่างไรที่สุดของมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลุดผุพังไปเป็นอากาศธาตุไปหรือก็เป็นธาตุสี่ไปถึงว่าพิจารณาด้วยสติสมาธิก็จะเห็นผมเราเป็นอย่างนั้นขนเราเป็นอย่างนั้นฟันเล็บเราเป็นอย่างนั้นทุกอย่างพิจารณาแล้วก็จะเห็นถ้าเราไม่พิจารณามันก็เป็นรู้ว่าเรางามเราสวยเราดีเราแข็งแรงเราสะอาดเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นความน่าเกลียดความไม่สะอาดของผมขนเล็บฟันหนังอย่างฟันอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาอยู่แล้วว่าเราตื่นนอนมันเนี่ยเราไม่แปรงฟันก็เหม็นอย่างเงี้ยก็แสดงมันไม่สะอาดจริงอันนี้คือเราเห็นตามความจริงว่ากายเราเนี่ยมันเป็นกองแห่งรูปที่เป็นทุกข์ที่ต้องรักษาดูแลอยู่เสมอถึงที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าเราต้องลำบากกับการดูแลกายดูแลกายคนเดียวก็ลำบากอยู่แล้วเพราะมันมีเย็นมากร้อนมากหนาวหิวก็หายมากปวดเมื่อยมากเนี่ยเพราะกายนี้มันเป็นลังของความทุกข์ถ้ามันเป็นมากๆไม่หายก็เป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคประจำกายเช่นคนบางคนเป็นโรคตาต้องรักษาหายาหาหมออยู่เรื่อยบางคนเป็นโรคหูต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาหาหมออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยบางคนเป็นโรคปากโรคฟันโรคเหงือก บางคนเป็นโรคกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกกร่อนบางคนก็เป็นโรคเนื้อหัวใจปอดตับหรือเป็นมะเร็งเป็นโรคทุกชนิดในที่เกิดขึ้นในเมื่อเรามีเวทนาหรือว่าธาตุทั้งหลายมันหนักขึ้นบางคนก็เป็นโรคมาเลยเช่นโรคเลือดไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเห็นพิจารณางี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยธรรมพิจารณาโดยปัญญาว่าร่างกายคนเรานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือถ้าจะเราอยากจะสงบอยากจะรู้ธรรมก็ต้องพิจารณาเอากายเราเนี่ยเป็นที่การพิจารณาเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไปคิดแต่เรื่องดีๆไอ้ดีเนี่ยเกิดสร้างอารมณ์ขึ้นมาดีๆแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราพิจารณากายเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงพิจารณาอะไรมันก็เรื่องจริงทั้งหมดเราจะเถียงพุทธเจ้าไม่ได้เลยเราจะยืนยันว่าเราดีอย่างนั้นเรามั่นคงอย่างนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามาพิจารณาตามธรรมของพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าเราไม่มีดีอะไรในกายไม่มีดีอะไรในกายเลยดีอย่างเดียวคือใจดีอย่างเดียวคือจิตที่มีสมาธิจิตที่สงบถ้าสงบเมื่อไหร่จึงจะเห็นว่าจิตนี้ดีดีมันก็ไม่เที่ยง

0: เดี๋ยวมันก็ไม่สงบอีกถ้าจิตดีก็มีจิตของพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จิตประเสริฐจิตประเสริฐคือจิตเป็นไม่เป็นบุญเป็นบาปจิตที่วางแล้วจิตที่ปล่อยแล้วจิตเบิกบานแล้วผ่องใสแล้วไม่มีทุกข์กับกายไม่มีทุกข์กับความคิดแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยก็จำเป็นต้องพิจารณาเห็นความจริงว่าเราเป็นสภาวะอย่างนี้จริงหรือเปล่าว่าเราทุกข์จริงๆหรือเปล่าหรือเราสุขจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราโมเมว่าเราเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องรู้ธรรมแล้วเราก็เป็นสุขแล้วเราอยู่อย่างนี้เราก็สบายแล้วเราจะสบายได้หรือในเมื่อเราไม่รู้จักวิธีสงบเราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่รู้จักจิตตัวเองพุทธเจ้าที่ท่านสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านสอนให้บรรลุสำเร็จเนี่ยท่านสอนให้ดูกายกับจิตเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตพอเห็นจิตก็เห็นกิเลสตัวเองเห็นว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นดูรูปดูเวทนา การดูเวทนาเนี่ยคนไม่มีปัญญาดูไม่เห็นดูยังไงก็ไม่เห็นเพราะเวทนาในดูได้แต่ภายนอกเท่านั้นเองเช่นเราปวดเราเมื่อยเรานั่งนานๆเราปวดนะเวทนาเกิดขึ้นเราร้อนเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเราหนาวเราหิวเวทนาแต่เราไม่รู้จิตเวทนาไม่รู้จิตเวทนาในจิตไม่รู้ว่าสุขเกิดขึ้นอย่างไรแล้วสุขดับไปอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเวลาเราปวดเมื่อยเนี่ยยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นกับจิตเป็นอย่างไรเวลาเรานั่งสงบนั่งสบายแล้วเวทนาทางจิตเกิดขึ้นอย่างไรชอบใจอย่างไรไม่ชอบใจอย่างไรแล้วเราก็ไม่สามารถจะดำรงซึ่งอุเบกขาวางเฉยได้จิตที่อุเบกขาเราก็ไม่รู้จักเขาเรียกว่าคนเข้าสมาธิไม่รู้ตัวออกสมาธิไม่รู้ตัวนี่มีมากสงบไม่รู้ตัวมีมากทุกข์ไม่รู้ตัวมีมากก็มันก็โยงใยไปถึงความคิดเลยยองใยไปถึงความโลภโกรธหลงที่เกิดในจิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดทั้งที่คนนี่มีกิเลสเต็มหัวใจแต่ไม่เคยรู้จักกิเลสตัวเองก็ไปมองเห็นคนอื่นเขามีกิเลสมองเห็นคนโน้นเขาโลภเหมือนเขาโกรธเขาหลงแต่ที่จริงของเราเนี่ยเกิดทุกขณะเลยเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่เอาแค่คิดนี่ก็หยาบเต็มที่แล้วฉะนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาในเวทนาภายในเวทนาที่จิตไม่จำเป็นต้องกำหนดตรงไหนกำหนดกายว่าตัวเองมีเวทนาก็รู้แล้วก็เข้าไปรู้ว่าจิตมีเวทนาสุขและทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขั้นปัญญาแล้วขั้นวิปัสสนาแล้วถ้าเราจะพิจารณาเรื่องเวทนาภายในไอเวทนาภายนอกเนี่ยที่ว่ากำหนดตรงหน้าอกเราเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยเป็นเวทนาภายนอกเกิดดับภายนอกแล้วมันเป็นตัวเองก็เลยไปยึดว่ากายนี้เป็นเวทนาภายในแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นเวทนาภายนอกอันนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็คิดว่าปฏิบัติธรรมอันนี้ถึงแล้วเรามีเวทนาเกาะอยู่ที่หน้าอกแล้วเกิดดับดับแล้วแต่ที่จริงนั้นเป็นเวทนาภายนอกเวทนาภายในนั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดตรงไหนก็ได้ให้กำหนดรู้ว่าจิตเราพอใจหรือไม่พอใจจิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยกำหนดตรงจิตนั่นเองจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้รู้จักรูปตัวเองตอนนี้เมื่อเรากำหนดรูปเวทนาสัญญาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีปัญหาเหมือนเราไปถูกสอนมันถูกสอนให้จำแต่เรื่องไม่ดีเช่นบางทีเราไปอยู่กับคนที่พูดจาหยาบคายเราไปอยู่กับคนสกปรกไปอยู่กับคนมักง่ายไปอยู่กับคนชอบทำบาปหรือไปอยู่กับคนนินทาชาวบ้านหรือไปคนพูดจาที่ไม่ไพเราะอะไรเงี้ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จำมาเหมือนกับลูกบางคนเนี่ยอยู่กับพ่อแม่พูดจะจ๋าคะขาครับผมพูดจาดีแต่พอไปโรงเรียนหรือไปสลัมหรือไปอยู่กับเพื่อนกลับมาพูดจาหยาบคายเลยทำไมเด็กจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเด็กจึงกลับมาพูดจากับพ่อแม่หยาบคายเป็นเพราะลูกของเรานั้นไปจำคำพูดของเด็กคนอื่นที่พ่อแม่เขาดีที่พ่อแม่และครูบาอาจารย์ในที่นั้นเขาพูดจาหยาบคายสัญญาอันนั้นมันจึงมาเป็นวิปลาส จำผิดมาจำสิ่งที่ไม่ถูกมาก็มาพูดจาหยาบคายกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกใจไว้ทำไมลูกฉันถึงพูดจาหยาบคายอยู่บ้านพูดเพราะอันนี้ถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วลูกเราก็จะกลายเป็นคนหยาบคายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ป้อนให้ในสัญญานั้นจำแต่เรื่องผิดจำแต่เรื่องไม่ดีอันนี้มันจะถูกป้อนตั้งแต่เด็กๆเลยสัญญานี้จะจำตั้งแต่เด็กๆจำความได้เรียกว่าสัญญานี้มันจะเกิดจากการจำความได้เหมือนอย่างที่เด็กซึมเศร้า ขอไปที่เด็กซึมเศร้าเด็กมีปัญหาครอบครัวพอพ่อแม่หย่าร้างกันพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันแล้วเด็กก็มาเศร้ามาคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเด็กคิดเป็นซึมเศร้าแล้วพิสูจน์ความกระทบก็เกิดขึ้นกับสังคมกับเด็กอันนี้เป็นเพราะสัญญาที่ไปจำที่ไม่ดีมาแต่เด็กได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ก็ดีโรงเรียนก็ดีเพื่อนก็ดีเด็กได้รับแต่สิ่งที่ดีเด็กก็จำสิ่งที่ดีพอโตมาเด็กก็เป็นคนดีอันนี้สัญญาจึงไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงจะเพราะสัญญาอันนี้คือความจำได้หมายรู้มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีฉะนั้นสัญญาพุทธเจ้าจะบอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เที่ยงอีกเราจะจำเรื่องไม่ดีเราก็ให้ปล่อยวางสิจำเรื่องดีก็ให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาสิอย่าไปคิดว่าอันนี้มันเป็นของเราท่านไม่ให้พิจารณาหรือให้คิดว่าเป็นของเรามันเป็นของเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้ ทำไงเราจะมองไปถึงขั้นว่าไม่ใช่เราไอ้การมองสัญญาไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนเรามันละอดีตไม่ได้มันละอดีตไม่ได้เมื่อละอดีตไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนึกมันก็ไปจำปรุงแต่งอย่างเช่นเราได้ธรรมะเราอ่านธรรมะมาตั้งแต่เล็กมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เวลาเรามานั่งสมาธิธรรมะมันก็เกิดมันก็ไปปรุงแต่งไอ้ตัวที่เราเคยอ่านเคยเรียนมาก็เป็นสัญญาเก่ามันก็เป็นธรรมะในตำราอีกเรียกว่าธรรมะไม่เกิดไม่ว่าง ธรรมะนี่ต้องว่างเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเราก็มาทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาละจากสัญญาเก่าฉะนั้นคนเราจะเรียนรู้เรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญญาทั้งหมดอันนี้เราเป็นนักปฏิบัติจึงคุยกันได้จึงเข้าใจแต่ถ้าเราปริยัติเอาแต่ตำรามาพูดเนี่ยยังไงเราก็ไม่เห็นอารมณ์พวกนี้ไม่เห็นจิตพวกนี้ที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้จังทุกขังหน้าตานี่จะไม่ปรากฏ ทำไมพุทธเจ้าจึงว่าธรรมอันนี้สามารถรู้ได้ทุกคนเมื่อใครถึงธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตก็มาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปโดยธรรมชาติโดยความจริงด้วยปัญญาจึงได้ถึงบางอ้อว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมลึกซึ้งอย่างนี้เราเพียงไปรู้ตามท่านก็จะเห็นธรรมอันนี้ยิ่งสังขารตัวปรุงแต่งฉาบทาจิตสังขารนี่ไม่ใช่รูปไม่มีรูปร่างหน้าตาบางคนคิดว่าสังขารนี่คือโครงกระดูกเมื่อก่อนเราเรียนธรรมะเราคิดว่างั้นสังขารคือร่างกายจิตใจแต่ที่จริงสังขารนี่คือตัวจิตไม่ใช่ตัวร่างกายร่างกายนี่คือตัวรูปตัวเบื้องต้นทำไมจึงเกี่ยวว่ารูปนั่นคือร่างกายมีดินน้ำไฟลมมีอากาศอยู่ในร่างกายตัวเองแต่สังขารนี้คือตัวปรุงแต่งจิตสังขารตัวนี้คือตัวสังขารภายนอกก็คือทำให้เกิดความเจ็บเกิดความปวดเกิดทุกข์ทรมานเช่นเกิดมาแล้วได้รูปไม่ดีเขาเรียกว่าได้สังขารไม่ดีเกิดมาเป็นวิบากกรรมมาเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบหรือเกิดมาพิการเจ็บป่วยก็เหมือนสังขารนี่ทรมานทำให้เกิดเป็นอกุศลฉาบทาทำให้ใจเศร้าหมองสังขารภายนอกเป็นอย่างนั้น แต่สังขารภายในนี่คือจิตที่รับรู้ว่าสิ่งที่ดีมากระทบจิต จำได้ไหมรู้จิตเรื่องว่าบุญกุศลเราเคยไปฟังไตรฟังธรรมเคยไปปฏิบัติธรรมเคยไปตักบาตรทำบุญเคยไปถือศีลภาวนาหรือว่าถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็เอาสมาธิมาพิจารณาว่าเราเคยเข้าสมาธิอย่างไรออกสมาธิอย่างไรเราเคยทำจิตว่างได้สงบได้แล้วก็พิจารณาตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสังขารบุญสังขารปรุงแต่งในเรื่องกุศลเรื่องบุญบุญญาภิสังขารสังขารคือบุญก็คือการจิตที่เป็นบุญปรุงแต่งฉาบทาให้เป็นบุญจิตก็จะมีความสุขสงบแต่ก็สังขารที่เป็นบาป การปรุงแต่งจิตเอาเรื่องเก่าๆมาคิดไม่ดีเราเคยฆ่าเขาเคยตีเขาเคยด่าเขาเคยทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเคยทำบาปเคยผิดลูกเขาเมียเขาหรือจิตที่มันไม่ดีในอดีตก็เอากลับมาปรุงแต่งหรือเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจได้ยินอะไรก็ไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นสังขารและจิตที่เอามาปรุงแต่งเป็นบาปเป็นอกุศลฉะนั้นอเนชาภิสังขารไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการไม่ยินดีร้ายบุญก็ไม่คิดถึงบาปก็ไม่คิดถึงจิตก็เป็นเฉยๆมันไม่คิดแล้ว เพราะอะไรมันไม่คิดเพราะจิตมันปล่อยวางมันก็เป็นอเนชาเป็นอุเบกขาไปสังขารนี้ไม่เกิดกระทบจิตก็เป็นอุเบกขาฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าจิตสังขารเนี่ยมันมีการปรุงแต่งข้างในมันไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่ผู้รู้นั้นเหมือนมีรูปร่างหน้าตาเห็นว่าลักษณะมันเป็นอย่างไร
1: เข้าใจว่ามันคือความก้าวหน้าของการปฏิบัติจิตดีก็เป็นแค่สภาวะจิตไม่ดีก็เป็นแค่สภาวะซึ่งดีไม่ดีเพราะเราไปให้ค่าสมมติชื่อแต่แท้จริงแล้วมันแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนพลุดอกไม้ไฟจะพลุสีเขียวพลุสีแดงพลุสีเหลืองก็ล้วนเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความเจริญหรือความเสื่อมก็เช่นกันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับเช่นกันผมเข้าใจผิดหรือถูกครับหากความเข้าใจนี้ยังไม่ถูกรบกวนช่วยปรับทัศนคติด้วยครับยาวเดี๋ยวค่อยๆดูมันเหมือนจะถูกบางส่วนแต่บางส่วนก็ต้องระวังอยู่นะเช่นว่าที่ว่าจะไม่ออกในลักษณะที่ว่าไม่ได้บังคับตรงนั้นได้นะเราไม่ให้บังคับว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นแบบได้ดั่งใจเลยกันนะมันเป็นแค่สภาวะจิตไม่ดีก็สภาวะจิตดีก็สภาวะนี้ได้นะแล้วก็เห็นความเกิดดับนี่ถูกนะเห็นเป็นเหมือนพลุใช่ไหมเปรียบเทียบเหมือนพลุปรากฏการณ์ต่างๆมีเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันใช้ได้อันนี้นะเป็นเรื่องของการเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงมองว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นเพราะเกิดจากการให้ค่าอันนี้ก็ใช่เป็นแค่สภาวะหนึ่งถ้าเรามองอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้ใกล้ต่อความเป็นกลางไม่ว่าจะรักจะเกลียดมันก็เพราะเราไปให้ค่าถ้ามีรักก็แสดงว่าเราให้ค่าถ้ามีเกลียดก็แสดงว่าเราให้ค่าให้ค่าไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่ถ้ามันเกลียดไปแล้วมันรักไปแล้วก็ตามรู้ได้อีกทีด้วยนะก็สภาวะหนึ่งเหมือนกันความรักความเกลียดก็เป็นสภาวะหนึ่งกิเลสก็เป็นสภาวะหนึ่งให้ตามรู้นี่มันก็ถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็จะให้ค่าให้ค่าก็มีรักมีชังมียินดียินร้ายนั่นเองประมาณอย่างนี้ก็ที่ควรจะระวังก็คือว่า บางทีมันออกไปในแนวถ้ามันออกไปในแนวที่ว่าจะไม่

ำอะไรเลยเนื้อนี้ก็จะกลายเป็นปล่อยปละละเลยนะเช่นว่ารู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็วางไปมันวางเองไม่มีเราอะไรไปเนี่ยมันจะวางเองใช่ครับมันจะวางเองแต่อย่าเพิ่งรีบวางก็ จะวางเองหมายความว่าต้องมีปัญญาเห็นความจริงไอ้ตรงปัญญาเห็นแล้วมันจะวางเองเห็นว่ามันไม่มีค่าอะไรก็วางแต่ตอนนี้มันยังไม่วางก็อย่าเพิ่งรีบวางก็รู้อยู่ว่าอันนี้เรายังยึดอยู่ก็รู้ตามจริงว่ามันยังยึดอยู่มันยังถืออยู่ก็รู้ว่ามันยังถืออยู่มันก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีความเพียรมีสติต้องเจริญสติปัฏฐานต่อเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นก็คือเป็นสัมมาสมาธิแล้วตัวสัมมาสมาธิมันจึงจะเอื้อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นครั้งเดียวก็ยังไม่พอเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงแล้วมันจะความจริงที่เห็นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็นยะถาภูตะญาณทัศนะคือแค่รู้แค่ดูให้มันแสดงความจริงไปความจริงก็จะปรากฏซึ่งมันปรากฏอยู่เสมอแต่ใจเราไม่พร้อมแต่พอใจเราพร้อมแล้วจะเห็นความจริงที่ปรากฏนั้นเองได้เลยก็จะกลายเป็นว่าเห็นความจริงก็หน่ายก็คลายกำหนัดคือมันจะกว้างนั่นเองกระบวนธรรมอันเนี้ยต้องทำคืออย่างที่เราฝึกกันมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิเจริญสติไปก่อนก็จริงนะมีสติไปก่อนแล้วจุดที่จะชี้ว่าเกิดปัญญาหรือไม่อยู่ที่ว่ามันมีสัมมาสมาธิไหมสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นหรือจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูคือแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปทำอะไรนะไม่ทำอะไรกับสิ่งที่ถูกต้องที่สิ่งที่ถูกรู้นั้นเป้าหมายตรงนี้ไม่ใช่มีสติเยอะๆอย่างเดียวนะเป้าหมายแท้จริงระดับต่อไปก็จะบอกว่ามีสัมมาสมาธิสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นควรจะทำสติมันจะทำหน้าที่ทำความรู้จักสภาวะเช่นว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมาทำความรู้จักแรกๆจะเป็นการทำความรู้จักเพื่อจำสภาวะนั้นจุดเริ่มต้นของการภาวนาก็จะทำตัวนี้ไปก่อนดังนั้นสติเป็นตัวเริ่มต้นทำความถ้าครูบาอาจารย์ก็เรียกว่ารู้สึกตัวมีกิเลสแล้วรู้ทันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาโลภแล้วรู้โกรธแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าทำความรู้จักกับสภาวะเมื่อทำความรู้จักแต่ละครั้งเนี่ยมันจะจำเองซึ่งจำเองมันจะจำของมันเองจำแล้วถ้าสภาวะไหนเกิดบ่อยเช่นคนขี้โกรธก็จะมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยพอโกรธเกิดขึ้นบ่อยเห็นบ่อยทำความรู้จักบ่อยๆก็จะจำความโกรธได้แม่นหลังจากจำความโกรธได้แม่นแล้วก็ยังโกรธอีกเพราะมันคนขี้โกรธนะมันโกรธอีกถ้าโกรธอีกก็จะมีสติอัตโนมัติเพราะมันจำได้แม่นแล้วจำสภาวะนี้ได้แม่นแล้วมันจะทำงานของมันเองแรกๆต้องฝึกรู้โกรธแล้วรู้หลงแล้วรู้หรือว่าฟุ้งซ่านแล้วรู้หรือว่ามีการปรุงแต่งดูเหมือนเป็นปัญญาคิดอะไรล้ำหน้าไปอย่างเงี้ยนะก็รู้อันนี้ไม่ใช่มาจากความเห็นจริงมันจะเป็นความจากความปรุงแต่งเอาเองอะไรเงี้ยเรียกว่าความคิดล้ำหน้าปัญญาล้ำหน้าก็รู้อย่างเงี้ยนะอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ใช่มัวแต่คิดเอานี่พอรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะจำสภาวะนั้นแม่นจุดต่อไปก็คือเกิดสัมมาสติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสติเกิดขึ้นมาคือมันทำงานอัตโนมัติไม่ได้มีเจตนาในการระลึกขึ้นมานะก็คือเมื่อฟุ้งแล้วรู้มันจะรู้แบบสัมมาสติมันจะแค่รู้แค่ดูก็คือมีทั้งสติและสมาธิอยู่ในขณะเดียวกันขณะที่รู้นั้นซึ่งก็จะเอื้อให้เกิดปัญญาคำว่าเอื้อให้เกิดหมายความว่าบางทีมันไม่เกิดไม่ยอมมองในแง่ปัญญา

ในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามันเห็นแค่ว่าสมมติว่าเมื่อกี้นี้เราโกรธเรารู้ทันความโกรธเมื่อเห็นความโกรธถูกรู้ถูกดูเห็นแช่อยู่แค่นั้นไม่มองในแง่ว่าไม่เที่ยงไม่มองในแง่ว่าโกรธดับไปแล้วอะไรไม่มองเห็นว่าโกรธถูกรู้มีผู้รู้อยู่ต่างหากมันแยกกันได้เห็นแค่อย่างนี้นะมันไม่ขึ้นวิปัสสนาอาจจะต้องคิดนำแต่อย่าเพิ่งรีบคิดนำให้มันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามีโกรธอยู่แล้วดับไปตอนรู้ไม่โกรธแล้วถ้ารีบคิดมันจะเคยชินมันจะเคยตัวเห็นอะไรก็จะพูดเห็นอะไรก็จะพูดอยู่ในใจลองเห็นเฉยๆรู้เฉยๆเพราะว่าไตรลักษณ์เนี่ยใช้คำว่าเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดไตรลักษณ์ตัวคิดก็จะกลายเป็นถ้าเอาแต่คิดก็จะกลายเป็นตัวขวางอีกประมาณนี้นะที่ว่ายอมรับก็คือยอมรับว่ามีโดยไม่ต้องพูดเสริมไม่ต้องพูดแย้งไม่ต้องเถียงอะไรกับตัวเองด้วยนะคือยอมดูเฉยๆได้ดูแบบไม่พูดอะไรตรงนี้นะก็เรียกว่าสิ่งที่จะเสริมก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะรู้ว่ามันวางเองแล้วก็จะไม่ทำอะไรให้มันวางไปเองมันก็กันเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรอะปล่อยปละละเลยช่างมันเดี๋ยวก็ดับไปเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ทำอะไรก็เลยไม่มีกุศลอะไรเกิดขึ้นสติก็ไม่ทำสมาธิก็ไม่ทำเลยเอาแต่คิดเอาอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องรู้ทันถ้ามันมีแนวในใจประมาณอย่างนี้นะไม่ต้องทำเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะกลายเป็นความขี้เกียจนะเป็นความขี้เกียจหาเหตุผลเพื่อจะอ้างว่าไม่ต้องทำประมาณนี้นะก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นความขี้เกียจเกิดขึ้นเหมือนมีปัญญาด้วยมาเนี่ยการวางที่แท้จริงต้องมาจากสติสมาธิปัญญาแก่รอบเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตหนึ่งขณะนั้นมันเวลาเกิดมรรคผลองค์ประกอบของมรรคทั้ง8มันจะเกิดพร้อมกันเราต้องฝึกด้วยความเพียรเลยนะต้องมีความเพียรในการฝึกเลยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรให้มันวางเองมันไม่วางแล้วเพราะว่ามันไม่พร้อมคุณสมบัติไม่พร้อมพอเป้าหมายที่ว่าขึ้นต้นมาบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่เพื่อให้มีสติเยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะให้มีสติเยอะๆก็อันตรายอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันอาจจะกลายเป็นไม่ยอมเจริญสติหรือว่าไม่ตามรู้ตามดูสติเป็นตัวเริ่มต้นแล้วควรจะมีก่อนสำหรับนักภาวนายุคนี้ไม่ได้มุ่งเพื่อใช่ที่จะไปพัฒนาสมาธิก่อนเพราะว่าสมาธิแบบขาดสติอันตรายไปอีกถ้าเราเริ่มด้วยการรู้สึกตัวคือรู้ทันกิเลสตัวเองได้แนวทางในการพัฒนาต่อไปก็จะปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นมาจะมีความคุ้นชินที่จะรู้จักมันแล้วจากนั้นจะทำสมาธิอะไรก็ทำไปคนที่ทำสมาธิได้ง่ายก็ทำไปทำสมาธิยากก็ยังทำอยู่แต่ว่าเวลาหลงแล้วมันจะรู้ได้ง่ายเพราะฝึกสติไปก่อนแล้วแล้วเวลามันมียินดียินร้ายหรือมีความเจ้าเล่ห์อะไรอยู่ในใจเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายเพราะว่าเคยฝึกดูว่าถ้าใจแบบนี้มันไม่ผ่องใสนะใจแบบนี้มันเจ้าเล่ห์นะหรือประมาณเนี้ยมันจะเห็นความเป็นไปของจิตได้ง่ายขึ้นถูกหลอกยากขึ้นประมาณนี้สติก็ต้องทำอยู่ฝึกอยู่ก็การเห็นและยอมรับจะเกิดมีสติด้วยแล้วก็จะเอื้อให้เกิดสมาธิแล้วก็ให้ความว่าไม่มีเราตรงนี้นะเดี๋ยวเมนมีอยู่คำหนึ่งตรงที่ว่าเราเป็นผู้รู้นะตรงนี้นะแรกๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกอย่างนี้ไม่มีเราอยู่ในที่ตรงไหนไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยในกระบวนการต่างๆเราเป็นเพียงผู้รู้เนี่ยตรงนี้นะในความรู้สึกของนักภาวนาแรกๆก็จะรู้สึกอย่างนี้ว่า
กิเลสไม่ใช่เราแต่เรารู้แล้วว่าเมื่อกี้กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปกิเลสไม่ใช่เราความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกของผู้ภาวนาแต่ให้รู้ว่าไอ้เนี่ยก็ยังไม่ใช่ที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยนะสักกายทิฏฐิถ้าละได้แล้วจะรู้ว่าไม่มีเราที่ตรงไหนเลยแม้จะอยู่ในตัวผู้รู้นะก็ไม่ใช่เราผู้รู้ก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่ต้องฝึกขึ้นมาให้เกิดเพื่อมาเรียนรู้ความจริงได้คำตอบต่อไปว่ากิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อถูกรู้แล้วก็ไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่เราตัวผู้รู้เองก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะของจิตที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมาในขณะที่เกิดผู้รู้นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเรียนรู้ความจริงแล้วปรากฏความจริงต่อไปว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเหลือความเป็นเราอยู่ในผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่ไม่มีเราอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่มีเราอยู่ตรงผู้รู้นี้มันก็ยังค้างอยู่มีเราค้างคาอยู่แต่ถ้ารู้ว่าเนี่ยเราภาวนาถึงจุดนี้ยังติดค้างอยู่ตรงที่ว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในผู้รู้อย่างนี้ดีหมายความว่ารู้ว่าเรายังไม่ใช่พระโสดาบันงานของเราก็ต้องดูต่อไปไอ้ตัวผู้รู้นี่เองก็เกิดดับด้วยจะฝึกให้ผู้รู้เกิดขึ้นมาต้องทำเหตุของมันเมื่อเกิดผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วยเวลาจะให้เกิดผู้รู้ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทำเหตุอีกคือทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วจะประคองไว้ให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้มันก็ต้องดับไปตามปกติของจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับทำหน้าที่รู้เสร็จแล้วแล้วก็ดับไปจะให้รู้ใหม่ก็ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่อย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าถ้ายังภาวนาอยู่หมายถึงว่าทำกรรมฐานหลงแล้วรู้อยู่ตัวผู้รู้เองก็จะแสดงความจริงต่อไปว่าไม่เที่ยงและไม่ใช่เราจากการที่เห็นกิเลสก็ไม่ใช่เราแล้วหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ผู้รู้ไปรู้เข้าเนี่ยกระบวนการที่ถูกรู้นั้นไม่ใช่เราเนี่ยอันนี้พอได้แล้วเหลืออยู่แต่ผู้รู้นี่เองที่ยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ก็ภาวนาต่อเพื่อจะให้รู้ว่าตัวผู้รู้นี่เองก็เกิดดับและไม่ใช่เราเกิดดับด้วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำไมภาวนาก็ไม่เกิดผู้รู้อีกประมาณนี้นะรู้ด้วยใจที่ยอมรับจึงจะเป็นผู้รู้ด้วยใจเป็นกลางซึ่งพร้อมจะเจริญปัญญาต่อไปซึ่งก็จะมีรายละเอียดในการรู้อย่างนี้ประมาณนี้นะเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับเหมือนดอกไม้ไฟแต่ตัวรู้ยังเป็นเราอยู่ทุกอย่างไม่ใช่เราพลุเหมือนดูพลุแต่เป็นเรากำลังดูอยู่ก็ยังละไม่ได้ละสักกายทิฏฐิประมาณนี้นะ ต่อไปโยมลูกชายกราบเรียนพระอาจารย์เมื่อเกิดความคิดชั่วผมมักปรุงแต่งความละอายขึ้นมาและไม่ได้มีความละอายที่ผุดออกมาจากภายในจิตใจจริงๆส่วนโอตัปปะผมมีมากเพราะกลัวบาปและกลัวความเศร้าหมองครับคำถามคือถ้าผมอยากมีหิริหรือความละอายใจที่เกิดออกมาจากภายในจิตใจจริงๆที่ไม่ใช่แค่การปรุงแต่งจากความคิดผมควรฝึกฝนทักษะนี้อย่างไรดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์มอบการบ้านอันล้ำค่าให้ผมด้วยครับหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปคือความเกรงกลัวต่อผลของมันทำบาปแล้วจะถูกทำโทษจะถูกจำคุกหรือตายไปแล้วจะตกนรกอะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นง่ายกว่าฮิริอันนี้เป็นปกตินะฮิริคือความละอายแก่ใจความละอายอยู่ในใจมันเป็นเหมือนเราเกิดมามันมีสัญชาตญาณในแง่ของความกลัวในง่ายกลัวจะตรงนี้จะไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะพอเรานึกถึงว่าทำบาปไปแล้วมันจะตกนรกนั่นเราจะกลัวนี่เป็นเรื่องที่เกิดง่ายในใจของเรา

มันเป็นสัญชาตญาณ เป็นสัญชาตญาณของคนนี่ถ้ามันมีความกลัวมันเหมือนอะไรอุปกรณ์เตือนภัยรู้ว่าอันนี้ระวังนะอย่าทำนะโอตปะก็เป็นอุปกรณ์เตือนภัยนี่แหละที่มันจะมันมีไฟแดงกระพริบมาอย่านะอย่านะวันนี้ก็มันเกิดขึ้นง่ายกว่าเพราะมันรุนแรงกลัวเสียชื่อเสียงกลัวตกนรกกลัวถูกจับอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าความกลัวจะเกิดขึ้นง่ายโอตปะเกิดขึ้นง่ายก็อย่างที่โยมรู้สึกอยู่ว่ามันเกิดขึ้นง่ายและความละอายเนี่ยมันต้องเจือด้วยปัญญามันจุดมันถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องคิดนำอย่างที่ทำอยู่มันเห็นว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่จะทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องต่ำต้อยเรื่องหยาบช้าไม่คู่ควรกับเราประมาณนี้นะมันจะต้องเห็นคุณค่าของความเป็นเราคุณค่าของตนเองเราอยู่ในสถานะที่สูงสะอาดมีศักดิ์ศรีประมาณนี้นะเป็นอะไรเจ้าพญานาหมื่นไม่ควรจะไปเกลือกลั้วอะไรวะถ้าเป็นเจ้าพญานาปลังไม่ได้นาปีก็ไม่ได้ต้องนาหมื่นเมื่อมีศักดิ์ศรีไม่ควรจะไปทำอะไรแย่ๆอย่างนั้นประมาณนี้นะก็คือมันละเอียดกว่ากันมันละเอียดอ่อนมันต้องอาศัยปัญญานั่นเองไอโอตปะมันเลยเกิดง่ายเพราะมันอิงกับสัญชาตญาณส่วนหิรินี่มันเจือด้วยปัญญามันไม่ใช่ผุดขึ้นมาง่ายๆก็ต้องมีจิตที่ประณีตมากขึ้นผ่านการอบรมปัญญามากขึ้นเห็นคุณค่าของตนเองมันอยู่ที่ว่ามีคุณค่าเห็นคุณค่าตนเองแล้วไม่อยากจะให้มันเสียคุณค่าของตนเองไปกับการกระทำหรือคำพูดอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นตรงนี้เรียกว่าหิริมันเกิดขึ้นยากกว่ากันมันก็เป็นเรื่องปกติก็จะฝึกยังไงฝึกเนี่ยฝึกระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองบ่อยๆความเป็นมนุษย์เป็นแปลว่าผู้มีใจสูงนี่นะมนุษย์ควรจะเป็นผู้มีใจสูงไอ้สิ่งที่เราจะทำไปตามที่เกิดความคิดอะไรที่ไม่ดีอ้าวนี่มันใจไม่สูงแล้วนี่มันเนี่ยไม่คู่ควรความเป็นมนุษย์โอ้ละอายแก่ใจทำไม่ได้เนี่ยมันต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตนเองวิธีคือมาทำคุณค่าของตนเองให้เกิดด้วยแล้วก็เห็นคุณค่าตนเองเช่นว่าจิตปกติแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้ประพัดสอนอย่างนี้นะเนี่ยมันเห็นคุณค่าของจิตพอมีกิเลสเกิดขึ้นมีความคิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นจิตเศร้าหมองแหมจิตที่ประพัดสอนอันทรงคุณค่านั้นเศร้าหมองซะแล้วเนี่ยเพราะไอ้ความคิดเมื่อกี้นี่มันก็ไม่เอาต่อมีความละอายแก่ใจตัวเองเพราะความคิดที่ไม่ดีทำให้จิตเศร้าหมองไปก็รู้สึกอยากรักษาคุณค่าของจิตนี่ก็ใช้ได้แล้วก็เปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่งเราไม่ใช่ว่าไปต่อต้านกับสภาวะที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในใจเพราะว่าเราไปต่อต้านเนี่ยมันก็มีโทสะไอ้โทสะเนี่ยก็คือเป็นกิเลสเมื่อกี้มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะคิดต่อต้านมันนะไอ้การคิดต่อต้านก็เลยกลายเป็นเหมือนรู้แต่เศร้าหมองนะก็แค่รู้ด้วยใจที่ดูเฉยๆเป็นเหมือนเป็นผู้สังเกตการใจก็จะผ่องใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ด้วยใจที่รู้แบบนี้มันจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้น่าละอายสิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นี่มันน่าละอายประมาณนี้นะมันคือใจที่รู้ทันกิเลสด้วยใจเป็นกลางและตอนที่รู้นั้นมันผ่องใสและเห็นความมืด

ัวเศร้าหมองแล้วแถมคิดอะไรมาด้วยความหยิ่งผยองด้วยกลายเป็นดูเหมือนน่าละอายมากเลยเมื่อกี้นี่นะก็เรียกว่าฝึกรู้กิเลสด้วยใจที่เป็นกลางถ้ามันไม่เป็นกลางก็รู้ซ้ำอีกทีว่าไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางตอนที่ว่ายินดีกับยินร้ายนะยินดีก็จะมีราคะยินร้ายก็มีโทสะถ้ารู้สภาวะด้วยใจยินดีก็เศร้าหมองเพราะมีราคะในขณะที่รู้สภาวะแล้วยินร้ายเข้าไปต่อต้านอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เหมือนกันแต่รู้ด้วยใจเศร้าหมองอยู่ดีก็กลายเป็นว่ารู้ซ้ำไปแล้วไม่ต้องแก้ต้องทำกรรมฐานต่อเพราะถ้าแก้มันเหมือนจะแก้ได้เนี่ยนะเราก็จะรู้สึกภูมิใจว่าอืมกูเก่งแต่ว่าไอ้ความเป็นกลางในขณะที่รู้นี่ก็เลยเป็นกลางปลอมๆเพราะเป็นกลางจากการแก้ไขของเรากลางที่ดีต้องเป็นกลางที่เกิดขึ้นมาเองจากการที่เห็นสภาวะเป็นแค่ด้วยใจที่เป็นแค่รู้แค่ดูประมาณนี้นะถ้าจะเปลี่ยนโอตัปปะจากกลัวตามสัญชาตญาณก็มาเห็นตามที่มันเป็นเคารพในความเป็นจริงของมันประมาณนี้เพราะว่าโอตัปปะที่มาจากสัญชาตญาณเนี่ยแม้จะเป็นการเริ่มต้นได้ง่ายแต่มันก็อาจจะไม่ยั่งยืนเพราะมันทำด้วยความกลัวเป็นกลัวแบบกลัวที่เป็นอกุศลไปเลยนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เพราะเห็นผลร้ายแล้วก็มีโอตัปปะแล้วก็ใจผ่องใสกลายเป็นว่ากลัวด้วยใจที่เศร้าหมองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองว่าเคารพในความเป็นจริงที่ปรากฏเมื่อกี้นี้มีกระแสความชั่วเกิดขึ้นในใจเมื่อสักครู่นี้ก็ให้รู้ทันแบบยอมรับความจริงขณะที่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราทำไปตามนั้นก็จะมีผลร้ายอย่างนี้มันมีเห็นผลของการที่จะพลาดทำแล้วก็มีผลร้ายแต่ตอนที่เห็นผลเนี่ยมันใจมันผ่องใสเพราะมันเห็นไปตามที่มันเป็นเห็นด้วยความเป็นจริงไม่ใช่กลัวแบบโอ้เศร้าหมองไปด้วยนี่กลายเป็นขณะที่มองด้วยความกลัวความกลัวเป็นกิเลสก็กลายเป็นว่าเหมือนจะมีโอตัปปะมันโอตัปปะว่ากลัวเนี่ยเราแปลว่าโอตัปปะว่ากลัวเนี่ยแต่โอตัปปะเป็นกุศลนะนั่นไอ้ความกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวลนลานแล้วเศร้าหมองมันมีความเข้าใจมีความเข้าใจในเหตุที่จะทำไปแล้วจะส่งผลแบบไหนไม่เอากลัวด้วยปัญญานะเป็นความกลัวด้วยการมองเห็นแล้วเมื่อมีโอตัปปะแล้วจิตก็ยังเป็นกุศลอยู่แล้วก็ยังผ่องใสด้วยนั้นถ้าความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความกลัวแบบเศร้าหมองก็บอกตัวเองว่าในนี้ยังไม่ใช่โอตัปปะที่ต้องการนะโอตัปปะมันเป็นกุศลนะมันต้องเห็นแล้วไม่เอาดูน่ากลัวแล้วไม่ยุ่งด้วยนะเป็นความระมัดระวังตัวเองกับมันสกปรกแล้วไม่แตะต้องกับมันว่าเป็นหิริละอายนะอันนี้อันตรายน่ากลัวไม่ยุ่งกับมันมันมีปัญญาปนเข้าไปด้วยไอ้ความรู้สึกว่าโอตัปปะทำง่ายอาจจะเป็นเพียงแค่สัญชาตญาณแล้วก็ไอ้กลัวนั้นกลายเป็นกลัวแบบเหมือนเศร้าหมองก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย ต่อไปโยมนโมการมีสมาธิกับการมีสติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรควรเริ่มจากสิ่งใดก่อนหลังครับสมาธิกับสติเนี่ยเหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นคุณภาพจิตเป็นกุศลที่ควรจะฝึกในจุดที่เราฝึกที่ว่าเป็นจิตสิกขาเนี่ยกุศลสำคัญสองตัวก็คือสติกับสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรฝึกและขาดไม่ได้ทั้งคู่เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเมื่อฝึกได้แล้วจะเป็นองค์ประกอบของมรรค
มีสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นตัวสำคัญนี่ความเหมือนนะอันนี้ความต่างสติก็แปลว่าระลึกได้ระลึกได้ก็ต้องมีต้นทุนคือมีสัญญาแสดงว่าต้องเคยเห็นต้องเคยรู้จักเคยมีปรากฏอยู่กับจิตเนี่ยทำความรู้จักก่อนก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนมีเช่นโกรธโกรธทีเดียวเห็นความโกรธไอ้ต้องเห็นความโกรธเนี่ยก็จำความรู้จักความโกรธแล้วก็จะจำความโกรธและโกรธใหม่ก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวไอ้ในความโกรธเนี่ยเคยมีแล้วเวลาโกรธคนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าความโกรธนะคนส่วนใหญ่จะเห็นหนังนั่นอีตันนั่นหรือประมาณเนี้ยไอ้นี่ประมาณเห็นสิ่งที่ทำให้เราโกรธแล้วก็โกรธไม่ได้จำว่าโกรธเป็นยังไงไม่ทำความรู้จักแต่ว่ามันเลวยังไงมันใช้ไม่ได้แบบไหนประมาณนี้มองปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตโกรธไฟแดงโกรธน้ำท่วมโกรธอะไรที่เราไม่ต้องการไม่เห็นว่าสภาวะความโกรธเป็นยังไงแต่เวลาเล่าได้นะเล่าว่าวันนั้นฉันโกรธหนักนั่นมากเลยเล่าได้แต่ว่าไอ้ตรงที่โกรธเกิดขึ้นจริงๆไม่เห็นขณะที่เล่านี่ก็ยังโกรธอยู่นะหนังนั่นนะทำท่าทีอย่างเงี้ยมันไม่ให้เกียรติฉันเลยเลยว่ายังโกรธอยู่แต่ไม่เห็นความโกรธยังเล่าแล้วว่าในอดีตที่ฉันเมื่อวานนี้ถูกนางนั่นทำท่าไม่ดีใส่เนี่ยฉันโกรธแต่ตอนที่กำลังเล่านี่ก็โกรธอยู่ด้วยก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยก็มันเลยไม่เลยเรียนรู้ว่าความโกรธเป็นยังไงไม่ได้ความรู้จักจริงๆมันเป็นความโกรธที่ถูกเล่าก็คือต้องนึกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนึกได้อันเนี้ยนะอันอย่างนี้เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ไม่ได้ระลึกถึงสภาวะความโกรธไอ้ตรงนี้เรียกว่าสติทั่วไปสติแบบระลึกเหตุการณ์ไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องตัวสภาวะเลยจิตโกรธจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้ว่าจิตเมื่อกี้มีโทสะคือต้องมีโทสะปุ๊บแล้วรู้เลยแล้วรู้ในเวลารู้ไม่ใช่รู้ว่าหนังนั่นเลยรู้จิตเมื่อกี้ว่ามันมีโทสะไม่ใช่รู้ว่าหนังนั่นมันเลวเลยนะมันดูที่ว่ารู้อะไรถ้ารู้จิตว่าเมื่อกี้มีโทสะอย่างนี้เรียกว่ามีสติปัฏฐานแต่ถ้ารู้ว่าใครแย่เลวแค่ไหนอันนี้เป็นไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งเอื้อให้เกิดสติแท้ๆนั้นในการที่ฝึกสติเนี่ยคือฝึกรู้สภาวะที่ต้องการรู้จริงๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจถ้าแยกละเอียดก็คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเราลึกมันจึงจะมีข้อมูลไประลึกเวลาสมมติว่าโกรธก็ยังเห็นนั่งนั่นแล้วยังโกรธได้อยู่แต่โกรธแล้วรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธแล้วพอนั่งนั่นก็ยังยืนอยู่เนี่ยแล้วก็เรามองอยู่ก็โกรธอีกยังโกรธได้แต่ว่าถ้าเราโกรธบ่อยๆแล้วรู้บ่อยๆมันก็จำความโกรธได้แม่นจำไว้เนี่ยคือมีสัญญาเก็บเอาไว้แล้วโกรธอีกหลังจากจำได้แม่นแล้วคราวนี้จะเป็นระลึกมันไม่ได้เจตนาเจริญสติแล้วนะสติมันทำหน้าที่ระลึกของมันเองเลยนี่เป็นเรื่องของสติส่วนสมาธิเนี่ยแปลว่าความตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นจุดมุ่งหมายในการฝึกสมถะกรรมฐานจุดมุ่งหมายในการฝึกจิตในส่วนของจิตสิกขานะจิตสิกขาเนี่ยต้องมีความเพียรมีสติก็คือมีสมาธิสมาธิในคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเอาจิตไปรวมอยู่กับอารมณ์อันนั้นเป็นเพียงแค่จุดตั้งต้นจุดมุ่งหมายจริงๆคือจิตตั้งมั่นแต่คนทั่วไปยังทำจิตตั้งมั่นทีเดียวไม่ได้ก็ต้องฝึกจิตรวมอยู่กับอารมณ์ไปก่อนส่วนคนทำฌานเนี่ยก็จะได้จิตตั้งมั่นตอนที่ละวิตกวิจารณ์
ได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาภาษาบาลีตรงนี้จะเรียกว่าเอโกทิภาวะมีความเป็นผู้รู้ผู้ดูเด่นขึ้นมาแต่คนที่ไม่ชำนาญด้านการทำฌานก็ยังฝึกได้ด้วยการทำจิตสงบรวมอยู่กับอารมณ์ไปก่อนแล้วพอมันไม่รวมอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งไว้เช่นพุทโธถ้าเราเอาจิตของเราไปรู้คำบริกรรมคำว่าพุทโธอันนี้เรียกว่าสงบอยู่ไปได้5วินาทีหลงไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมเงี้ยน้ำท่วมไม่ใช่พุทโธมันคือจิตหลงถ้าเรารู้ได้ว่าเมื่อกี้จิตมันหลงไปตรงเนี้ยต้องฝึกสติก่อนแล้วพอรู้ได้ใจเป็นกลางจะเกิดสภาวะอย่างหนึ่งคือมีความตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นคือเห็นว่าหลงจริงนะเห็นว่าหลงจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วมันเห็นความหลงถูกรู้ถูกดูจิตผู้รู้ก็รู้ว่าจิตเมื่อกี้มันหลงแต่ไม่เข้าไปแก้อะไรตรงนี้เรียกว่าเกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นไม่ใช่จิตไปรวมอยู่กับอารมณ์แล้วถ้าจิตรวมอยู่กับอารมณ์ก็จะไปรวมกับจิตที่โกรธรวมเวลารวมว่าจิตที่โกรธคือรวมเพื่อจะแก้ให้โกรธเหรอไม่ดีจิตโกรธไม่ดีหรือหลงไม่ดีต้องรีบจัดการจิตหลงนั้นให้ไม่หลงนี่แหละมันจะเข้าไปจับแต่ถ้ารู้แบบยอมรับเห็นว่ามีหลงอยู่จิตหลงอยู่เมื่อกี้นี้ถ้ารู้แค่รู้แค่ดูมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่รู้เนี่ยมันคนจิตตั้งมั่นทำความเห็นอย่างหนึ่งว่ามีจิตดวงหนึ่งมันเป็นจิตหลงและจิตที่รู้เนี่ยไม่หลงละก็จะเห็นกลายเป็นว่าเมื่อเกิดสัมมาสมาธิก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจุดมุ่งหมายจะเป็นแบบนี้สติเนี่ยเหตุใกล้ให้เกิดสติคือทีละสัญญาเหตุใกล้เกิดสมาธิคือมีความสุขเวลาจิตที่จะมีความสุขได้ก็มีกระบวนธรรมด้วยนะโดยรายละเอียดก็คือมีปราโมทย์และมีปีติมีปัสสัทธิคือความผ่อนคลายแล้วก็มีสุขแล้วจะเกิดสมาธิตัวนี้สมาธิที่ว่าที่ต้องการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือต้องเริ่มต้นด้วยใจสบายๆหาวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วอยู่กับวิหารธรรมนั้นด้วยใจสบายๆไม่ใช่ว่าอยากสงบเพราะอยากสงบเนี่ยเกิดกิเลสแล้วเกิดกิเลสให้รู้สังกิเลสการเป็นว่าเห็นความอยากถูกรู้ถูกดูขณะที่รู้อยู่เนี่ยกลายเป็นสัมมาสมาธินะก็รู้ด้วยใจเป็นกลางใจที่ทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิต้องเป็นใจที่สบายๆเพื่อให้เกิดมีความสุขและเกิดสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าเราเจตนาจะทำความสงบไม่อยากหลงคราวนี้จะเครียดจิตที่เครียดไม่เกิดสมาธิที่ถูกต้องแม้จะบังคับได้ก็บังคับชั่วคราวแล้วเนี่ยในขณะที่บังคับได้เนี่ยนะก็เครียดแล้วพอมันหลงไปแล้วนะยิ่งเครียดใหญ่เลยเห็นจิตที่หลงด้วยใจไม่ชอบเลยยิ่งคว้าจิตที่หลงนั้นกลับมาภาวนาต่อก็ภาวนาแบบเครียดๆไปอีกบังคับจิตจนหมดแรงหลับก่อนจะหลับมีเคลิ้มตอนที่ยังไม่หลับก็เครียดก่อนจะหลับก็เคลิ้มมันก็เลยได้วงจรของนักภาวนาที่บังคับจิตตัวเอง2แบบภาวนาแล้วเครียดกับภาวนาแล้วเคลิ้มแต่คนที่ภาวนาแบบยอมรับว่าภาวนาโดยการที่เอาใจไปอยู่กับอารมณ์ไว้สักอย่างหนึ่งหลงได้ยอมหลงยอมให้หลงอนุญาตให้หลงได้พร้อมจะหลงภาวนาด้วยใจที่พร้อมจะหลงแล้วรู้มันจะรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจยอมรับได้ง่ายคนที่ไม่เกิดสภาวะที่สัมมาสมาธิเนี่ยมักจะอยากสงบพอมันไม่สงบก็รีบแก้เลยมันไม่เกิดจิตผู้รู้ไม่เกิดจิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิเนี่ยจะใช้หลายคำนะจิตผู้รู้เป็นคำหนึ่งที่นิยมใช้มากในครูบาอาจารย์สายอีสานสายวัดป่าอีกคำหนึ่งคือจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานหรือว่าระบุมาในขั้นตอนในการทำรู้ซื่อแค่รู้แค่ดูหรืออย่างหลวงปู่สังวานใช้ว่ารู้เฉยเวลามีอะไรเกิดขึ้นรู้ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปทำอะไรรู้เฉย
แค่รู้นั่นเองแค่รู้แค่ดูตรงนี้คือเป็นจุดที่เราฝึกจิตมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดจิตแบบนี้จิตที่เป็นสัมมาสมาธินี่เมื่อเกิดสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาง่ายแล้วเพราะว่าสิ่งที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันแค่รู้แค่ดูแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของมันของมันมาตั้งนานแล้วที่พระเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ก็ตามมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมนิยามมันเป็นของมันอย่างนี้มานานแล้วไม่มีแต่ไม่มีใครเห็นเพราะว่าจิตไม่พร้อมพอแต่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นแล้วจึงมาบอกมาสอนมาบัญญัติมาแสดงวิธีพัฒนาจิตตนเองให้พร้อมไปดูก็คือทำให้เกิดสัมมาสมาธิตัวนี้นี่เองเมื่อจิตที่เห็นมีสัมมาสมาธิเห็นความจริงเนี่ยมันจะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งมีพื้นฐานจากการมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติมีไอ้ตัวสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นตัวรวมองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือกลายเป็นว่าเริ่มต้นฝึกจากสติแต่ตอนจะได้มรรคผลไอ้ตัวสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะเกิดมรรคผลหรือไม่ความที่ตั้งมั่นเป็นคำแปลที่ตรงๆของคำว่าสมาธินะคือมีจิตตั้งมั่นทีนี้ที่ว่าควรเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากสติก่อนมุ่งทำความรู้จักสภาวะต่างๆก่อนมันจะไม่พลาดแต่ถ้าบอกว่าให้ไปเริ่มที่สมาธิก่อนจะกลายเป็นมุ่งเอาความสงบและความรู้สึกของคนเวลารับฟังว่าไปฝึกสมาธิก็มักจะไปฝึกทำความสงบแล้วพอมันไม่สงบก็หงุดหงิดนะแต่บอกว่าไปฝึกสติคือทำความรู้จักสภาวะทำความรู้จักว่าจิตหลงเป็นยังไงจิตโกรธเป็นยังไงจิตโลภเป็นยังไงก็เริ่มต้นด้วยการทำสมาธิแบบจิตรวมอารมณ์ไปก่อนแต่จุดมุ่งหมายในการฝึกแรกนะแรกนะคือฝึกสติรู้ทันสภาวะต่างๆรู้อะไรบ้างพอพุทโธไปหลงรู้ทันหลงเนี่ยนะกลายเป็นว่าก็ยังต้องทำความสงบอยู่นะแต่ด้วยใจที่พร้อมจะหลงเพื่อจะเจริญสติรู้จักสภาวะแรกให้เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราบอกว่าไปฝึกสมาธินะมันจะเอาแต่จิตที่นิ่งๆจะมุ่งจิตนิ่งจิตสงบพอมันไม่สงบก็จะหงุดหงิดพอเริ่มต้นก็บังคับจิตตัวเองเลยก็เริ่มต้นก็ผิดเลยเรียกว่าถ้าจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยอะไรระหว่าง2คำนี้คือสติกับสมาธิเนี่ยจุดมุ่งหมายในการฝึกครั้งแรกๆควรจะมุ่งเจริญสติแต่ในกระบวนการเจริญสตินั้นมีสมาธิด้วยมีสมาธิเป็นการเริ่มต้นสมาธิแบบจิตรวมกับอารมณ์เนี่ยต้องทำด้วยแล้วทำเพื่อเจริญสติก็คืออนุญาตให้หลงได้เพื่อจะรู้จักความหลงแล้วก็ทำสมาธิต่อสมาธิแบบจิตรวมกับอารมณ์เนี่ยและอนุญาตให้หลงได้เพื่อจะเรียนรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นคนฟุ้งซ่านก็จะมีฟุ้งซ่านให้รู้เรียนรู้ฟุ้งซ่านคนที่ขี้โกรธจะมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยเรียนรู้ตอนเรียนรู้นี่คือเจริญสติหวังว่าคงจะเข้าใจนะทั้งสติและสมาธิเนี่ยสำคัญทั้งคู่นะสำคัญทั้งคู่เป็นส่วนประกอบในมรรคด้วยกันทั้งคู่เมื่อพัฒนาไปได้ดีแล้วควรจะไปด้วยกันนั้นในการพัฒนาไปด้วยกันนั่นแหละแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมุ่งไปที่ฝึกสติก่อนแต่เป้าหมายถ้าจะให้เกิดมรรคมันต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนะแต่มันจะเกิดขึ้นเองหลังจากที่มีสติที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องเนี่ยนะในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเจริญสัมมาสติบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นเหตุใกล้ให้จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเจริญสติด้วยวิธีแบบนี้ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้นะแล้วจะไม่เกิดมรรคผลเกิดได้เพราะว่าไอ้ตัวสัมมาสติที่สมบูรณ์ดีเนี่ยมันทำให้เกิดสัมมาสมาธิต่อไปมันจะเกิดได้ยังไง

พอแค่รู้แค่ดูมีสติแบบอัตโนมัติเลยนะมันทำงานเองนะมันไม่มีเจตนาที่จะไปทำอะไรกับปรากฏการณ์มันก็แค่รู้แค่ดูไอ้ตรงแค่รู้แค่ดูมันก็คือเกิดสัมมาสมาธินั่นเองแล้วสมาธิแบบนี้จะเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาได้ง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติประมาณนี้นะต่อไปคุณริบบอนจันทร์บุญสามารถยกให้กันได้ไหมคะหากเต็มใจยกให้หากเต็มใจยกให้ไปทั้งหมดแบบคนที่ทำไม่รับเอาไว้เลยแล้วสามารถนำบุญมาอธิษฐานแช่งให้เวรกรรมตามทันใครหรือทำร้ายใครได้ไหมคะ

ให้เวรกรรมตามทันใครหรือทำร้ายใครได้ไหมคะแหมยกให้กันน่ะยกได้นะหมายความว่ายกให้เนี่ยเป็นเจตนาที่จะเอาบุญที่เราทำมาแล้วเนี่ยนะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่บุญยังเป็นของเราอยู่นะยกให้ยังไงก็ยกไม่หมดนะมันเป็นการอนุญาตให้คนอื่นมาอนุโมทนาการยกให้เนี่ยนะมันเป็นการอนุญาตให้คนอื่นมาอนุโมทนาไอ้ใจที่คิดจะยกบุญให้คนอื่นเนี่ยเป็นบุญใหม่สมมติเราตักบาตรเราตักบาตรการอาการตักบาตรนั้นเป็นบุญบุญในแง่การให้ทานแล้วก็รู้สึกปลื้มใจปีติอยากให้บุญอันนี้เป็นประโยชน์กับญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุทิศบุญให้ตรงนี้เรียกว่ายกบุญให้ตามสำนวนที่โยมว่ามาเนี่ยนะยกบุญให้ก็คืออุทิศบุญนั่นเองเราทำบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับญาติของเราตรงนี้เป็นบุญใหม่บุญที่ทำทานก็ทำไปแล้วนะบุญที่คิดจะอุทิศเนี่ยก็เรียกว่าปฏิทานใหม่เป็นบุญใหม่นะเป็นบุญใหม่บุญที่ทำจากการใส่บาตรไม่ได้หายไปไหนเลยนะมีบุญใหม่ที่คิดขึ้นมาในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ญาติรับรู้สมมติว่ามีญาติมารับรู้จริงๆสมมติว่าท่านเป็นเปรตมานะตกระกำลำบากในชีวิตของความเป็นเปรตวันนี้ได้ข่าวว่าญาติใส่บาตรแล้วอุทิศบุญให้ตนเองดีใจอาการดีใจเนี่ยก็คืออนุโมทนาในส่วนที่เขาอุทิศบุญให้เมื่อดีใจเหมือนได้รับบุญนั้นเหมือนได้รับบุญนั้นแต่บุญของเจ้าของผู้ทำจริงๆเนี่ยไม่ได้บกพร่องเลยนะการทำบุญก็ยังเป็นบุญ 100% อยู่ตอนคิดที่อุทิศบุญให้เนี่ยเป็นบุญกองใหม่ขึ้นมาส่วนเปรตที่มาอนุโมทนาก็ทำบุญของเขาเองด้วยการอนุโมทนาแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีบุญจากการให้ทานแล้วคิดจะอุทิศด้วยแล้วต้องมีบุญสองส่วนแรกบุญส่วนที่หนึ่งคือมีการทำบุญให้ทานบุญส่วนที่สองคือผู้ให้นั้นน่ะคิดอุทิศบุญให้แล้วส่วนปลายทางน่ะมาอนุโมทนาคือมาดีใจด้วยตรงนี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่กลายเป็นบุญสามส่วนเกิดขึ้นมาบุญจากการให้ทานบุญจากการอุทิศและบุญจากการอนุโมทนาแต่ละส่วนเป็นบุญทั้งหมดแล้วเมื่อเกิดกระบวนการกวนทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะจนถึงขั้นที่ว่ามีเปรตมาอนุโมทนาเนี่ยบุญในส่วนที่การให้ทานนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยมีเพิ่มจากการที่คิดอุทิศบุญและมีเพิ่มจากการที่อนุโมทนาบุญกลายเป็นบุญสามกองเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วเหตุการณ์นี้สมมติว่าถ้าคิดอุทิศให้กับญาติทั้งหลายของเขานี่มันอาจจะมีโอกาสที่จะมีญาติมาอนุโมทนาเกินกว่าหนึ่งเป็น2เป็น3เป็น4อาจจะเป็น100ก็ได้มาอนุโมทนาการอนุโมทนาก็กลายเป็นมีบุญของผู้ที่มาอนุโมทนาเนี่ยมากมายเกิดขึ้นพร้อมกันพรึบเลยไม่ได้เป็นเหมือนเอาบุญเป็นกองนั่นเนี่ยเอาบุญยกให้แล้วบุญของเราหายหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะกลายเป็นบุญใหม่ที่เราคิดจะที่จะอุทิศให้มันยกให้กันด้วยเจตนาที่ว่าจะยกให้นี่แหละแต่มันยกไม่ได้มันไม่หายไปไหนมันเป็นบุญใหม่ที่เราคิดจะยกให้ส่วนคำถามที่บอกว่าอะไรนะฮะทำบุญแล้วมาแช่งคนอื่นไม่ได้ฮะมันไม่ปนกันนะบุญกับบาปไม่ปนกันไอ้คิดแช่งอธิษฐานแช่งไม่ได้บุญก็คือบุญพอคิดอธิษฐานแช่งเป็นบาปแล้วเป็นอกุศลแล้วไม่ปนกันมันแยกออกจากกันทันทีนะไม่ปนกันบุญเป็นความสะอาดคิดแช่งเป็นสิ่งสกปรกบุญเป็นความผ่องใสคิดแช่งเป็นความเศร้าหมองมันไม่ปนกันเลยฮะมันเป็นคนละขนาดกันเลยและเป็นคนละส่วนกันไม่ปนกันเหมือนบุญก็คือเหมือนเราให้อาหารสมมติว่ามีสุนัขไล่เนื้อหมายถึงตัวเก้งตัวกวางอะไรเงี้ยนะเราให้อาหาร

0: ให้อาหารเก้งเก้งก็มีกำลังวิ่งหนีแต่ถ้าคิดแช่งก็เราให้อาหารสุนัขป่าที่ไล่เก้งอยู่ มันเป็นคนละส่วนกันเลยความเบาสบายกับความหนักอะไรเงี้ยมันคนละส่วนกันคิดแช่งหรือเป็นคิดทำร้ายเป็นอกุศลเกิดจากความโกรธกลับจากการพยาบาทจากการจองเวรความเครียดแค้นเป็นอกุศลไม่มีกุศลในขณะนั้นถ้าคิดจะทำบุญเพื่อมีกำลังเพื่อจะไปแกล้งคนอื่นอันนี้บาปเลยทำบุญเป็นทำให้เราจิตมีกำลังเป็นของสะอาดแต่พอเปลี่ยนใจปุ๊บจิตพลิกเลยนะพลิกไปเลยเรามีบุญแล้วแค่ภูมิใจว่าเรามีบุญแบบมากกว่าคนอื่นนั่นนี่เป็นมานะแล้วเฝ้ามองแล้วก็ต้องคอยระวังตรงนี้นะไม่ใช่ว่าทำบุญได้ดีแล้วจะเอากำลังบุญความดีไปแกล้งคนอื่นมันแกล้งได้แต่มันไม่ใช่เอาบุญไปแกล้งสมมติว่าเนี่ยเราเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญมาก่อนเนี่ยแล้วพอเห็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สมมติว่าสุนัขเดินผ่านมาเตะมันเล่นอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นคนแต่เอาความเป็นผู้มีบุญเนี่ยไปทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นบาปมันไม่ใช่ว่าเอาบุญมาแช่งมาทำร้ายคนอื่นนะมันเป็นการทำบาปเฉพาะส่วนนี้เลยไม่ใช่ว่าทำบุญมาเพื่อจะไปแกล้งใครแต่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยมันพลิกไปพลิกมาได้อยู่ไม่คือในความในคำถามเนี่ยทำบุญมาแล้วอธิษฐานเอาบุญไปแช่งคนอื่นนั้นไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นบาปใหม่ บุญก็บุญมันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นจิตเปลี่ยนนะจิตที่ทำบุญถ้าทำบุญจริงๆจะไม่คิดแช่งใครในขณะนั้นเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าทำบุญด้วยคิดที่จะเอาบุญนี้ไปแช่งคนอื่นอันนี้ไม่บริสุทธิ์ละสมมติถวายพัตตาหารกับพระแล้วคิดจะเอาบุญที่ถวายพระเนี่ยไปแช่งคนอื่นอันนี้ถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะไอ้บุญที่ทำนั้นก็มีน้อยเต็มทีนะเพราะมันเจ้าเล่ห์ประมาณนี้นะมีอกุศลเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนทำเลยเศร้าหมองเลยแต่ถ้าทำแล้วผ่องใสแล้วคิดภายหลังจิตมันพลิกมันเปลี่ยนก็เป็นทุกครั้งที่คิดแบบนี้ก็เป็นอกุศลทันทีประมาณนี้ก็ถ้าดูเหมือนว่าการแช่งได้ผลให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเมื่อเราคิดแช่งเขาเนี่ยแล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องรับวิบากอยู่แล้วพอดีเราไปเหมาเอาว่าเนี่ยเป็นเพราะกำลังของเราอันนี้คิดผิดเลยแล้วก็เราจะไปทำบุญเพิ่มขึ้นเพื่อจะแช่งเขาต่อเนี่ยคิดผิดเหมือนกันนะประมาณนี้พี่มนต์ข้าอาจารย์ครับ
1: ขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายพัสหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการาม
2: วรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
0: ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลศูนย์ธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งก็จะเป็นการเอาคำถามมาตอบกันต่อนิมนต์นะครับมีคำถามจากทางสถานีมั้ยครับ
0: ครับขอโอกาสนะครับมีคำถามจาก Facebook นะครับคุณโยมเนยนะครับกรุงเทพโยมบอกว่าโยมตื่น 3:00 ทุกคืนนะฮะตื่นมาแล้วสมองมันคิดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องพรุ่งนี้วนไปหมดนอนต่อไม่ได้เช้าก็ต้องไปทำงานทั้งที่ไม่ได้นอนเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วเจ้าค่ะมีวิธีไหนให้จิตหยุดคิดได้บ้างไหนคะ
1: ต้องหาเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้นะที่มันคิดสเปะสปะไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีบ้านจิตไม่มีบ้านเหมือนล่องลอยไปเร่ร่อนไปนี่จิตที่เร่ร่อนไปอย่างเงี้ยมันคือคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้มันเปรียบเหมือนเร่ร่อนไปในเรื่องต่างๆจะให้มันหยุดเร่ร่อนเนี่ยมันไม่ได้หยุดได้ทันทีนะมันต้องหาบ้านให้มันอยู่ก่อนก็คือหากรรมฐานให้ทำเช่นถ้านอนอยู่ดูลมหายใจไปหรือเห็นร่างกายมันนอนนะมันหายใจไปอย่างงี้นะเห็นร่างกายนอนหายใจแล้วก็ยังลอยไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับเนี่ยนะแสดงว่ามันยังไม่พอไอ้บ้านนี่มันยังไม่ชัดพอยังหาทางกลับไม่เจอก็ใส่คำบริกรรมเข้าอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้นะก็จะทำให้บ้านเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็ไปนะเดี๋ยวมันก็คิดแต่มันคิดแล้วรู้แล้วก็กลับมาบ้านได้ง่ายขึ้นเวลาเราอยู่กับบ้านเวลานอนอยากหลับ มันแปลกนะเวลานอนไม่หลับแล้วก็ภาวนาบริกรรมเนี่ยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยอยากหลับทำใจไว้ว่าหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แล้วก็ถ้าไม่หลับก็ดีเราจะได้ภาวนานานๆเนี่ยทำไมต้องให้พูดอย่างนี้ในใจเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่เครียดถ้ามันหลงคิดไปที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าพอหลงคิดไปแล้วเนี่ยเราจะหงุดหงิดแล้วอยากจะให้มันหลับมันจะเป็นการบังคับจิตพอบังคับจิตไปแล้วเนี่ยเกิดทุกข์มีโทสะกับตัวเองมีทุกข์เกิดขึ้นพร้อมๆกับโทสะนั้นทำให้การนอนกลายเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานแล้วไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าเราทำใจไว้ว่าไม่เป็นไรเรามีบ้านของจิตเอาไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าอยู่กับบ้านนี้เรียกว่าทำกรรมฐานแบบจิตสงบแต่ถ้ามันหลงออกไปก็ทำกรรมฐานอีกแบบนึงคือฝึกจิตรู้ให้เกิดขึ้นทำความรู้จักว่าอ๋อถ้ามันไปคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องพรุ่งนี้อะไรนะถ้าคิดนานๆอย่างเงี้ยเรียกว่าฟุ้งซ่านอันนี้จิตฟุ้งซ่านรู้ทันแล้วก็เริ่มต้นพุทโธใหม่พุทโธด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้พฤติกรรมของจิตมันหลงคิดเรื่องงานอีกแล้วรู้ทันอันนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าแค่ขยับออกไปไม่ยอมรู้ที่พุทโธเนี่ยคิดไปเรื่องอื่นคือความรับรู้มันเปลี่ยนเรียกว่าหลงมันจะเริ่มเห็นว่าอ๋อจิตแค่ตรงนี้ที่มันขยับออกไปจากลมหายใจออกไปจากคำว่าพุทโธเนี่ยมันเป็นหลงแล้วมันจะไม่หลงคิดนานจิตหลงแล้วรู้แล้วก็พุทโธต่อขยับไปเรื่องเงินอีกแล้วอ้าวหลงรู้ พุทโธต่อมันจะเกิดเป็นวงจรของการภาวนาในระหว่างนอนนี่เองเนี่ยดูเหมือนฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านทีไรแล้วพอรู้ได้ประโยชน์ทุกทีเพราะจิตที่รู้เนี่ยมันจะเรียนรู้ว่าอ๋อพฤติกรรมของจิตในลักษณะนี้เรารู้ทันแล้วมันจะเป็นการจำว่าหลงเป็นอย่างนี้มันเป็นการเรียนรู้แบบจำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปทำให้เกิดสัมมาสติในอนาคตพุทโธไปตอนนี้ช่วงนี้ต้องขยันหน่อยแล้วทำด้วยใจสบายๆพอพุทโธด้วยใจสบายๆไม่คิดจะบังคับจิตให้อยู่กับที่เนี่ยนะพอมันหลงไปในเรื่องที่มันยังคิดค้างคาใจเนี่ยนะพอหลงไปแล้วรู้ทันทุกครั้งที่หลงเนี่ยมันจะคิดเรื่องราวที่นอกเหนือจากพุทโธทุกครั้งที่รู้มันจะจำว่าอ๋อจิตหลงเป็นแบบนี้จิตหลงมันจะรู้เรื่องราวจิตรู้จะรู้จิตนะมันจะรู้ว่าจิตเมื่อกี้นี่มันหลงไปทุกครั้งที่รู้อย่างนี้มันจะจำสภาวะเมื่อจำสภาวะไปแล้วเนี่ยถ้ายังจำไม่แม่นก็พุทโธต่อพุทโธนี่คือการทำความสงบความสงบตรงนี้นะถ้าทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงมันจะอยู่กับพุทโธด้วยใจสบายๆคืออนุญาตให้หลงได้คือเหมือนอยู่บ้านแล้วก็ออกไปทำงานแล้วก็รู้เนี่ยตรงนี้กำลังทำงานอยู่แล้วก็กลับมาบ้านพักผ่อนเสร็จออกไปทำงานคือไปคิดไปหลงแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนตอนนี้พักผ่อนได้3วิก็เอา3วิก็ออกไปทำงานแล้วรู้ทันแล้วกลับมาพักผ่อนได้5วิก็อยู่ได้5วิพักผ่อนแค่ไหนก็ได้พักผ่อนจริงๆแต่ถ้าอย่าออกไปนะตรงขณะที่อยู่กับบ้านเนี่ยไม่ได้พักผ่อนมันเครียดต้องทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงก็คือพุทโธไปด้วยใจที่พร้อมจะหลงก็ได้หลงก็มีประโยชน์เราจะได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมของจิตมันแสดงออกมาแบบนี้แต่ถ้าอยากสงบอยากหลับแล้วมันหลงไปคิดไปไอ้ตอนรู้ว่าคิดจะเครียดมันไม่ได้รู้ด้วยใจเป็นกลางเพราะว่าไม่อยากคิดพอคิดไปแล้วพอรู้ทันว่าคิดนะมันจะเครียดเลยเรารีบบังคับจิตที่คิดนั้นกลับมาให้ไม่คิดเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันก็จะเดี๋ยวก็คิดอีกแต่ถ้าเราปรับใจใหม่เปลี่ยนเป็นผู้บังคับจิตให้เป็นผู้สังเกตการจิตสังเกตการการสังเกตการก็ต้องหาบ้านให้มันอยู่สักหน่อยจะได้สังเกตได้แล้วเราก็มาดูที่บ้านนี่จิตอยู่กับการหายใจพุทโธไปอันนี้เรียกว่าสงบไปคิดถึงเรื่องงานอีกแล้วอันนี้หลงรู้ทันว่าหลงรู้หลงเมื่อไรได้ประโยชน์ทุกทีมีการเรียนรู้พฤติกรรมของจิตทุกทีนั่นจะเป็นต้นทุนเอาไว้ทำให้เกิดสัมมาสติในอนาคตนั้นอย่าไปกลัวตั้งเป้าหมายของการนอนใหม่นอนให้เกิดประโยชน์ก็คือนอนแล้วภาวนาไปด้วยเห็นร่างกายมันนอนไปหายใจด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่หายใจมีคำบริกรรมไปด้วยก็ได้นะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ

0: พอมันไม่พุทโธไปคิดถึงเรื่องอื่นก็รู้ทันนี่คือหลงประมาณนี้นะไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องหยุดคิดแต่อาศัยคิดนั่นแหละแล้วรู้หลวงปู่ดูลย์สอนอยู่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดไม่ใช่ว่าไม่คิดนะตอนรู้นะไม่คิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือคิดไปเรื่อยๆนะแล้วไม่ยอมฝึกรู้เลยเนี่ยก็คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะตอนขณะที่คิดมันรู้เรื่องราวไม่รู้จิตหยุดคิดจึงรู้คือตอนรู้นะไม่ได้คิดพอรู้ปุ๊บความคิดหยุดเลยรู้เกิดขึ้นมาตอนที่ไม่ได้คิดนั่นเองรู้ว่าคิดแต่ตอนรู้นะไม่ได้คิดคือรู้แล้วก็รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งเดียวยังไม่มีกำลังมากพอจะให้รู้ต่อไปก็ไม่ได้จะกลายเป็นพยายามประคองตัวรู้ไอ้รู้หลังจากที่เราประคองเจตนาให้มันรู้นานๆเนี่ยนะก็จะเป็นรู้ปลอมๆหรือรู้ไม่มีกำลังรู้เกิดขึ้นมาแล้วรู้ก็จะดับรู้ดับแล้วก็ทำกรรมฐานต่อนอนไปหายใจไปพุทโธด้วยนะหลงไปแล้วรู้ทันนะคิดขณะที่คิดนั้นไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พอรู้ปุ๊บคิดดับทุกทีนะเพราะนั้นหลวงปู่จึงบอกว่าไม่ใช่ไปห้ามความคิดแต่ให้คิดไปแล้วรู้ทันเรียกว่าอาศัยคิดอาศัยจิตที่เผลอคิดไปนะแล้วจึงมีจิตรู้ไม่ใช่ไปห้ามว่าอย่าคิดถ้าห้ามว่าอย่าคิดนะจิตขณะนั้นกำลังคิดที่จะห้ามไม่ให้คิดก็ เลยทำไม่ได้สักทีก็เลยเป็นการภาวนาหรือเป็นการกระทำที่ไม่มีทางสำเร็จไม่มีทางสำเร็จได้แต่ถ้าภาวนาไปด้วยการพุทโธไปเนี่ยนะนอนไปพุทโธไปหลงคิดแล้วรู้ทันแล้วก็พุทโธต่อหลงคิดแล้วรู้ทันแล้วพุทโธต่อด้วยใจสบายๆแบบนี้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวพอพุทโธไปพอหลงก็นี่หลงแบบหลงไหลหลับไปเลย ก็จะหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าใจสบายพร้อมกันนั้นก่อนจะหลับทำกรรมฐานด้วยมันก็กลายเป็นว่าหลับจริงๆหลับแล้วก็ไม่ไปฝันร้ายแล้วถ้าก่อนนอนเราจะเริญเมตตาด้วยยิ่งดีนะเริญเมตตาแผ่เมตตาไปใจที่มีเมตตาเนี่ยเวลาหลับก็จะหลับง่ายเพราะใจมันอ่อนโยนใจที่แข็งกระด้างใจที่คิดขุ่นมัวเนี่ยมันไม่ได้เจริญเมตตาเมตตาเริ่มที่เมตตาตนเองให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขนะให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยไม่จองเวรใครไม่เบียดเบียนใครให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นอย่างนี้ด้วยมีความสุขโดยทั่วกันใจอย่างนี้มันปลอดโปร่งมันเบามันนุ่มนวลนะแล้วพอนอนไปก็พุทโธไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้แล้วก็พุทโธต่ออย่างนี้นะจะทำให้หลับง่ายขึ้นหรือแม้ไม่หลับก็ยังได้ภาวนาและมีประโยชน์ต่อการภาวนาทุกครั้งที่หลงแล้วรู้ก็จะได้ประโยชน์ทุกทีรู้เสร็จแล้วให้ทำกรรมฐานต่อดูลมหายใจต่อพุทโธต่อนี่นะไม่นานก็จะหลับหรือถ้าไม่หลับก็ได้สติอยู่บ่อยๆก็เป็นผลดีทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่านอนอย่างสบายใจแต่ถ้าอยากจะหลับแล้วบังคับจิตจะหงุดหงิดคิดที่จะหยุดคิดก็กำลังคิดอยู่ก็เลยไม่สำเร็จไม่ต้องไปหยุดคิดแต่ให้มีบ้านของจิตเอาไว้ถ้ามันเผลอคิดแล้วรู้ทันประมาณนี้นะครับนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับหมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ขออนุญาตนะคำถามจากท่านนี้ขึ้นมาถามต่อโยมแพทซี่นะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดพระอาจารย์คะคำว่าเจตนาคือกรรมและทำโดยไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมใช่ไหมคะมันจะมีพุทธพจน์อยู่ใช่ไหมฮะเจตนาหังกรรมมังมัฏฐามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก็เป็นพุทธพจน์ที่ระบุอยู่ว่าการที่มีเจตนาเนี่ยเป็นการทำกรรมจะมีเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใช่ไหมนี่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีก็จะมีการกระทำที่มันเหมือนไม่ได้เจตนา นะเช่นว่าเดินเดินไปเหยียบมดไม่ได้เจตนาไม่ได้เหยียบไม่เจตนาจะเหยียบมดนะอย่างเงี้ยโดยทั่วๆไปก็บอกว่ามันไม่เจตนาหรือว่ายุงกัดแล้วลูบแบบสัญชาตญาณอะไรเงี้ยเหมือนไม่เจตนาไม่ได้เจตนาแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ปลอดจากเจตนาโดยแท้หรอกนะมันจะเป็นการทำด้วยความเคยชินเป็นความเคยชินเช่นว่านั่งนั่งอยู่แล้วเขย่าขานั่งต่อหน้าครูบาอาจารย์ก็นั่งเขย่าขาเนี่ยเป็นความเคยชินถามว่ามีเจตนาไหมมีเจตนามีเจตนาเจืออยู่มันมีเจตนาตรงนี้เป็นการทำกรรมอันนึงเขาเรียกว่ากตัปตากรรมคือปุถุชนเนี่ยมันจะไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านมีปัญญารู้แจ้งแล้วเนี่ยนะไม่มีกิเลสแล้วเวลามีการกระทำอะไรในสายตาของปุถุชนว่าท่านทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาแบบปุถุชนท่านจะเรียกการกระทำนั้นว่าเป็นกิริยาเป็นกิริยาคือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีอวิชชาละกิเลสได้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ท่านพูดท่านแสดงอาการทางกายเนี่ยดูเหมือนเป็นการกระทำเหมือนเป็นกรรมเลยนะแต่มันไม่มีเจตนาแบบปุถุชนแล้วหมดเจตนาแล้วแล้วท่านก็รู้อยู่ด้วยว่านี่ไม่ได้เป็นการทำกรรมแบบปุถุชนท่านถึงรู้อยู่กับใจว่ามันไม่มีเหตุอะไรจะไปเกิดใหม่อีกแล้วประมาณนี้ความที่ปุถุชนทุกครั้งที่พูดที่ขยับตัวคิดมันน่าจะมีเจตนาอยู่นะเพียงแต่ว่าบางทีมันเบาจนกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเหมือนไม่เจตนาแต่กันนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นกตัปตากรรมเคยได้ยินเรื่องท่านมีคนที่เขาเป็นพระเย็บผ้าใช่ไหมเดี๋ยวเป็นการเย็บผ้าแล้วไปถูกตัวแมลงไม่ได้เจตนาแต่แมลงก็ตายเข็มแทงแมลงตายเป็นกตัปตากรรมเออดูถามว่าเจตนาไหมท่านในมุมของปุถุชนทั้งหลายไม่ได้เจตนาแต่มันเหมือนเป็นการทำพลาดแต่ตรงนี้มันยังไม่ปลอดจากอภิชฌาก็กลายเป็นว่าก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วนะจะไอ้ตัวเนี้ยจะให้ผลสุดท้ายก็มาให้ผลจนได้นะมาเกิดเป็นพระอีกทีนึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็คือมีไปเจอในพรานมาในพรานเห็นพระก็เราถือหอกมาแล้วพระท่านหายไปไหนก็ไม่รู้แสดงว่าท่านน่าจะกลัวเราที่ถือหอกกลัวว่าเราจะทำอันตรายท่านก็ไม่เจตนาจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีอันตรายกับท่านนะทิ้งหอกซะเวลาทิ้งหอกท่านก็ในพรานก็หาพุ่มไม้โยนลงไปในพุ่มไม้พระหลบอยู่นั้นพอดีถามว่าเจตนาไม่ได้เจตนานะแต่ไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนก็ยังมีอภิชฌาแฝงอยู่เหมือนกระตัดตากรรมมันในความรู้สึกของคนทั่วไปก็แค่นี้ก็เป็นกรรมเหรอดูน่ากลัวจังเลยหน้าที่น่ากลัวเพราะมันมีอภิชฌาอยู่นั่นเองแต่ถ้าพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเจตนาจริงๆไม่มีอภิชฌาแล้วเพราะนั้นไอ้ที่ว่าเจตนาเป็นกรรมแล้วพอเราทำอะไรโดยไม่มีเจตนาไม่ใช่กรรมใช่ไหมว่าโดยคำแต่ใช่แต่เราถ้าเราเป็นปุถุชนอย่าเพิ่งประมาทเราเป็นปุถุชนนะอย่าเพิ่งประมาททำอะไรโดยไม่มีเจตนาทำไปบางทีนะไปตบหัวเขาอ้าวนึกว่าเพื่อนโทษทีไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะก็ตกไปแล้วก็ต้องมีวิบากอยู่ดีเพราะมันเป็นการทำกรรมอย่างหนึ่งกรรมอันนั้นทำไปไม่ได้เจตนาจะแกล้งเขานะนึกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยนะแบบไม่ได้แกล้งจริงๆนะนึกว่าเพื่อนจริงๆนึกว่าเพื่อนแต่ตกไปแล้วอย่างนี้นะก็เป็นกรรมอย่างนี้เป็นกรรมเรียกว่ากตัปตากรรมนั้นคือโดย โดยที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทเลยก็แล้วกันต้องคอยถี่ถ้วนอยู่เสมอว่าทำกรรมอันนี้จะมีการกระทำอันนี้จะเกิดผลอะไรมีการกระทำอันนี้จะเกิดผลอะไรต้องคอยมีสติเท่าทันฝึกไว้บ่อยๆแต่บางทีก็พลาดใช่ไหมแต่พลาดไปแล้วเนี่ยก็อย่าสบายใจว่าเออฉันไม่ได้เจตนามันอาจจะสบายใจได้ก็โอเคนะแต่ว่าถ้ามันมีวิบากอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ก็ยอมรับไปด้วยกันแล้วกันนะแล้วเราก็เป็นเรื่องที่ประเมินกันยากด้วยนะว่าวิบากอันนี้มาจากกรรมครั้งไหนอะไรอย่างก็เป็นเรื่องยากอยู่เกินกว่าปุถุชนทั่วไปจะมาประเมินได้เองด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอะไรอจินไตยไม่ควรจะไปคิดหมายความว่าเชื่อได้เรื่องกฎแห่งกรรมได้เชื่อได้แต่ว่าไม่ควรจะคิดถึงขนาดว่าไอ้วิบากที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมาจากกรรมข้างไหนเลยมันเกินกำลังเกินภูมิที่จะไปรู้ได้ก็ทำกรรมโดยไม่เจตนาไม่เป็นกรรมอันนี้ใช่โดยคำแต่โดยความเป็นจริงของปุถุชนก็มันมักจะมีเจืออย่างน้อยๆจะมีอภิชฌาแฝงอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามันทำด้วยความพลั้งเผลอทำด้วยความเคยชินหรือว่าทำด้วยความตกใจถามว่าขณะที่เสียงตู้มาแล้วเราก็กระโดดแล้วก็ผลักคนข้างหน้าไปนะเจตนาไม่ผมมันเรียกว่ากระตัดตากรรมเจตนาผลักเขาไหมถ้าว่าโดยเจตนามันไม่รุนแรงอะไรประมาณนี้ตรงเนี้ยเมื่อเป็นกรรมก็ต้องมีผลต้องมีวิบากด้วยนะทีนี้เราจะบอกว่าไม่เป็นกรรมจะได้สบายใจว่าจะไม่มีวิบากเลยก็คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงมันน่าจะมีอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าเหมือนวิบากแต่ไม่หนักว่างี้ดีกว่านะมีวิบากอยู่แต่มันไม่หนักต่อไปโยมโชติธนินนะกราบพระอาจารย์ครับผมภาวนาและปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณ 20-30 นาทีพักหลังๆมานี้จิตมันหลงไปบ่อยมากเลยครับบางครั้งสู้ไหวบางครั้งสู้ไม่ไหวผมต้องทำยังไงต่อครับหรือรู้ไปเรื่อยๆหลงบ่อยไม่ต้องสู้ฮะผิดตรงสู้นั่นเองไม่ต้องไปสู้กับความหลงแค่รู้ตอนรู้ไม่สู้นะถ้าสู้เนี่ยจะทำด้วยใจที่มีโทสะคืออะไรจะเอาจะสู้กับมันไม่ชอบนั่นเองมันต้องยอมรับด้วยใจเป็นกลางเลยไม่ตามกิเลสไปแล้วก็ไม่ต้านด้วยการสู้เนี่ยคือมันต่อต้านกับกิเลสการต่อต้านเนี่ยก็เป็นไปด้วยใจที่แข็งกระด้างนั่นจึงเป็นโทสะนั่นเองแต่ถ้าทำตามกิเลสเลยก็นี่ก็แย่หนักกว่าเก่าก็ไม่ควรจะทำตามกิเลสอยู่แล้วอันนี้คนดีมักจะเวลามีกิเลสนะแล้วไม่ชอบกลายเป็นคนดีที่มีทุกข์แล้วก็ภาวนาไม่ได้ผลไม่ได้ผลคือไม่ได้มรรคผลนี่ถ้าเราไม่ต้องหวังว่าจิตจะต้องดีตลอดเวลาแต่เราจะฝึกฝนให้รู้ว่าเวลาจิตมีพฤติกรรมอะไรยังไงจะขอเรียนรู้ขอรู้เท่าทันออกนาในลักษณะที่ว่าเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่เป็นผู้ไปบังคับหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะจะต้องสงบจะต้องไม่หลงพอมันหลงไปก็จะต้องสู้กันประมาณสู้กันแล้วแพ้ทุกทีสู้ไหวคือได้ช่วงต้นๆพอสู้ไหวก็คือมีแรงที่จะบังคับจิตเอาไว้นะแต่หมดแรงเมื่อไหร่ก็ไปก็กลายเป็นสู้ไม่ไหวไอ้สู้ไหวนี่ไม่ใช่ว่าดีไอ้สู้ไม่ไหวก็ไม่ดีอยู่แล้วคือไม่ดีทั้งคู่ไอ้สู้ไหวนี่ก็คือเครียดอยู่

ูไม่ไหวก็บางทีเพลินนะเพลินไปกับความคิดไปเลยหลงไปเลยอันนี้ก็ปรับทัศนคติใหม่ไม่สู้แต่ไม่ตามใจไม่ยอมแพ้ไม่สู้แต่ไม่ยอมแพ้แต่ยู้แต่รู้แบบยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ตามใจมันด้วยแล้วก็ไม่ต่อต้านกับมันด้วยรู้อยู่ไม่ตามไม่ใช่ไปสู้กับมันด้วยพอรู้ปุ๊บหลงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปเลยเพราะจิตที่รู้นี่เป็นสติและสติปัฏฐานด้วยเป็นกุศลล่ะกิเลสที่ดับไปเมื่อกี้นี้ก็แสดงความจริงว่ามีอยู่และดับไปคือเจริญวิปัสสนาเลยและไอ้รู้นี้เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวนั้นก็ดับไปด้วยจะให้เกิดรู้ใหม่ไม่ใช่ประคองตัวรู้ต่อไปให้ไปทำเหตุคือไปทำกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานด้วยใจที่พร้อมจะหลงแล้วก็รู้ใหม่ไม่ใช่ไปสู้กับกิเลสไม่ใช่สู้กับกิเลสนะปรับทัศนคตินิดหนึ่งนะต่อไปโยมโคซี่ผมเดินจงกรมและมีอาการเบาเหมือนเราแยกกับกายเหมือนกายมันเดินของมันเองครับบางครั้งผมนั่งสมาธิก็มีอาการหมุนพุ่งไปข้างหน้าเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยครับบางครั้งก็รวมลงแล้วก็รู้สึกว่างเปล่าครับยังไงครับเหมือนรายงานเฉยๆนะครับมีอาการเดินจงกรมแล้วมีอาการเบาเหมือนเราแยกกับกายก็ดีนะฮะอันนี้คือเป็นการแยกกายแยกจิตแต่จิตเนี่ยยังรู้สึกเป็นเรากายเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราเห็นงั้นไหมเหมือนกายมันเดินของมันเองมันประมาณว่ามันไม่ใช่เรามันเดินเข้ามาเห็นร่างกายเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งเป็นรูปธรรมที่มันเดินไปเคลื่อนไหวไปมีใจเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆต้องมีสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นแม้จะชั่วขณะก็ตามแต่มันยังรู้สึกว่าไอ้ตัวผู้รู้นี่เป็นเราอยู่ก็ไม่เป็นไรทำต่อไปดูไปนะไอ้ตัวผู้รู้นี่เองก็จะเกิดดับเดี๋ยวก็แยกมาเป็นเห็นเป็นเราเห็นกายเดินอย่างนี้ก็แยกระหว่างจิตกับกายแยกรูปแยกนามเดี๋ยวมันก็รวมกลายเป็นเราเดิน มันไม่ใช่เห็นเป็นเรารู้ว่ากายเดินแล้วเดี๋ยวก็รวมกลายเป็นเราเดินดูไปอ้าวบางทีก็จะแยกออกมาอีกลองสังเกตดูนะไอ้ตัวที่รู้เหมือนว่าเป็นเรารู้ว่ากายเดินเนี่ยเกิดดับด้วยไม่เที่ยงหรอกมันมีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็มีเป็นเราเห็นกายบางทีก็เรากำลังเดินเลยเรากับกายไม่รวมอยู่ด้วยกันเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจก็ทำแบบเดิมทำแบบเดิมต่อไปแล้วสังเกตดูว่าจริงๆแล้วไอ้ความไอ้จิตที่รู้อยู่เนี่ยนะมันเกิดดับแล้วมันคับไม่ได้ด้วยอาการแสดงความเกิดดับแล้วมันคับไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ใช่เราไอ้จิตตัวเนี้ยไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยฝึกให้เกิดจิตผู้รู้มาเพื่อเห็นกายก่อนเห็นกายไม่ใช่เราแล้วก็จริงๆแล้วไอ้จิตก็ไม่ใช่เราด้วยตัวผู้รู้เนี่ยทำหน้าที่เก็บข้อมูลไปเวลานั่งสมาธิเกิดอาการหมุนพุ่งไปข้างหน้าเหมือนรถไฟเหาะพุ่งอย่างไรเนาะเหมือนรถไฟเหาะคว่ำลงไปนะฮะบางครั้งก็รวมลงแล้วก็รู้สึกว่างเปล่ามันเป็นอาการของสมาธินะก็ไม่ต้องไปรักษาหรือไม่ต้องพยายามจะทำให้เกิดแบบนั้นต่อไปนะมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งไม่ใช่เป้าหมายนะไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เกิดแบบนี้ไม่ต้องให้มันพุ่งไปไม่ต้องให้มันรวมลงไม่ต้องว่างเปล่าเลยถ้ามันว่างๆเงี้ยนะก็ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาดูเหมือนว่างๆเหมือนบังคับจิตได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยจิตจะคิดก็ไม่ยอมให้มันคิดทำให้มันว่างๆเงี้ยนะก็เท่ากับว่าไปทำสิ่งผิดปกติจิตปกติมีจะเป็นสภาวะนามธรรมที่ต้องคิดก็ให้มันคิดไม่ใช่ภาวนาเพื่อไม่ให้มันคิดไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันสงบเนี่ยมันก็สงบของมันเองไม่ใช่ไปบังคับให้มัน

แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอมันว่างๆคือบรรลุวัตถุประสงค์ของการภาวนาไม่ใช่ด้วยนะถ้ามันฟุ้งแล้วรู้จะดีกว่าเพราะมันจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตได้ง่ายถ้ามันว่างๆไปมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้แสดงไตรลักษณ์อะไรแต่ถ้ามีผู้รู้อยู่พอมันจิตมันเคลื่อนเข้าไปหาความว่างแล้วเห็นความเคลื่อนอันนั้นอย่างเงี้ยนะมันพยายามเข้าไปหาความว่างเห็นจิตที่เคลื่อนไปมันจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นรู้ขึ้นมาได้ความว่างเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่จิตมุ่งจะไปเป็นเป้าหมายที่ไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนอย่างนี้ได้เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่น

0: ได้นะเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นแต่ถ้ามุ่งจะเอาความว่างมันจะพุ่งเข้าไปมันจะพุ่งเข้าไปหาความว่างแล้วไปอยู่ว่างๆสบายเหมือนสบายแต่ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นวิปัสสนาไม่เกิดความรู้ในแง่ที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรก็กลายเป็นว่ามันได้แค่กลางทางคือทำจิตสงบอยู่กับความว่างได้แค่สมถะกรรมฐานแล้วก็เป็นสมถะที่จะไม่เอื้อให้เกิดปัญญาต่อไปด้วยที่ถ้ามันเคลื่อนไปจากความว่างหรือมีความอยากให้ว่างอันนี้เป็นกิเลสให้รู้ทันกิเลสตอนนี้ก็ได้มีความพอใจในความว่างก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นความพอใจรู้ทันความพอใจอันนี้ก็ได้นะไม่ใช่พอใจแล้วก็อยู่ยาวมาเห็นรู้สึกเออมาคิดแล้วติดใจในความว่างรู้ทันความติดใจเนี่ยนี่ได้นะต่อไปฮะโยมทีเชอร์ทิมกราบนมัสการเจ้าค่ะใส่บาตรแต่ไม่รับพรได้ไหมเจ้าค่ะใส่บาตรแต่ไม่รับพรได้ไหมรู้สึกเหมือนต่างตอบแทนเราใส่บาตรเราต้องการให้ท่านมีอาหารที่ดีฉันแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องการสมควรหรือไม่เจ้าค่ะเป็นเจตนาที่ดีก็คือใส่บาตรมีเจตนาที่จะให้ท่านได้มีอาหารที่ดีฉันซึ่งปกติก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วพระจริงๆแล้วเวลาท่านรับบิณฑบาตแล้วเนี่ยท่านไปเงียบๆนะไปเงียบๆมีหลังๆนี่แหละที่ว่าจะมีการให้พรในขณะบิณฑบาตนะนี้ถ้าเราไปใส่บาตรพระที่ท่านให้พรเราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดที่ท่านให้พรเพราะหงุดหงิดนี่เป็นโทสะสูตรว่าไม่ต้องการบอกนะแล้วเราก็หงุดหงิดเนี่ยนะถ้ากับว่าบุญที่การใส่บาตรครั้งนั้นเนี่ยดับไปด้วยความรวดเร็วความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากการใส่บาตรดับลงทันทีที่ท่านให้พรนี่นะท่านให้พรก็คงห้ามไม่ได้ห้ามไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยท่านให้พรแล้วก็ยืนรับไหว้ท่านยืนน้อมตัวด้วยความนอบน้อมรับฟังท่านให้พรจนกว่าท่านจะให้เสร็จแล้วก็เดินไปอย่างนี้ก็คือไม่ต้องการก็จริงแต่ท่านให้แล้วก็ควรแสดงกิริยาที่เหมาะสมแต่ถ้าเจอพระที่ท่านไม่ได้ให้พรแล้วก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็ท่านเดินไปเลยแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจสมปรารถนาของเราเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าข้อที่ควรระวังก็คือว่าถ้าใส่บาตรกับพระที่ท่านให้พรก็ยืนรับพรด้วยใจที่นอบน้อมนะอาการนอบน้อมและใจนอบน้อมด้วยไม่ใช่ไปต่อต้านนะเราก็ไม่ได้คิดจะให้ท่านมาตอบแทนอาหารด้วยการให้พรซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าท่านทำไปปกติอยู่แล้วให้พรมาทุกคนเลยมาถึงเราก็ไปบอกเราก็ได้ยินท่านให้พรแล้วถ้าเราหงุดหงิดกันนี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกท่านว่าไม่ต้องให้พรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยนะแล้วท่านก็ไม่ให้พรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราบอกไม่ต้องให้พรก็ได้ค่ะแต่ท่านยังให้อยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยนะก็อย่าไปว่าท่านและอย่าไปตำหนิท่านในใจด้วยจะกลายเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็แม้ไม่ต้องการก็รับได้ประมาณนี้นะอย่าให้บุญมันอย่าให้ความผ่องใสในการให้ทานการในการตักบาตรมันดับไปด้วยใจที่ต่อต้านก็แล้วกันนะประมาณนี้นะนิมนต์เลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่าง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจน นาพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุบแรงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี วัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายจะมีโป้งมือชนกันการทำบุญก็คือการทำใจของเราให้เข้าถึงบุญก็คือแต่งใจแต่งใจให้ดีเหมือนกับชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระกายเรียกซักฟอกกายคือชำระกายสะอาดด้วยการชำระล้างด้วยน้ำชำระใจต้องชำระด้วยศีลด้วยสมาธิจึงจะชำระล้างสะอาดได้เพราะใจมันอยู่ลึกละเอียดอ่อนมากที่จะชำระได้ง่ายๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องชำระคือทำใจให้สงบทำสมาธิคือตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ใช้พิจารณาตัวเราว่าเราสงบหรือไม่สงบเราเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปใจก็ร้อนไม่สงบก็พยายามชำระบาปหรือละ

ปรับถ้าใจเย็นใจสบายก็คือว่าเป็นบุญก็เรียกว่าเราชำระล้างสิ่งที่สกปรกออกไปจากใจเราได้แล้วคือเย็นลงดังนั้นการทำสมาธิจึงชื่อว่าชำระจิตใจให้ถึงสุดยอดของบุญด้วยการเรียนรู้หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกนี่คือเรียนรู้เรื่องการทำบุญที่ใจการเริ่มต้นความสงบก็เรียกเรียนรู้เรื่องสมาธิเรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วคืองดเว้นกายวาจาศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ก็คือเรารู้จักสงบกายวาจาใจก็เรียนรู้เรื่องสมาธิสมาธิตัวนี้ก็คือองค์ธรรมที่ประกอบด้วยการภาวนาเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเป็นหลักทำอย่างนี้เรื่อยไปทำจนกว่าเราจะรู้ว่าลมหายใจเราเนี่ยมากน้อยหยาบละเอียดร้อนเย็นหรือจะรู้ความคิดตัวเองว่าคิดอะไรมากคิดอะไรน้อยเราเรียกช่างใจเราคนเรานี่คิดอะไรเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าความคิดเนี่ยอยู่ในใจเรามีเรื่องอะไรมากเราก็เข้ามารู้เรื่องนี้ก็จะสงบบุญเนี่ยเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดถึงว่าเป็นสวรรค์แดนสวรรค์ก็คือแดนในใจเรานี่เองแดนสวรรค์คือใจคนดีเนี่ยเป็นสวรรค์อยู่ทุกเวลาฉะนั้นคนสมัยนี้ที่ว่าเป็นคนใจร้อนใจลายจะเลวเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถทุกวันพระแปดค่ำคนสนใจน้อยก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วใจร้ายที่ฆ่ากันฉกชิงวิ่งราวทุบตีกันทะเลาะเบาะแว้งนี่ไปถามซิว่ามีศีลหรือเปล่าถามว่าคนนี้มีศีล5มั้ยไม่มีเลยคนนี้เคยเป็นคนรักษาศีลอุโบสถมั้ยโดยมากจะไม่เคยเลยล้วนแต่คนที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อดีแม่ดูถูกลบหลู่ครูบาอาจารย์ดูถูกผู้เฒ่าผู้แก่หรือดูถูกเหยียดย่ำเพื่อนบ้านทำลายคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาโดยมากก็ขาดศีลทุกคนสมาธิไม่ต้องไปถามถึงแต่ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ห่างเหินคุณธรรมคือความสงบคุณธรรมคือความเมตตาคุณธรรมคือความกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์คุณธรรมคือมุทิตาคือคอยดีใจกับโลกทุกคนที่มีความสุขคุณธรรมคืออุเบกขาไม่มีเป็นคนเฉยไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นก็คือคนเดือดร้อนใจคุณธรรมจากคนที่การให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาเนี่ยคุณธรรมจะเกิดขึ้นกับคนมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่เรียกว่าคุณธรรมของคนมีศีลคนมีสมาธิคนมีความคิดดีจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าความคิดมีเหตุผลก็ได้ความคิดมีเหตุผลก็คือคนยอมรับธรรมชาติยอมรับเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีใจก็เย็นคิดไม่ดีใจก็ร้อนยอมรับเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเหตุและผลเหตุเกิดอย่างไรเช่นพ่อแม่พูดคำหยาบเพื่อนพูดคำหยาบครูบาอาจารย์พูดคำหยาบ

สังคมพูดคำหยาบนี่เหตุมันเกิดจากคนพูดหยาบกันทุกคนแล้วเราล่ะเราอยู่ในสังคมคนพูดหยาบเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ส่งผลให้เราเป็นคนพูดหยาบเรามาเกิดในดงคนขโมยหมู่บ้านนี้ชอบขโมยกันไม่มีศีลข้อสองพ่อขโมยแม่ขโมยลูกหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนชอบลักชอบขโมยเมื่อเรามาอยู่ในเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นขโมยศีลข้อนี้ก็ตกอยู่กับคนที่ขโมยนี่เขาเรียกว่าเหตุอย่างไรผลออกมาก็คือตัวเราผลออกมาคือเราก็กลายเป็นคนขโมยเพราะอะไรเพราะเหตุไม่ดีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุไม่ดีทำให้เรากลายเป็นคนขโมยคนผิดศีลข้อ3ที่นี่ชอบยังผัวยังเมียกันชอบเล่นชู้สู่สาวกันเป็นสังคมของเขาไม่เล่าว่าลูกใครผัวใครเมียใครมั่วไปหมดเราก็เห็นมาตั้งเล็กพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นงี้เพื่อนบ้านก็เป็นงี้เมื่อเราเห็นงี้เราก็เป็นอย่างนั้นนี่เหตุผลมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนมีเหตุมีผลนี่ตัวปัญญาตัวนี้คนที่นี่พูดไม่มีคำจริงเป็นคนเอาตัวรอดก็ร่อนซื้อถูกขายแพงก็หกปิ้นปั้นกันทั้งหมู่บ้านพ่อเราแม่เราเพื่อนบ้านเราทุกคนก็หกก็ล่อนกันหมดเล่เหลี่ยมกันหมดเหมือนอย่างที่อาตมาเคยไปซื้อของชายแดนของหลอกทั้งนั้นของชายแดนงาช้างมันก็บอกงาเทียมงาจริงของอะไรมันหลอกเราหมดเลยก็คือคนไทยเราคนพม่าคนลาวคนเขมรร่วมกันสังคมนั้นเป็นคนหลอกพอเราเข้าไปเราก็ถูกหลอกชายแดนนี่แสดงว่าเหตุมันเป็นไปอยู่ตรงนั้นผลมันก็ออกตามมาคือที่นั่นมีคนไม่จริงไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำมาค้าขายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลตามมาเหตุดีก็ผลดีเหตุไม่ดีก็ผลเสียศีลข้อ4ข้อ5คนกินเหล้ากันพ่อก็กินแม่ก็กินเพื่อนก็กินพี่น้องหมู่บ้านนี้กินกันทั้งหมดแล้วเราล่ะเราก็ต้องกินเราก็ต้องโตมากับความเมาผลที่สุดเราก็เป็นคนกินเหล้าหมูมืนเมาละหลงไหลก็เหตุมันไม่ดีคนมันก็เลยไม่ดีแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านจะแก้เหตุได้อย่างไรท่านก็บอกว่าแก้ด้วยศีล5เมื่อเหตุเป็นอย่างนั้นผลไงเขาแก้ด้วยการมีศีลสมาทานไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกฎเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาวันพระก็เข้าไปหาบัณฑิตพอวันพระทิ้งวันโกนทิ้งก็เข้าไปหาบัณฑิตคือผู้รู้อยู่ที่การปฏิบัติธรรมผู้รู้ก็คือวัดมีการพูดเรื่องศีล5ศีล8พูดเรื่องกรรมบาปบุญคุณโทษมีการประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญมีเหตุดีหมดสิ่งแวดล้อมดีหมดเราก็ไปเหมือนกับเราลงสระใหญ่ไปอาบน้ำชำระกายใจเมื่อเราไปถึงวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็สวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจไอ้ที่มันเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีมาก็ชำระออกไปจากใจเห็นเขาฆ่ากันเห็นเขาเบียดเบียนกันเห็นเขาฉ้อโกงกันเห็นเขาผิดภูเขาเมียเขาเห็นเขาพูดปดพูดหยาบเห็นเขามึนเมาเราก็มาเห็นสิ่งที่สงบอย่างน้อยพระพุทธรูปท่านก็สงบให้เราดูยิ้มให้เราดูพระพุทธรูปท่านก็สงบนิ่งให้เราดูแล้วยิ่งได้ยินธรรมะ
สนทนาธรรมกันก็ยิ่งทำให้จิตใจของเรามันไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลแต่ยิ่งมีพระสงฆ์มีญาติโยมมาชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยิ่งทำให้เหตุเราดีขึ้นเหตุที่จะแก้ได้พระพุทธเจ้าบอกเหตุทำให้เกิดทุกข์ผลทำเป็นผลมันเป็นทุกข์แต่ที่จริงผลมันเป็นทุกข์เพราะว่าเหตุมันไม่ดีแต่ถ้าเหตุดีเช่นกายวาจาใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เหตุดีผลก็ออกมาสงบกายวาจาใจตัวเราก็ดีลูกหลานก็ดีพ่อแม่ก็ดีสังคมก็ดีเพราะมีศีล5ศีล8เป็นเหตุดีผลก็ดีจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนเหตุสอนผลคนที่โง่กับคนไม่ยอมรับเหตุผลก็คุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนไม่ยอมรับศีล5คือคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนไม่ยอมรับศีล8ก็คนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนพวกนั้นไม่มีเหตุผลคุยไปก็ไร้สาระคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องปล่อยไปตามกรรมคนนั้นก็สร้างเหตุไม่ดีต่อไปเขาก็เมาต่อไปเขาก็โกหกกันต่อไปเขาก็หลอกลวงกันต่อไปเขาก็เบียดเบียนกันต่อไปเขาก็อยู่สังคมที่สร้างเหตุผลไม่ดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเรามีเหตุมีผลคือตัวปัญญาศีลเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลสมาธิคนสงบแล้วก็มีเหตุมีผลจึงว่าคุณธรรมก็เกิดขึ้นคุณธรรมทำให้คนคิดดีเช่นเมตตาเกิดทันทีพอเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเนี่ยคนเราพอเลิกเบียดเบียนกันแล้วด้วยกายวาจาใจปุ๊บก็มีเมตตาคือคุณธรรมพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4คือคุณธรรมของคนมีศีล5คนมีศีล8คนมีศีล2ศีล10ศีล227หรือคุณธรรมที่คุ้มครองโลกโลกอยู่ได้เพราะคุณธรรมคืออุเบกขาหรือพรหมวิหาร4เช่นเราคิดจะช่วยตัวเราให้เรามีศีล5ศีล8ให้เราสงบหายฟุ้งซ่านตะบ้างเมื่อเราช่วยตัวเราให้สงบแล้วเราก็ไปชวนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราลูกหลานเราให้สงบกายวาจาใจบ้างเพราะสร้างเหตุดีกันบ้างคิดร้ายคิดไม่ดีกันมานานแล้ว ก็มาสร้างเหตุคือการถือศีลศีล5ศีล8กันอย่างนี้พอสร้างเหตุดีปุ๊บเมตตาเกิดมากขึ้นก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็คิดช่วยญาติพี่น้องเราแล้วตอนนี้เมื่อช่วยเราดีได้ช่วยญาติพี่น้องเราดีได้ก็มีตัวกรุณานี้มากขึ้นที่คิดจะช่วยเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นหนึ่งกรุณาเป็นคุณธรรมที่สองที่เกื้อหนุนให้กำลังเมตตานี้มากสำเร็จให้กำลังเมตตาสำเร็จได้แต่ถ้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวก็หลงทางได้สงสารคนโน้นสงสารคนนี้สงสารลูกสงสารหลานสงสารบ้านสงสารเมืองสงสารศาสนาจนถึงน้ำตาไหลถึงกระทุกตอมตมสงสารแล้วไม่มีกรุณาเพราะไม่มีปัญญาสงสารอย่างเดียวไม่ได้เขาเรียกเป็นเมตตาตกต่ำเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีตัวกรุณาคิดจะช่วยตัวเองไม่ให้เกิดทุกข์ลำบากกายลำบากใจแล้วก็คิดช่วยคนอื่นให้เข้าหาศีลธรรมให้ได้รู้ว่าศีล5ศีล8เป็นทางที่ช่วยกันได้ก็ชักจูงกันมาถือศีลฟังธรรมพอคนนั้นมีศีลเรามีศีลก็เป็นกรุณามุทิตาพอยินดีตัวกรุณานี่ตัวกรุณาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เมตตาก็สมบูรณ์ช่วยจนสำเร็จถ้าตัวกรุณาไม่พอก็ได้แต่เมตตาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณธรรมนี้ต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาตัวช่วยกันให้สำเร็จเมื่อช่วยสำเร็จปุ๊บช่วยสำเร็จแล้วก็เป็นตัวมุทิตาตัวมุทิตานี่เป็นตัวประกอบไปตลอดทำอะไรสำเร็จก็ดีใจทำอะไรก็สำเร็จก็ดีใจรักษาศีลหน้าสำเร็จก็ดีใจ
สวดมนต์เสร็จก็ดีใจกวาดวัดเสร็จก็ดีใจตักบาตรทำบุญเสร็จก็ดีใจภาวนาสงบก็ดีใจหรือชักชวนคนอื่นมาภาวนาทำความดีตามเราก็ดีใจตัวดีใจเนี่ยใครจะรวยใครจะสวยใครจะดีไงมีชื่อเสียงก็ดีใจตัวนี้ไม่มีความตนีไม่มีความริษยาเมตตาเป็นตัวอภัยไม่มีความโกรธตัวอภัยเหมือนแม่รักลูกอภัยเสมอตัวเมตตากรุณาช่วยตลอดไม่เคยทอดทิ้งแม้จะชีวิตก็ให้ได้มุทิตาก็ดีใจตลอดดีใจที่เขาได้ดีดีใจที่เขามีชื่อเสียงดีใจที่เขามีความสุขตัวนี้ไม่มีความริษยาในใจเลยตัวมุทิตาพอยินดีตัวคนที่ไม่ริษยาคนในใจก็เบิกบานคนอิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาเพื่อนบ้านคนพวกนี้เศร้าหมองใจหน้าเบิกบานแต่ใจเศร้าหมองหรือใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวคนอื่นดีกว่าตัวเองเพราะขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อช่วยเขาได้แล้วดีใจแล้วก็อุเบกขาคราวนี้คุณธรรมข้อที่4เกิดขึ้นองค์ธรรมอันนี้เป็นองค์ธรรมของพรหมไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนคนช่วยได้ก็เฉยช่วยไม่ได้ก็เฉยคราวนี้เป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสังคมที่ดีเพราะมีอุเบกขาในใจใครทำดีก็อยู่ที่ตัวเขาใครทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเขาเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นั่นเองช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมดังนั้นโลกนี้ต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม4ประการคือพรหมวิหาร4เรามีกันแล้วหรือยังเราได้ทำกันแล้วยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ทำเสียให้มีทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราแก่ใจเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครหยิบยืมให้เราได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้มีคุณธรรมพรหมวิหาร4แต่ต้องเป็นพื้นฐานมาจากเหตุดีคือมีศีล5คือมีศีลอุโบสถได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติดูจิตดูใจตัวเองเช่นเรามาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าพรหมวิหารก็เกิดขึ้นเองทำที่ไม่พาคนไปลำบากทำที่ไม่พาคนไปนรกไปเป็นพรหมเขาเจริญอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาได้ฌานได้ปฐมฌานคือใจว่างใจสว่างใจเฉยเขาเจริญพรหมวิหาร4ก็อยู่อุเบกขาเฉยไม่หวั่นไหวใครจะว่าดีก็เฉยใครจะว่าชั่วก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะติก็เฉยก็เป็นพรหมวิหารที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ฌานเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นปีติก็มากขึ้นความสงบก็มากขึ้นความสุขก็มากขึ้นนั่นแหละผู้ที่ได้ปฏิบัติมีเหตุมีผลหรือได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมจึงว่าธรรมะนี้ให้ผลแก่เราในชาตินี้เลยเพราะเราเข้าถึงธรรมฉะนั้นโรคที่วุ่นวายทุกวันนี้โรคขาดคุณธรรมไม่เคยคิดช่วยกันเลยคิดจะเบียดเบียนกันคิดจะเอาเปรียบกันคิดจะช่อโกงคิดจะเอาได้อย่างเดียวไม่เคยเสียสละให้กันเลยไม่เคยคิดจะให้ทานคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยตั้งอยู่ในพรหมวิหารไม่ได้คนที่ให้ทานนี่จะตั้งอยู่ในพรหมวิหารง่ายมากง่ายมากที่จะเกิดเมตตาคนที่ตนีคนที่เสียดายคนที่อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะได้ดีคนพวกนี้ตั้งอยู่พรหมวิหารเบื้องต้นไม่ได้เลยขาดคุณธรรมไร้คุณธรรมเพราะความตนีความโลภความเสียดายความประหยัดกลัวคนอื่นจะดีกว่าตัวเองก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ไหนเลยว่าเกิดมาไม่ได้ทำบาปเลยนี่มันเป็นบาปทำโดยไม่รู้ตัวตนีโดยไม่รู้ตัวอิจฉาโดยไม่รู้ตัวเบียดเบียนกันโดยไม่รู้ตัวกันแกล้งกีดกันกันโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดตัวให้ทานขาดตัวเมตตา
ไม่ต้องไปพูดถึงอุเบกขาแล้วอุเบก

0: ก็อุเบกขาผิดๆเฉยต่อคนดีคนมาพูดดีเราไม่คุยด้วยคนมาชวนเราทำดีเราไม่ทำด้วยชวนเราเข้าวัดเราไม่เข้าด้วยชวนคุยธรรมะเราไม่คุยด้วยอุเบกขาซะเลยแต่ใครมาชวนทำบาปเอาด้วยมาชวนด่าคนโน้นนินทาคนนี้ชวนติติงใครอิจฉาคนโน้นคนนี้เราไปด้วยชวนทำบาปเราไปด้วยแต่ชวนดูทำบุญกับอุเบกขาเขาเรียกนี้อุเบกขามิจฉะเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอุเบกขานี้ไปนรกไม่ใช่ไปสวรรค์อุเบกขาไม่เมตตาใครเอาตัวคนเดียวรอดอย่างเดียวใครจะเดือดร้อนไงก็ช่างมึงไม่มีเมตตาใครจะตกทุกข์ได้ยากฉันก็วางเฉยไม่คิดจะกรุณาใครคิดสมน้ำหน้ามันใครลำบากก็ถือว่าดีแล้วฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วพี่น้องฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนช่างมันกับหัวเราะเยาะอีกว่าใครได้เกิดความเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยยากจนถูกทุกข์ภัยกับชอบใจแต่ถ้าใครได้ดีมีความสุขกับไม่สบายใจกับไม่สบายใจนี่เรียกว่าคนเรามันเดินสองทางเดินสวนทางกรรมดีกับกรรมชั่วฉะนั้นคุณธรรมที่จะมีขึ้นก็ต้องถูกต้องตามสัมมาทิฏฐิคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขานี้เขาเรียกว่าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีคุณธรรมถ้าโลกนี้มีคนพวกนี้อยู่เยอะนะสังคมจะเดือดร้อนมากจะอะไรที่อยู่ที่กินทุกคนจะเอาเปรียบกันมากขึ้นยิ่งเกิดมากเท่าไรโลกก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นท่านั้นธรรมะเนี่ยเป็นการครองเรือนอย่างดีที่สุดศีล5เป็นศีลครองเรือนศีล8เป็นศีลที่ทำให้ครองเรือนอย่างสงบฉะนั้นถ้าโรคนี้มีพรหมวิหาร4เป็นคุณธรรมปกครองแล้วจะไม่เดือดร้อนกันเลยคนเราไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีเหตุผลกันคนที่ทะเลาะกันเถียงกันเพราะคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนไม่ได้คิดก่อนทำไม่ได้คิดก่อนพูดแต่ถ้าคนมีเหตุผลก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดกันกรองมาดีแล้วจึงพูดจึงคิดจึงทำก็ถือว่านั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาที่มีความสุขสงบเป็นบุญกุศลฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนคนมีเหตุมีผลนะจึงไม่สอนคนโง่เลยคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปในพุทธเจ้าเขาไม่สอนไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรพุทธเจ้าเขาไม่สอนก็ถือว่าตัดทิ้งไปเป็นกรรมของเขาแต่ท่านจะสอนสำหรับคนมีปัญญาที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อว่าทำดีให้ผลดีทำชั่วให้ผลชั่วท่านจะสอนเฉพาะคนที่มีความเห็นถูกต้องหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วไม่โง่ไม่งมงายไม่หลงผิดไม่ดื้อไม่รั้นไม่เถียงไปข้างๆครูไม่ตะแบงว่าไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรเหมือนกับคนสมัยนี้บางคนบอกตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วศูนย์อย่างไรกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดแม้ตะหลับยังฝันเลยมันจะศูนย์ได้ไงเราไม่เคยเลิกคิดเนี่ยไอ้ตัวความคิดมันไม่ศูนย์จะศูนย์ได้ไงนั่นแหละตัววิญญาณนั่นแหละตัวจิตนั่นแหละตัววัฏจักรของชีวิตล่ะเพราะมันยังไม่ศูนย์เลยความคิดอันนั้นแต่ถ้าทำความคิดให้ศูนย์สิไม่คิดเลยดีก็ไม่คิดชั่วก็ไม่คิดวางเฉยว่างสว่างสงบอย่างนั้นจึงว่านั่นแหละบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าชาติที่แล้วไม่มีคือเรียกว่าไม่มีชาติไม่มีภพแล้วเพราะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าตราบใดยังกินคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดยังมีความโลภความโกรธความหลงยังวุ่นวายใจอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ละวิญญาณได้ยังไม่ได้ละกิเลสได้ก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองยังมีนรกสวรรค์อยู่นั่นเองเพราะความคิดเรายังไม่ได้ละได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามันลึกกว่านั้นอีก เราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปให้สงบละเอียดอ่อนไปจริงกับความคิดอีกเข้าไปลึกรู้ถึงอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในด่านโน้นต้องไปค้นถึงผวังค์จิตจะไปถึงวังค์จิตจึงจะรู้เรื่องกรรมเวรแล้วก็ต้องไปทำจิตละเอียดอ่อนถึงจิตภายในจิตของตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านไปรู้ลึกขนาดนั้นจึงได้เข้าใจเรื่องของบุญบาปสวรรค์นรกจึงยอมรับแล้วก็สิ่งที่ยอมรับแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามไม่ให้หลงทางผิดจึงต้องมาศึกษาสมาธิกันมากมากขึ้นพื้นฐานของคนเราเนี่ยอยู่แค่ศีลเนี่ยศีล5เนี่ยพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็คือการให้ทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญภาวนามากขึ้นสวรรค์สมบัติก็เกิดขึ้นนิพพานสมบัติก็เกิดขึ้นจากการคนที่พยายามทำตลอดชีวิตจึงจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของตัวเองสมบัติภายนอกแก้แหวนเงินทองบ้านเรือนร่างกายก็เป็นสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่สมบัติภายในที่เราทำกันปัจจุบันนี้ก็ต้องพยายามตั้นกรองประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นในตัวเราเราก็จะเห็นผลในชาตินี้เอาละธรรมเทศนาข้อสมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คนตายไม่มีญาติแต่กลับมีญาติเยอะนะโยมคนมีญาติเยอะกลับไม่มีญาตินะเนี่ยโยมสมฤทธิ์เนี่ยไม่มีญาติเลยพ่อแม่พี่น้องไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ทำงานแล้วก็มาวัดตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวยันแก่ก็ไม่เห็นมีพี่น้องมาสักคนเดียวป่วยผ่าตัดก็มาอยู่วัดเนี่ยก็ไม่มีพี่น้องเลยสักคนเดียวมีแต่เป็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันคนไม่มีญาติโยมแต่บุญที่ตัวเองได้ปฏิบัติเนี่ยก็มาตายในวัดนี่ตายในโรงพยาบาลคนก็ไม่ชีพวกพระญาติโยมก็หมอก็ช่วยกันดูแลยันหมดลมไม่มีญาติกับมีญาติเยอะไหมญาติเต็มวัดใช่ไหมญาติเต็มศาลาแต่คนที่มีญาติเนี่ยฟ้องกันทะเลาะกันอิจฉากันแย่งเงินแย่งทองแตกคอกันตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ตายไม่เผาผีกันเวลาตายปุ๊บไม่มีญาติเลยโยมมาเผาไม่กี่คนหรอกมีญาติกับไม่มีญาติเพราะว่าความไม่มีศีลมีธรรมนะนี่แกมีศีลมีธรรมก็เลยมีญาติเยอะไม่ต้องเอาพ่อแม่พี่น้องมาเผาก็ได้พวกเราก็เผากันได้พระชีญาติโยมเต็มวัดอย่างนี้ก็ไม่เสียใจนะอย่างนี้ก็ไม่เสียใจว่าไม่มีญาติมีญาติเยอะกว่าเพราะมีศีลธรรมเป็นญาติแล้วมีคนดีๆทั้งนั้นเลยมีญาติศีล5ศีล8ศีล10 227ดีก็ญาติขี้เมามาเผาอีกนี่ก็เรียกว่ามีญาตินี่ไม่รายญาตินะไม่รายญาติขาดมิตรคนที่ไม่มีศีลธรรมจะรายญาติขาดมิตรคนที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์จะชีวิตคนที่ไม่เอาศีลธรรมเนี่ยรายญาติขาดมิตรเนี่ยไม่รายญาติขาดมิตรญาติอย่างนี้พาเราไปสวรรค์ดีกว่าดีก็ญาติพาเราไปนรกนะพอตายเจอก็ตั้งวงเล่ากินกันเมาเนี่ยญาติขี้เมาพากันไปมีงานศพต้องกินเหล้าเมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ญาติอันนี้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบางคนยังคืนยังไม่แอบนั่งสมาธิเฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าญาติที่ดีแต่อยู่ที่บ้านเขาไม่เฝ้าหรอกโยมไปทิ้งไว้ศาลาวัดนี่ยังมีคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนที่นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะโยมมีญาติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเขาไม่มีใครกลัวใครเกลียดเนี่ยมีตายปุ๊บเนี่ยก็ช่วยกันอาบน้ำกันเลยนะไม่ขี่ที่พวกหมอพวกไม่ขี่ในโรงพยาบาลอาบน้ำเช็ดอย่างดีเลยอาบน้ำกันถูฟอกกันอย่างดีเลยเนี่ยเขาไม่ได้เกลียดกันนะญาติเราไม่เข้าใกล้หรอกเอาแต่แค่สามีภรรยาไม่ถูกตัวเลยฮะไอ้นี่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาก็อาบน้ำล้างกันอย่างเกลี้ยงเลย ใส่ลงใส่อะไรเสร็จนี่ไม่ใช่ญาติเลยสักนิดเดียวทำไมทำยิ่งกว่าญาติแต่พวกเราเป็นญาติไม่เข้าใกล้หรอกกลัวจะไปถูกนะเก็บหมดเลยแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวก็เอาไปเผาให้หมดนะอย่าไว้นะญาติที่นี่ก็ไม่ได้กลัวดีไหมญาติงี้ดีไหมมิตรงี้ดีไหมไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครกลัวในญาติที่บ้านเราเขากลัวเราไหมเขาเกลียดเราไหมอีตอนนี้ยังเป็นก็เกลียดกันแล้วทะเลาะกันอยู่เรื่อยตายยิ่งกันนี้อีกกลัวจะมาคันนี้หาหมอมาเอาสายสินล้อมเราจะให้มานะกลัววิญญาณจะรั่วไหลเข้าบ้านญาติงั้นรักกันไม่จริงหรอกไม่มีอมตะเขาเรียกรักไม่มีอมตะถ้ารักไม่มีอมตะก็ต้องรักตายไปด้วยกันรักอมตะเราตายก็ขาดใจตายพร้อมกันไปด้วยกันอมตะอันนี้พอตายแล้วเอาไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วไม่มีใครอมตะใช่ไหมศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นอมตะโลกนั้นเขาเป็นมายาโรคมายากลมายาโรคมันเป็นเรื่องของสมมุติไอ้ที่พูดนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงที่ว่ารักๆกันจะตายมันไม่ตายต่อกันหรอกมันไม่ผูกพันกันหรอกไอ้รักมากๆน่ะกลัวมากที่สุดบึกภรรยาสามีจะกลัวภรรยามากตอนตายภรรยาจะกลัวสามีมากตอนตายนอนคนเดียวไม่ได้น่ะคิดสิกลัวจะมานอนกับเราอ่ะเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องจริงโยมเอาเรื่องจริงมาพูดใช่ไหมเรื่องใจดำอ่ะคนใจดำเอาใจดำมาพูดเนี่ยใจดำใจดำไหมทูตีเป็นมึงไม่ให้กูไปนอนที่ไหนเลยไม่ให้นอนกับใครเลยเป็นห่วงตอนตายมึงไม่ให้กูมานอนด้วยใจดำไหมใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่นิยายแล้วเนี่ยใจดำดูสิถ้าเป็นผัวบอกแหมดูสิกูตายวันเดียวเนี่ยเอาหมอผีมาขับกูเลยให้กูเข้าบ้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีวิญญาณเหมือนคนใช่ไหมเราก็ต้องเสียใจดูสิมันกลัวขนาดนี้เลยเขาบอกว่าก็แกเป็นผีเนี่ยจะมาได้ไงฉันเป็นคนเนี่ยก็จะเถียงอย่างนั้นฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากมีสามีผีอ่ะฉันไม่มีอยากมันมีภรรยาผีอ่ะเขาบอกเอาสัญญาเขาจะรักกันจนตายกันแล้วเอาแค่ตายเนี่ยตายแล้วก็ไปแล้วกันด้วยไม่มีใครรักกันเลยตายบางคนเนี่ยถ้าตายแล้วฉันจะไม่แต่งงานฉันจะเอาเธอมาไว้ที่บ้านมีบางคนอาจจะมีบูชาความรักงั้นมีที่พยายามที่ทำบุญทำทานคิดถึงแต่ความดีก็มีแต่ส่วนมากร้อยละ95ก็จะขับให้ไปอยู่วัดหมดไปที่ชอบเธอจะมารบกวนเลยยิ่งรักมากยิ่งไล่มากเลยพอรู้ว่าสามีติดเราภรรยาติดเรายังกลัวใหญ่อย่างนี้มีสามีเจ้าชู้ดีกว่าเนาะเพราะเวลาตายมันไปหาหลายคนไม่มาหาเราให้เมียหลวงสบายโยมมันวิ่งไปหาเมียน้อยเนี่ยนะให้คนมีเดียวโฟเดียวไม่ดีเนาะเพราะมันผูกพันมากอ่ะพอตายมันวิ่งมาหาเราเลยไม่มีส่วนแบ่งแต่เราก็ไม่ยอมเลยจะเอาคนเดียวเนี่ยแต่พอตายไม่เอาไม่ยอมรับมันแปลกไหมโยมคนน่าคิดเนาะน่าศึกษาเนาะแต่ตรงนี้คนเราไม่ศึกษากันจับไปคิดอย่างอื่นกันและนี่เรื่องจริงทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องโกหกเรื่องจริงอะนะคนตายเนี่ยมันคนน่าเกลียดที่สุดในโลกน่าสงสารที่สุดแต่ว่าเขาไม่ให้รังเกียจให้พิจารณาว่าน่าสลดน่าสังเวชถ้าเกลียดแล้วนั่นถือว่าคนนั้นไม่มีน้ำใจต่อกันแต่ที่จริงแล้วตอนตายมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีอะไรจะเกินถวายเลยข้ามาถวายเลยใช่ไหมโยมเราต้องเข้าใจเราต้องคุยธรรมะกันให้รู้เรื่องสร้างโบสถ์เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่โยมมีเจ้าหน้าที่ข้างสำนักงานสร้างโบสถ์ไงอันนี้ อันนี้เรามาสร้างโบสถ์อะไรล่ะเงินต้องเต็มถังนี่เลยมากจังงั้นไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ใครเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ตั้งใจจะมาถวายให้ท่านรับประเคน
0: อาตมาเคนอาตมาประเคนอาตมาเอาคนเดียวแล้วไม่ประเคนเป็นส่วนรวมถ้าประเคนอาตมาแล้วไม่ได้สร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องประเคนนะได้สร้างโบสถ์ไม่ต้องประเคนนะสร้างโบสถ์เอาไว้ตรงเนี้ยสร้างโบสถ์ได้เดี๋ยวประเคนเป็นของอาตมาหมดไม่ได้เดี๋ยวเจ้านี่ที่มารับทีโยมเจ้าหน้าที่มารับให้ทีประเคนไม่ได้ประเคนเดี๋ยวอาตมาเอาหมดทำไมประเคนเนี่ยไปสร้างโบสถ์หมดเลยอาตมานึกว่าห่อไอ้ของมาถวายพระเข้าใจห่อมานี่ขลังห่อไปบัวมาสิเศรษฐีเมืองสุพรรณมาเบิกเงินกรุงเทพอ่ะเขาห่อใส่ผักไปห่อใบบัวห่ออะไรขึ้นรถไปเขาไปแจกคนงานไม่ใครรู้เลยนึกว่าขนผักไปเมืองสุพรรณห่อใบบัวไปอะไรทำเป็นกระเลิกกระล่าไปจนไม่รู้สักทีเดียวเขาห่อใบบัวใบตองทำกันเนี่ยเขาไม่ทำเป็นแต่งตัวหล่อๆก็โก้ไปหรอกเขาตนทุบตายสมัยก่อนนะเขาทำเป็นจนเป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อผักไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ไปเปิดในเงินทั้งนั้นเลยจ้าอันเดียรับพรก็โยมโยมต้องจดชื่อโยมต้องจดชื่อก่อนจดชื่อที่อยู่แล้วจำนวนเงินเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่จำนวนเงินเท่าไหร
1: ่แสน
0: แสนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ
1: ศ
0: ิ
1: ริ
0: พรนามสกุลอะไรเดี๋ยวใครไม่จดให้ดีๆโยมจะได้โมทนาได้คนละแสนเราอยู่ดีๆเราก็ได้เงินแสนเนาะได้โมทนาทำบุญด้วยเนี่ยผมวิหาร4คนไม่ทำก็ได้ รับพรก่อนบางสกุลก่อนบางสกุลไม่ใช่ตายนะบางสกุลให้ดีนะมาจดชื่อที่อยู่บอกให้เจ้าหน้าที่มารับโยมเพราะเงินเยอะอ่ะมีเงินก็มีทุกข์มีเงินก็มีทุกข์ทำบุญแล้วหมดทุกข์เรียกใครมาเข้ามาที่โยมเรียกมาช่วยจดไม่กล้ามาเขียนชื่อให้แม่หน่อยอ้าวเขียนชื่อแม่หน่อยไม่ยอมมาแล้วพอจดไปแล้วเอาชื่อมาแล้วเขียนไว้ข้างหลังเงินแสนนิยมนะถ้าคนอื่นมาโกงไปเสียใจตายเลยแต่ถ้าทำบุญนี่ดีใจยันตายเลยจะว่าแสนเลยแค่พันเดียวใครมาล้วงกระเป๋าเราก็เสียดายนะแต่ถ้าทำบุญนี่ไม่มีเสียดายเลยจะดีใจตลอดชีวิตมันต่างกันนะไอ้เงินแสนคนอื่นมาโกงมาหลอกเราไปมาจี้เราไปมาเอาไปโดยไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะเสียดายจะเสียใจว่าเราไม่รู้ทันคนแต่อย่างนี้เราทำบุญแล้วจะดีใจยันตลอดเพราะไม่มีใครเอาไปเป็นของเราเองอาตมาก็เอาไม่ได้ถึงไม่กล้ารับประเคนนะต้องเป็นของส่วนรวม

คุณสุทินน่ะสุทินนาคบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยเป็นครอบครัวมาอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยแกเป็นคนรีเริ่มเป็นเจ้าภาพทำฐานโบสถ์แกโตมากับวัดนี้แกก็เป็นเด็กที่นี่แต่ตอนนี้แกเป็นนายธนาคารแล้วแกก็เลยพาครอบครัวมาเป็นเจ้าภาพสร้างเสาเข็มทั้งหมดแล้วก็พาพวกมาเพื่อนมาทำเดี๋ยวนี้แกก็จะรับพื้นโบสถ์พื้นปูก็พอดีภรรยาก็ใจบุญมาก

พื้นโบสถ์พื้นปูก็พอดีภรรยาก็ใจบุญมากสามีก็ใจบุญไปกันได้แม่ยายก็ใจบุญแม่ผัวก็ใจบุญไปกันได้เลยโยมลงเรือลำเดียวไม่ต้องขัดคอกันมันเลยทำได้เยอะๆมันมีมากอะมันทำได้มากแต่ถ้าคนบางคนมีมากเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าไม่ลงเรือลำเดียวกันภรรยาอยากทำสามีไม่ทำสามีอยากทำภรรยาไม่อยากทำผลสุดก็ไปไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนมีว่ามีบุญวาสนามาเกิดมีศีลธรรมเหมือนกันเขาก็ทำบุญไปด้วยกันไอ้ลูกก็ว่านอนสอนง่ายเป็นบุญของเขาบางคนบอกว่าพระสังฆทานเนี่ยคนข้างๆวัดไม่เข้าวัดหรอกไม่เข้าพวกขี้เมาเนี่ยแต่คนดีๆเขาเข้าวัดโยมคนที่นี่คนฉลาดเขาเข้าวัดทายกที่นี่เขาฉลาดคนที่เขาไม่กินเหล้าเมายาเขาเข้ามาปฏิบัติมากันทุกวันพระนะโยมคนอื่นไม่เห็นเราแต่มาเห็นรู้ว่าใครมาวัดบางคนบอกว่าเห็นแต่มาคนกรุงเทพคนรวยๆมาไม่ใช่หรอกคนที่นี่ก็รวยคนที่นี่ก็ใจบุญไอ้อย่างคนทุทินเนี่ยก็คนที่นี่ลูกบ้านนี้เป็นคนเจ้าภาพทำรากฐานเลยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้แต่พวกคนโยมผลพวกอะไรเนี่ยเป็นทายกที่เนี่ยคนที่นี่งั้นแหละเป็นคนสร้างวัดนี่มาไอ้คนโยมพวกนี้ไม่เมาพวกเมาเลยไม่ชอบคนนี้ไม่เข้าวัดเข้าเหมือนกันแหละมาหากับข้าวกินแล้วก็ด่าพระด้วยแล้วเผลอโมโหก็แถจานลงครูไปเลยพวกนี้ไม่ก็ไม่ฉลาดแต่คนฉลาดคนที่บ้านนี้เขาคนฉลาดเขาคนมีเขารู้เขาทำบุญเป็นเขามาวัดเขามาถือศีลอุโบสถไม่ใช่คนที่บ้านนี้ไม่เข้าวัดนะคนที่บ้านนี้คนที่เข้าวัดนี่คนฉลาดทั้งนั้นคนมีฐานะทั้งนั้นที่เข้าวัดถือไม่มีก็ไม่จนถือจนก็ไม่จนใจเขามีศีลธรรมงั้นโยมต้องเข้าใจนะคนบอกว่านึกว่าคนที่นี่ไม่เข้าวัดคนที่นี่เข้าก็เข้าจริงๆเข้าถึงวัดเข้าถึงแก่นอ้าวชื่ออะไรนะเอาให้อ่านให้ฟังจะได้โมทนาอ่านดูดิเอาโยมจะได้รวยกันแสนหนึ่งคือคนทำเนี่ยได้เต็มนะคนโมทนาได้ครึ่งหนึ่งนะโยมเอาไป 50,000 นะคนทำได้วิมานทองคนทำนี่ได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินยังนางสิริพรเอื้อดุลเดชาและนางสาวไทยเอื้อเดชาได้ทำบุญสร้างอุโบสถจำนวนเงิน 100,000 บาทอโมทนากันโยมสาธุได้คนละครึ่งอาตมาเป็นคนนำเอาเต็มเลย

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมี

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: อยเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลือกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้า

0: ที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

คยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับอิริยาบถที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดดูกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สถานที่ใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆอย่าได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนอกของเราต้องอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกแค่ไม่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกแค่มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเรา
ห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ที่เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็น
อารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบ
เราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียว

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนเพื่อว่า

แต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันทุกทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นนั่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นควายพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรักไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบัน

ใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่พุ่งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราก็เป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างคือแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเรา
ถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่ถึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเรารอเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอ

จิตเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันติดต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นก็ทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฟื้นใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่

ในการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราไปได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเลวมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้แล้วก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องบัง
พยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจก็เกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฟื้นไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฟื้นใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเริ่มกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราออกไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นจึงว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปนั่นจึงว่าเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยช
กใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยเราน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นถ้าการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เราเงินนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรา
มันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในชั่วขณะสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นพอมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5 นาที10 นาทีเนี่ยมันก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจริงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำกระทำให้มันรู้อยู่ภายในกระทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังนึกเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างนึงอะไรๆมันก็ดีไปหมดนึงแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดที่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาก็ให้เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ของเราสงบยากหรือง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในที่ว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วในเรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับ
ทุกเวทนาบีบคั้นทุกนิวรณ์

กวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกักกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดอย่างเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่แต่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณา

พราะอารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดมันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมระลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ตอนนี้เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเรียนได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิปัจเฉทเมธาวีอโมคังชีวิตังยะถาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปฏิปัจจิกถาพรรณนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปารภหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในค่ำคืนวันนี้ครบในคำรบ100วันพอดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงได้พร้อมเพียงกันมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพนับถือบูชาของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามสติปัญญาของพวกเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการจากไปของหลวงพ่อสนองนับเป็นการสูญเสียเพราะหลวงพ่อสนองนั้นเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนที่เป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังผลให้เกิดเป็นความสุขเป็นความสงบทางด้านจิตใจและด้านสังคมสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อได้สั่งสอนญาติโยมสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอาตมาเชื่อว่ายังคงประทับอยู่ในความทรงจำและจะไม่เลือนจากไปในจิตใจของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าโดยฐานะแล้วหลวงพ่อท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเพราะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แบบหลายส่วนหลายประการด้วยกันถ้าจะประมวลแล้วเนี่ยก็คงจะได้ว่าท่านเป็นครูสอนศิษย์เป็นมิตรของประชาชนเป็นคนของประเทศชาติและเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาในส่วนที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นครูสอนศิษย์อันนี้ญาติโยมที่ได้นำแนวทางหลักธรรมของหลวงพ่อไปปฏิบัติคงเข้าใจดีหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติที่ยึดตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่อาตมาทราบมาเป็นสายของหลวงปู่มั่นเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลแล้วก็นำประพฤติปฏิบัติเป็นหลักใจให้กับญาติโยมสาธุชนเราจะเห็นได้จากสาขาที่ท่านได้นำไปเผยแพร่ในประเทศไทยเราก็มี30กว่าสาขาต่างประเทศอีกก็เกือบ10ซึ่งทุกสาขานั้นก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสงบร่มเย็นให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งที่เป็นศิษยานุศิษย์ชั้นในและก็ชั้นนอกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าท่านเป็นครูสอนศิษย์ญาติโยมคงจะเข้าใจดีและอาตมาก็ขอฝากว่าแนวทางประพฤติปฏิบัติอันนี้ญาติโยมที่เป็นศิษย์ไม่ควรจะละทิ้งแม้สังขารร่างกายของหลวงปู่ของหลวงพ่อสนองจะจากพวกเราไปแต่ว่าหลักธรรมคำสอนท่านยังคงอยู่กับพวกเรานี่เป็นครูสอนศิษย์เป็นมิตรของประชาชนอาตมาเองเมื่อ20ปีก่อนเคยมีโอกาสมากราบพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่วัดสังฆทานแห่งนี้จำชื่อท่านไม่ได้แต่ทราบว่าปฏิปทาที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้น
ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นอย่างมากเพราะท่านเข้มงวดกวดขันในส่วนของการประพฤติปฏิบัติส่วนตนอย่างมากท่านถือธุดงควัตข้อเนสัชิกังคธุดงไม่ยอมนอนทราบว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบ7ปีทุกวันนี้ตมาก็ยังไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรเพราะพระที่นำมาเนี่ยท่านบอกว่าปกติท่านไม่สนทนากับใครแต่วันนั้นอาตมายังจำติดใจตัวเองอยู่ตลอดว่าท่านพูดกับอาตมาเยอะมากตอนนั้นอาตมาเป็นมหาปริญญาใหม่ๆเพิ่งกลับจากการไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จแล้วนึกยังไงไม่ทราบอยากมาที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความคุ้นเคยกับที่นี่เป็นพิเศษแต่กว่าจะมีโอกาสได้มากราบท่านก็ปาเข้าไป20กว่าปีโยมวันนี้เนี่ยอาตมาเองก็กราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพิพิธพัฒนาธรท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสท่านเป็นผู้อาราธนาอาตมามาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็กราบเรียนท่านไปว่าหลวงพ่อมันจะเหมาะหรือครับกระผมเป็นพระเด็กๆท่านก็บอกว่าไม่เด็กแล้วเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณท่านก็บอกว่าให้มาแสดงธรรมเถอะโปรดญาติโปรดโยมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสมากราบคารวะครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพนับถือด้วยนะแล้วก็ถือโอกาสได้นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่มาแสดงแก่ญาติโยมสาธุชนด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนในส่วนที่สองเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นมิตรของประชาชนกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทำไปนั้นก็เพื่อมุ่งหวังความเจริญให้ชาวพุทธโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั้นได้คุณประโยชน์ได้นำสิ่งที่ท่านเผยแพร่ออกไปเนี่ยซึ่งมีหลายส่วนหลายประการเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการนำสื่อที่เป็นคุณงามความดีทางด้านโทรทัศน์ก็ตามวิทยุก็ตามสื่อที่เป็นสื่อพิมพ์ต่างๆก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าโยมสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขอาตมาได้ฟังครูบาอาจารย์หลายที่ท่านบอกเวลาไปเข้าอบรมทั้งปริยัติก็ตามกรรมฐานปฏิบัติก็ตามเนี่ยท่านก็จะพูดเหมือนกันว่าศึกษาวิชาอันใดก็ตามไม่สุดยอดเท่ากับศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเพราะว่าศึกษาวิชาการทั้งหลายทั้งปวงความรู้ทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีจบไม่จบไม่สิ้นจริงๆเดี๋ยวพัฒนาตัวหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนพัฒนาอย่างอื่นต่อไปอีกแต่ถ้าศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาแล้วจบเพราะฉะนั้นนี่คือวิชาที่ดีที่สุดวิชาที่เรียนแล้วจบคำว่าจบโยมก็คงเข้าใจดีหมายความว่าเราจะพบกับที่สุดของชีวิตตามที่เป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่พระองค์ทรงพิสูจน์ปฏิพฤติปฏิบัติมาจนกว่าที่จะได้บรรลุเป้าหมายก็คือตรงนั้นแหละเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อสนองของเราได้ทำมาตั้งแต่ท่านเข้ามาบรรพชาผสมบทกิจกรรมทุกสิ่งทุกประการซึ่งเจริญรุ่งหน้ามากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตได้รับประโยชน์จากหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดเป็นมิตรของประชาชนเป็นคนของประเทศชาติอย่างไรก็ตามเมื่อกี้อาตมาได้ฟังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดผังรายการโทรทัศน์แล้วก็มีการลงชื่ออาตมาเห็นด้วยเพราะทุกวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนับวันคนจะห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนไปมากขึ้นมากขึ้นปัญหามันก็เกิดมากขึ้นอาตมาเองมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศบ่อยล่าสุดก็ไปที่ประเทศพม่าไปร่วมพิธีงานทอดกฐินที่วัดหลวงพ่อมหาศรีสยดอเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาที่เป็นต้นแบบของพองหนอยุบหนอที่เมืองย่างกุ้งกับเจ้าพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จวัดพิชยญาติการามก็ไปเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะเมื่อมาเปรียบเทียบศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมีอยู่ข้อหนึ่งที่อยากจะฝากญาติโยมตรงนี้ไว้นะคนที่นำทัวร์คนที่นำ
ดูแลเรื่องการจัดการเนี่ยเขาก็พูดให้ฟังบนรถเขาบอกว่าโยมเนี่ยอยู่พม่ามาเกือบครึ่งชีวิตตกใจอยู่ประโยคหนึ่งคนที่รู้จักมักคุ้นกันเขาบอกอย่างนี้ว่ามีอะไรก็พูดกันนะมีอะไรก็นั่นเพราะเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่แล้วไกด์ที่เป็นคนไทยเราก็รู้สึกแบบขำๆในใจว่าไอ้พูดอย่างนี้เหมือนจะไปนะวันนั้นวันนี้แล้วบอกไว้เสร็จโยมว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงทีแรกก็ไม่เชื่อผ่านไปประมาณ 4-5 คนแล้วก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมชาวพม่าถึงได้รู้วันตายตัวเองพอไปสอบถามถึงได้รู้ว่าเพราะประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดโดยเฉพาะในข้อของเรื่องการฝึกสติคนฝึกสติเนี่ยจะไม่หลงลืมแล้วจะกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องอย่างนี้ต้องอาศัยการทำจนกระทั่งเคยชินทำให้เป็นนิสัยเหมือนญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อด้วยกันนี่แหละทำให้เป็นนิสัยเพราะชีวิตเราทั้งหลายมันไม่แน่นอนโยมนะทุกคนเรารู้กันหมดแหละเราเกิดมาเราก็ต้องตายแต่จะไปเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่สิ่งสำคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝากอะไรไว้ให้กับคนข้างหลังบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเราเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบหลายด้านเหลือเกินโดยเฉพาะด้านเสียสละท่านเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพิสูจน์หลักธรรมคำสอนแล้วก็นำออกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้รับความสุขตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไปนะโดยเฉพาะท่านก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องชาติสิ่งที่อาตมาฟังโยมประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่ว่าระดมกันหน่อยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะตราบใดก็ตามที่สื่อที่เป็นความสงบสุขไปสู่ประชาชนมากตราบนั้นสังคมเราก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราปล่อยให้ฝ่ายที่เป็นความรุนแรงมีพลังอำนาจมากอาตมาก็เป็นห่วงว่ามันจะไปกันไม่รอดโยมสื่ออย่างนี้เราต้องช่วยกันประคับประคองแล้วก็อดทนเข้มแข็งสู้ให้มากที่สุดประชาสัมพันธ์กันให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อท่านทำเป็นแบบอย่างไว้เพราะท่านนึกถึงประเทศชาตินะอินเดียโยมทราบว่าหลวงพ่อท่านนำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ท่านทำตลอดก็คือท่านนำปฏิบัติธุดงควัตแม้กระทั่งอินเดียท่านก็ทำมาหลายครั้งนำญาตินำโยมยำพระสงฆ์องค์สมณเณรเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติอินเดียเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาแต่เหตุใดปัจจุบันนี้ถึงได้เกือบจะล่มสลายไปหมดสิ้นทั้งหมดทั้งหลายก็ส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับพุทธศาสนิกชนเรานี่แหละนะถ้าเราเข้มแข็งมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะก็คือเหมือนอินเดียที่มันล่มสลายไปหรือเกือบจะล่มสลายเพราะฉะนั้นท่านนึกถึงชาติอาตมาวันก่อนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องก็กำหนดสติไปด้วยแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาเรื่องนึงเพราะว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่เคยมีขอบขั้นไม่เคยมีขอบเขตว่าเป็นชาติ

การชาตินี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นสากลก็เลยนึกขึ้นมาอยู่ได้เรื่องหนึ่งว่าในขณะนี้สมเด็จพระมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชาพระองค์ทรงสวรรคตไปเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไทยประชาชนคนไทยรวมไปถึงพระสงฆ์ไทยเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระองค์ในนามรัฐบาลไทยคนไทยและคณะสงฆ์ไทยอาตมาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะวิเศษไปกว่านี้พออาตมากลับมาจากศาสนกิจที่ญี่ปุ่นก็นำเรื่องนี้ปรึกษาหารือกับญาติโยมที่อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีรู้จักกันเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องอยู่โยมคาดว่าเร็วๆนี้เพราะอาตมาเห็นว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยโดยเฉพาะพระที่สวดพระพิธีธรรมเพราะที่สุดในประเทศไทยเราเนี่ยโยมมีอยู่10สำรับถ้าญาติโยมได้ดูถ่ายทอดสดในเวลาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงสวรรคตจะมีพระพิธีธรรมไปสวดถวายแต่ละคืนแต่ละคืนจะมี2สำรับผัดเปลี่ยนกันไปนะเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยย้อนยุคไป 6-70 ปีที่แล้วเนี่ยโยมเขาสวดกันยันสว่างตั้งแต่เช้ายันสว่าง24ชั่วโมงไม่มีหยุดแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็สวดไปแค่เที่ยงคืนก็หยุดเพราะที่สุดโยมนะก็ได้ความคืบหน้าว่ากำลังดำเนินเรื่องอยู่น่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็สรุปให้ฟังว่าหลวงพ่อของเรานั้นเป็นต้นแบบของนักเสียสละความสุขส่วนตัวทั้งหมดท่านละทิ้งหมดแล้วก็มาพิสูจน์หลักธรรมคำสอนแล้วก็เป็นต้นแบบให้ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้ดำเนินรอยตามหลวงพ่อของพวกเราเรียกว่าเป็นคนของประเทศชาติที่สำคัญเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาญาติโยมปัจจุบันนี้เนี่ยอาตมาในฐานะสนองงานคณะสงฆ์ดูแลเป็นเลขานุการวัดอรุณราชวรารามซึ่งโยมที่เคยติดตามข่าวสารจะเห็นว่ามีกิจกรรมตลอดปีล่าสุดก็มีการบูรณะส่วนสำคัญในพระอารามเพราะตรงนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นพระราชวังเดิมจะต้องดูแลรักษามรดกของชาติให้อยู่ให้นานที่สุดนะสิ่งสำคัญก็คือว่าพระเนี่ยโยมตอนบวชว่ายากแล้วนะเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยจะให้บวชเข้ามาก็เป็นเรื่องยากถ้าตมาพูดสถิติให้ฟังแล้วโยมจะตกใจเมื่อก่อนเนี่ยมีพระสงฆ์บวชเข้ามาประมาณ 500,000 กว่ารูปย้อนหลังไป 4-5 ปีณปัจจุบันนี้สถิติลดลงมาเหลือประมาณ 300,000 เศษแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นก็คือว่าที่จะบวชจำพรรษามีน้อยมากโยมอาตมากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าของผมก็มีจำพรรษาเพียงแค่5รูปแล้วก็ไปถามกลับไปว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่า 3-40 รูปย้อนหลังไป 20-30 ปีที่แล้วน่าเป็นห่วงโยมแล้วที่สำคัญหนักไปกว่านั้นก็คือว่าบวชระยะสั้น7วัน15วันนะแล้วถ้าเกิดไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เลยได้แต่เพียงกระพี้ออกไปเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาจึงบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเราเนี่ยท่านเป็นทายาทสืบพระพุทธศาสนาท่านไม่ทราบอาตมาไม่ทราบปณิธานของท่านว่าทำไมท่านถึงได้บวชอยู่ตลอดชีวิตเป็นต้นแบบที่ดีงามแบบนี้แต่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าใครก็ตามที่ได้พิสูจน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วไม่สึกหรอกโยมนะบวชเข้ามาว่ายากแต่อยู่เป็นพระยิ่งยากไปกว่านั้นเพราะต้องสำรวมระมัดระวังกิริยามารยาทแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของพวกเราเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามว่าท่านเป็นทายาทของพระศาสนาสรุปก็คือว่าท่านทำหน้าที่เป็นครูสอนศิษย์เป็นมิตรของประชาชนเป็นคนของประเทศชาติและเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาพระบาลีที่อาตมาได้หยิบยกขึ้นมาในเบื้องต้นที่บอกว่าปฏิปัติเชทเมทาวีเป็นต้นนั้น
มีใจความว่าคนฉลาดทั้งหลายย่อมประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นชีวิตที่ไม่โมฆะไม่ไร้สาระนี่เป็นพระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากเตือนพุทธบริษัทที่อยู่กันต่อมาจนกระทั่งบัดนี้ว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเกิดมาสุดท้ายเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยากจะฝากหลักธรรมที่ญาติโยมสามารถนำไปพินิจพิจารณาและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติในฐานะต่างๆกันอยู่4ข้อด้วยกันเรียกว่าเป็นการเติมสุขให้กับชีวิตทฤษฎี4ปอโยมนะปอที่1เรียกว่าปิดปอที่2เรียกว่าเปิดปอที่3ปรับและปอสุดท้ายปล่อย4ปอโยมปิดเปิดปรับแล้วก็ปล่อยอาตมาเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการดำเนินชีวิตมันก็มีแต่ถ้าไปเทียบหลายๆประเทศแล้วประเทศไทยเรายังไม่ขนาดเข้ายากหมากแพงถึงขนาดอดตายแต่สิ่งที่เป็นห่วงกันมากกว่าก็คือว่าประเทศเรานี่อิ่มตายโยมกินเงินไม่บรรยะบรรยังจนกระทั่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมโรงพยาบาลนี่เจริญเอาเจริญเอาโยมเพราะว่าเรากินกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรามากที่สุดพิจารณาดูแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ทางใจซะมากกว่าปัจจัยขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเราเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราไม่ค่อยฝืดเคืองเหมือนแถบทางประเทศที่เขาลำบากมากกว่าเราแถวแอฟริกาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพูดง่ายๆพืชปัจจัยขั้นพื้นฐานบ้านเราไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ถึงแม้บ้านเราจะโดนมรสุมมาเป็นระลอกระลอกอย่างไรก็ตามแต่ด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์บ้านเราในปลูกอะไรก็ได้มันมีเต็มไปหมดลองไปดูแถบประเทศที่เขาลำบากกว่าเราโยมปลูกอะไรบางทีก็ขึ้นอย่างสองอย่างแต่บ้านเรานี่เต็มไปหมดของกินของใช้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่จะนำมาให้ญาติโยมนำไปพินิจพิจารณาก็คือเรื่องของทุกข์ทางใจมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราทุกข์ใจกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่หนึ่งเรียกว่าปิดเนี่ยปิดเส้นทางแห่งความทุกข์เราต้องรู้จักปิดโยมคนโบราณเรานี่ฉลาดมากรู้จักสร้างสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเนี่ยโยมที่เคยไปที่นู่นที่นี่อาจจะเคยเห็นลิงมีอยู่3ตัวโยมลิงตัวที่1นี่ปิดตาตัวที่2ปิดหูตัวที่3ปิดปากเพราะโบราณเขาถืออย่างนี้โยมให้ปิดตาทั้งคู่ปิดหู2ข้างปิดปากเสียบ้างแล้วจะนอนนั่งสบายหมายความว่าอย่างไรโยมหมายความว่าตาเราไม่บอดเนี่ยก็ให้ทำเป็นเหมือนตาบอดทำเป็นมองไม่เห็นซะบ้างเพราะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในโยมปัญหาที่มันเกิดมาจากเพราะตาเราคอยจ้องดูโยมโยมลองพิจารณาดู10เรื่องที่เข้ามาสู่เรามองเห็นเนี่ยไอ้ที่จะถูกใจเราเนี่ยอาตมาว่ามีไม่ถึงครึ่งแต่ถ้ายิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วนี่โยมนะหงุดหงิดไปหมดแค่เรื่องในบ้านเราเรื่องในครอบครัวเรากิจการในงานของเราที่รับผิดชอบอยู่นิยมถ้าเราไม่รู้จักสะกดกั้นไม่รู้จักปิดซะบ้างนิยมอาตมาเชื่อว่าทุกตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นในโบราณเขาฉลาดจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักทำเป็นตาบอดซะบ้างปิดตาโยมทำเป็นมองไม่เห็นซะบ้างแล้วมันจบนะโยมลองพิจารณาดูจริงไหมนะลองพิจารณาดูมันจบจริงๆไอ้ที่มันเกิดเรื่องเพราะว่าเราไปมองเห็นนี่โยมมันก็ไม่ถูกใจเราเพราะว่าเรื่องที่เรามองเห็นเนี่ยจะให้มันถูกใจเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนเราความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันบางคนเห็นแล้วชอบบางคนเห็นแล้วไม่ชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดปิดเส้นทางแห่งความทุกข์ประการที่หนึ่งต้องทำเป็นมองไม่เห็นแล้วโยมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องฝึกโยมลองเอาไปใช้โยมปิดตาจบปัญหาจบเข้าไปในบ้านเนี่ยโอ้เห็นนี่ดู

นี่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยเพราะมันทำให้ถูกใจทั้งหมดไม่ได้หรอกโยมคนมันไม่เหมือนกันปิดอันที่สองปิดหูก็เช่นเดียวกันเรื่องที่มันเข้าหูเรามาในโยมสิบเรื่องที่มันจะถูกใจเรานะไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะฉะนั้นต้องทำเป็นหูหนวกต้องทำเป็นไม่ได้ยินเราเรื่องมันจบนะแล้วก็แปลกนะคนไทยเราในโยมนะไอ้ปิดที่สามในสำคัญปิดปากในโยมเพราะเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาทะเลาะเบาแว้งเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลก็เพราะว่าปากนี่แหละโยมมีอยู่หนึ่งเดียวแต่ว่าทำหน้าที่สองอย่างอื่นมีสองทำหน้าที่หนึ่งเดียวหูก็มีสองข้างตาก็มีสองแต่เขามีหน้าที่ฟังกับมีหน้าที่ดูเท่านั้นแต่ว่าปากมีหนึ่งเดียวทำหน้าที่สองอย่างไอ้หน้าที่กินเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักบัญญัติบัญญัติกินไม่รู้จักพิจารณามันก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บอันนั้นยังไม่เท่าไหร่โยมเพราะว่าเกิดกับตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าพูดไปแล้วนี่โยมก่อนพูดไม่มีปัญหาเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเราถ้าเกิดว่าไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่ตัวอะไรก็ไม่มีผลกระทบมากแต่ถ้ายิ่งเป็นผู้บริหารประเทศบ้านเมืองต้องระมัดระวังให้มากที่สุดสุนทรผู้พูดไว้ดีโยมท่านบอกว่าถึงบางพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตหากพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาต้องระวังให้มากที่สุดโยมโบราณเขาถึงบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีระมัดระวังคำพูดคิดให้ดีก่อนพิจารณาให้ดีก่อนพูดไปเพราะพูดไปแล้วเนี่ยไอ้พูดให้คนเกลียดมันง่ายแต่พูดให้คนรักให้คนประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนี่แหละโยมปิดเส้นทางแห่งความทุกข์ปิดตาปิดหูปิดปากแล้วยังไม่เท่านั้นคนโบราณเราโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยครูบาอาจารย์แต่โบราณนิยมท่านสร้างสัญลักษณ์อย่างหนึ่งพระปิดตาไงโยมนะปิดตายังเอาไม่อยู่นะยังมีปิดทวารทั้ง9อีกนะโยมนะใครที่เป็นเซียนพระที่ชอบพุทธศีลน่ะจะรู้ดีโอ้โหปิดหมดโยมไม่ใช่แค่3อย่างที่ตมาว่ามานะไม่ใช่แค่ตาหูปากนะโยมปิดหมดที่เขาเรียกพระปิดทวารทั้ง9มันเป็นสัญลักษณ์โยมเป็นปริศนาธรรมถ้าเราไม่ขบไม่คิดเราก็ยังหาว่าโอ้งมงายนะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกประการนิยมมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาเราถ้ารู้จักหยิบเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ไปใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะทุกอย่างเป็นครูเราหมดโยมนะสรุปก็คือว่าปอที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักปิดแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลองดูโยมปิดอะไรได้ปิดแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะต้องปิดในสิ่งที่มันควรปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไปนำไปสู่ปอที่สองปิดอย่างเดียวไม่ได้โยมนะโดยธรรมชาติมันต้องมีทั้งเข้าและออกปอที่สองเรียกว่าเปิดในที่นี้หมายความว่าเปิดใจรับความดีงามในโลกนี้โยมไม่ใช่โลกแห่งความมืดไม่ใช่โลกแห่งสีเทาสีดำทั้งหมดชีวิตมันมีหลายรูปแบบชีวิตมันมีหลายช่วงสมหวังก็มีผิดหวังก็มีเราต้องรู้จักนะเปิดใจรับความดีงามอย่าไปคิดแต่เรื่องที่มันทำให้เราวิตกทุกข์ร้อนสิ่งดีๆยังมีอยู่อีกเยอะในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเขาจึงสอนคนด้วยการกระทำเนี่ยอาตมาเคยไปแสดงธรรมที่วัดสังกระจายเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยคนหนึ่งพอฟังเทศจบปุ๊บเข้ามาบอกว่าท่านเจ้าคุณผมขออนุญาตขับรถไปส่งที่วัดได้ไหมครับก็บอกว่าได้เสร็จแล้วพอขึ้นรถเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ว่าท่านเจ้าคุณครับผมขออนุญาต เปลี่ยนให้ทราบนิดหนึ่งว่าผมกว่าจะเข้าใจคำสั่งสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านสั่งว่าสึกไปแล้วอย่าห่างวัดใช้เวลาถึง6ปีเต็ม6ปีคำว่าอย่าห่างวัดคือแกบอกอย่างนี้ว่าสัปดาห์แรกที่สึกออก

ายเนี่ยเข้ามาวัดทุกวันโยมนะพอผ่านไปเดือนที่2โยมเริ่มหายไปละเข้ามาได้แค่สัปดาห์ละ3วันพอเดือนที่3โยมเข้ามาได้สัปดาห์ละ1พอเดือนที่6ที่7ไปแทบจะไม่ค่อยได้เข้ามาพอพ้นไปในปีที่5โยมเริ่มคิดจะพิจารณาแล้วว่าเอ๊ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าสึกไปแล้วอย่าห่างวัดคงไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองเข้ามาในวัดคงหมายความว่าเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็เลยกลับมาทบทวนหลักธรรมคำสอนใหม่ว่าบวชมาทั้งพรรษาเนี่ยเอามาใช้นะตั้งแต่ข้อสติสัมปชัญญะเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอที่สองเนี่ยเราต้องเปิดใจรับความดีงามสะดวกอย่างไรทำอย่างนั้นเพราะบุญเนี่ยใครทำใครก็ได้บุญแปลว่าความดีบุญแปลว่าความสุขต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจแล้วบุญมันมีหลายระดับโยมบุญที่ยากที่สุดเนี่ยคือบุญที่ไม่ต้องเสียตังค์ยากจริงๆลองไปถามพระสงฆ์องค์สามเณรว่าท่านบวชเข้ามาเนี่ยท่านอยู่กันยากแค่ไหนโยมกว่าท่านจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นครูบาอาจารย์ได้ขนาดนี้เนี่ยท่านอดทนอดกลั้นต่อความรบกวนของกิเลสต่อการบีบคั้นของกิเลสนี้มากมายเหลือเกินเนี่ยโยมลองพิจารณาดูโยมเองแล้วกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่โยมจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเราก็ทำบุญไปตามประเพณีถึงเทศกาลทอดกฐินก็ไปทอดกฐินกันบางคนถึงขนาดหนักว่าโอ้ปีนี้เจอสองกฐินเยอะรับไม่ไหวนะอย่าไปรังเกียจบุญแต่ถ้าโยมลองมารักษาศีลที่โยมจะรู้ว่ามันยากกว่านั้นหลายเท่าอาตมาขอหยิบยกตัวอย่างหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลมีลูกชายเศรษฐีอยู่คนหนึ่งพอพ่อเสียไปปุ๊บก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะรักษามรดกของหลวงพ่อไว้ไอ้ของพ่อตัวเองตระกูลตัวเองไว้ให้มากที่สุดก็รู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญสร้างโน่นสร้างนี่เรื่อยๆก็ไปปรึกษาเจ้าวาดที่วัดในสมัยนั้นว่าผมอยากจะทำบุญจะต้องทำอย่างไรท่านเจ้าวาดท่านที่วัดนั้นท่านก็บอกว่าก็บริจาคทานสิเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระสงฆ์องค์สามเณรท่านบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้ทำมาหากินเหมือนญาติโยมท่านต้องอาศัยญาติโยมนี่แหละก็ทำได้โยมไม่มีปัญหาเลยเป็นเจ้าภาพถวายพระเป็นร้อยๆองค์เป็นพันๆองค์เป็นหมื่นๆองค์ทำได้เสร็จแล้วก็ทำแล้วก็มีปีติมีความสุขไปถามอีกว่ามันมีบุญที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมบอกมีรักษาศีลสิโยมนะก็ทำได้โยมรักษาศีล5รักษาศีล8แล้วก็มาถามอีกว่ามีบุญมากกว่านี้อีกไหมบวชสิโยมเริ่มมีปัญหาโยมพอเริ่มบวชเริ่มมีปัญหาแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเริ่มละวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเข้ามาอดทนอดกลั้นรักษาศีลเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนั้นก็ต้องมานะเมื่อก่อนเคยสุขสบายคนมีเงินมีทองก็มีความสุขสบายตามอัตภาพของคฤหัสถ์วิสัยแต่ถามว่าหมดทุกข์หรือยังไม่หมดหรอกโยมบทเนนก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะข้อกำหนดในเรื่องของศีลเนนมันยังน้อยแต่ที่มีปัญหาคือตอนบวชพระนี่แหละโยมพอบวชเสร็จปุ๊บในสมัยครั้นพุทธกาลจะต้องส่งไปสำนักพระวินัยทอดก็คือพระที่ท่านสอนด้านวินัยอ่ะท่านก็บอกว่าเอออย่างนี้ทำไม่ได้นะทำอย่างนี้เป็นอาบัติโอ้มาพิจารณาแล้วขยับตัวไม่ได้เลยโยมเป็นอาบัติไปหมดเสร็จแล้วยังไม่เท่านั้นพอไปถึงพระธรรมกถึกพระธรรมทรก็จะสอนด้านธรรมะโอ้มาคิดจารณามาพิจดูแล้วว่าขยับความคิดไม่ได้เลยโยมเป็นบาปไปหมดถ้าเราจะบวชมาทำอะไรเนี่ยขยับตัวเป็นอาบัติขยับความคิดนู่นคิดนี่ก็เป็นบาปไปหมดพรรษานั้นโยมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ผอมไปตามลำดับครูบาอาจารย์ที่เป็นอุปัชฌาย์ก็ช่วยไม่ได้โยมสุดท้ายเดือดร้อนไปถึงใครสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปัชฌาย์ก็พาไปหาพระองค์
พอพระพุทธเจ้าทราบที่มาที่ไปของความทุกข์ปุ๊บก็เลยรู้ว่าอ๋อสาเหตุผลก็คือว่าพระเนี่ยท่านมีต้องรักษาวินัยเยอะแล้วก็รักษาพระธรรมคำสอนนี้มากมายเหลือเกินพระธรรมกับพระวินัยพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูรู้จริตของคนพระองค์บอกว่าเอางี้ไหมถ้าให้รักษาอย่างเดียวได้ไหมพระรูปนี้ท่านก็บอกว่าทำได้ถ้าอย่างเดียวนี่ทำได้สบายเลยรักษาจิตของตัวเองทำได้ไหมแล้วปฏิบัติไม่เท่าไหร่หรอกโยมบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยโยมนะเพราะฉะนั้นการเป็นพระเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญมันมีหลายระดับโยมเราต้องพัฒนาชีวิตของเราไปตามลำดับไม่งั้นเสียชาติเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนโยมเกิดเข้ามาแล้วแต่เพียงชาวพุทธแต่เพียงเปลือกเพียงกระพี้เนี่ยไม่ได้นะขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งโยมอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกว่าจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่ลึกซึ้งทำให้คนหมดกิเลสได้ก็สุดท้ายของชีวิตเพราะว่าเกรงใจพระพุทธเจ้าถ้าจะไปสอบถามปรึกษาหลักธรรมคำสอนที่มันลึกซึ้งก็เกรงใจว่าพระองค์จะเหนื่อยนะก็ไม่เคยที่จะไปรบกวนพระองค์เลยคิดอย่างนี้นะโยมนะเหมือนญาติโยมอะเวลาจะแบบติดขัดเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าทำอย่างนี้มันถูกมันต้องไหมแล้วก็ไปเกรงใจว่าเดี๋ยวจะรบกวนหลวงพ่อไม่กล้าไปปรึกษาอารมณ์กรรมฐานเนี่ยไม่ได้นะโยมนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะนี่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยมารู้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาลึกซึ้งได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับที่3ก็สุดท้ายของชีวิตโยมโอ้โหมาเข้าใจเกือบจะหมดเวลาซะแล้วเพราะฉะนั้นโยมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าเปิดใจรับความดีงามเนี่ยต้องพัฒนาไปตามลำดับเราแค่ให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องยากรักษาศีลจะยากขึ้นมาลำดับหนึ่งเพราะมันต้องอดทนอดกลั้นเอาตัวเราเองมาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้ายิ่งมาเจริญกรรมฐานอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยโยมเป็นเรื่องยากเพราะใจเราเนี่ยข่มยากกลั้นยากที่สุดเพราะใจมีหน้าที่คิดแล้วเราไปห้ามความคิดไม่ได้หรอกนะใครที่ไปฝืนห้ามความคิดถือว่าผิดธรรมชาติเพราะใจเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปห้ามแต่ให้กำหนดรู้ทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้เราหนีนะแต่ให้เรากำหนดรู้โยมแต่สิ่งที่เราให้กำหนดละคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากละโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากตายจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าปอที่สองเราต้องเปิดโยมสิ่งดีๆยังมีเยอะชีวิตเราไม่ใช่มีแต่ผิดหวังซ้ำซากต้องเวลาใครเราผิดหวังนิยมหรือเวลาเราผิดหวังเนี่ยต้องนึกถึงว่าคนที่เขาลำบากเขาตกทุกข์ได้ยากกว่าเรามีอีกเยอะคิดอย่างนี้โยมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเหนื่อยกว่าเราหลายเท่าเพราะพระองค์ทรงเป็นภาระประชาชนทั้งประเทศสมเด็จพระสังฆราชครูบาอาจารย์เราเนี่ยเหนื่อยกว่าเราหลายเท่าพวกเราเองเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับพระองค์แล้วเรื่องเล็กๆโยมนะให้เรามีความอดทนมีความริยาอุตสาหะแล้วก็ฮึดสู้ต่อไปสร้างกำลังใจขึ้นมาว่าครูบาอาจารย์คนที่เหนื่อยกว่าเรามีเยอะนึกถึงความดีโยมมันจะทำให้เกิดความสบายใจนี่ปอที่สองเรียกว่าเปิดปอที่สามโยมปิดก็แล้วเอาไม่อยู่เปิดก็แล้วก็ยังเอาไม่อยู่ต้องปรับเรื่องปรับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเมื่อเราย้อนหลังไป 40-50 ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใครที่ยังใช้ความคิดแบบเดิมๆโยมยังจำได้ไหมเมื่อตอนฟองสบู่แตกมีคนที่ปรับสภาพของตัวเองไม่ได้รับกับสภาพที่ตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงไม่ทันไม่อยากอยู่โลกนี้ฆ่าตัวตายแล้วหลายคนมากทั้งที่เราลืมนึกไปว่าวันแรกที่เราลืมตามาสู่โลกนี้เราไม่มีอะไรมาเลยขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งใครที่กำลังทุกข์หนักทุกข์จนขนาดว่ามันไม่อยากอยู่โลกนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงได้ประสบเคราะห์กรรมมากมายขนาดนี้ขอให้คิดอย่างนี้โยมว่าวันแรกท
ที่เราเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเงินสักบาทก็ไม่มีผ้าสักผืนก็ไม่มีที่เรามีอยู่ใช้กินปัจจุบันนี้เป็นสมบัติของโลกมนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงๆโยมลองพิจารณาดูให้นึกว่าไม่ตายเราหาได้เพราะนี่ไม่ใช่สมบัติของเรามาไม่ได้เอามาตายก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโบราณเนี่ยท่านฉลาดโยมท่านสอนอย่างนี้ว่าหากทุกคนได้ทุกสิ่งดังที่คิดชั่วชีวิตจะเอาของกองที่ไหนมีได้บ้างมีเสียบ้างช่างปรายเรื่องของใครเรื่องของมันเท่านั้นเองไม่ตายเราหาใหม่ได้โยมเพราะไปเทียบกับวันแรกที่เรามาเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกวันนี้เรามีเยอะแต่อาจจะไม่มากเท่ากับคนที่เราไปเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยเราต้องปรับโยมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้กำไรกำไรวันละหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านปัจจุบันมันอาจจะหดหายไปเยอะเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะนี่คือหลักความจริงของธรรมะกฎสามัญลักษณะโยมอนิจจังทุกขังอนัตตาเราหนีกันไม่พ้นนะโยมไม่มีใครที่จะสำเร็จทุกเรื่องไม่มีใครที่จะตกต่ำทุกคราวไปให้โยมสู้ขึ้นมาใหม่นะให้จำไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจียนตายตอนที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วพระองค์ก็ปรับที่เราเรียนพุทธประวัติกันมานะพระท่านกำลังสอบกันอยู่เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายสอบกันทั่วประเทศพระพุทธเจ้าไม่ได้ดันทุลังที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งตัวเองตายที่บอกว่ามีเทวดามาดีดพินให้ฟังสามสายอีกนัยยะหนึ่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีเทวดาที่ไหนนะโยมเกิดจากความคิดเกิดจากสติปัญญาของพระองค์เองว่าเกือบเอาพระชนชีพไม่รอดแล้วเนี่ยถ้าเราขืนทำอย่างนี้มันไม่ประสบความสำเร็จแน่เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกิเลสอยู่ที่ใจโยมเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะหมดได้ต้องละที่ใจพระองค์ก็เลยหันมาบำเพ็ญเพียรทางใจแล้วก็ได้บรรลุแล้วก็นำประโยชน์สุขมาสู่พวกเราจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปอที่สามที่อยากจะฝากญาติโยมก็คือว่าเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนโยมเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับแบบเดิมไม่ได้อาตมาได้ยินได้ฟังคำตัดพ้อต่อว่าของพ่อแม่มามากเหลือเกินว่าท่านมหาท่านเจ้าคุณทำไมเด็กทุกวันนี้ถึงได้ดื้อด้านสอนยากสอนเย็นเราก็บอกว่าโยมก็ทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราคุมเขาได้ที่ไหนล่ะโยมเราต้องเข้าใจนะเพราะเมื่อก่อนนี้สังคมมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนี้นี่อาตมาเทศอยู่พูดอยู่นะปัจจุบันนี้มันไปทั่วโลกใช่ไหมโยมเมื่อก่อนนั้นไม่มีหรอกต้องใช้เวลาเป็นปีๆหรือหลายๆปีกว่าจะถ่ายทอดหรือรับรู้รับทราบกันทุกวันนี้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนิดเดียวมันก็ทราบกันไปหมดละแล้วถามว่าเราคุมได้ไหมอ่ะเราต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนี้อาตมาถึงบอกว่าให้เราร่วมกันรณรงค์สิ่งที่ดีงามอย่างนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันรักษาสืบทอดแล้วก็ส่งต่อไปสู่ลูกหลานของเราให้มากที่สุดอาตมาชอบใจแนวความคิดของคนประเทศญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะฝากญาติโยมสาธุชนไว้เลยว่าเขามีความคิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาจะส่งไปสู่ลูกหลานของเขาเนี่ยเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาต้องส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกหลานของเราอาตมาเป็นห่วงว่าคนไทยเราเนี่ยนะเรายังเห็นแก่ตัวกันเยอะเสร็จเลยนะโยมถ้าเรายังคิดกันอย่างนี้ไม่นึกถึงอนาคตต่อไปในข้างหน้าว่าลูกหลานเราจะอยู่จะเป็นกันยังไงทุกวันนี้เกิดมาก็เป็นหนี้เป็นสินกันไม่ทราบเท่าไหร่แล้วเราต้องเหนื่อยเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มากเมื่อก่อนเคยใช้วันละหลายร้อยหลายพันมันก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเราอยู่ไม่ได้นะพวกเราก็เหมือนกันโยมวิถีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดให้อยู่ได้และเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้าสุดท้ายโยมอาตมาถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สูงที่สุดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อสามอย่างคือปิดก็เอาไม่อยู่พยายามปิดยังไงก็แล้วมันรับไม่ไหวจริงๆมันมาเยอะเหลือเกินปัญหาสารพัดสารเพที่มันเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ชีวิตแทบจะทนไม่ไหวเปิดใจรับความดีงามพยายามปรับเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้ว
ทั้งสามปอยังเอาไม่อยู่

โยมต้องทำอะไรรู้ไหมต้องปล่อยแล้วล่ะโยมต้องปล่อยวางเพราะนี่คือหลักธรรมที่สูงที่สุดพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระอริยะบุคคลทั้งหลายทั้งปวงท่านละจากโลกนี้ได้เพราะท่านปล่อยวางตอนที่ตมาแปลนบาลีสมัยยังเรียนยังไม่จบ9ประโยคเนี่ยติดใจอยู่คำหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใจต่อมาจนกระทั่งมาเข้าคอร์สกรรมฐานแบบหนักๆถึงได้เข้าใจมีอยู่ศัพท์หนึ่งท่านใช้คำว่าปุญญาปาปะปะหิโนซึ่งแปลว่าท่านผู้มีบุญและบาปอันละได้แล้วอาตมาสงสัยว่าละบาปก็ยังพอเข้าใจนะว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ทำไมถึงต้องละบุญด้วยล่ะนั่นหมายความว่าไม่ให้ติดในบุญในความดีเพราะตราบใดที่เรายังติดอยู่เราไปไม่รอดเราละโลกนี้ไม่ได้เนี่ยโยมพระอรหันต์ท่านต้องเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พวกเรามาดูชีวิตของพวกเราเรายังเป็นปุถุชนเรายังต้องรับภาระหน้าที่ในฐานะต่างๆกันเยอะแยะไปหมดเรามีฐานะมากมายเหลือเกินปัจจุบันเรามานั่งอยู่ตรงนี้เรามีฐานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองของพวกเราเป็นลูกศิษย์ของวัดสังฆทานแต่พอเราไปที่บ้านเรามีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เราไปที่ทำงานเรามีฐานะเป็นผู้นำมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่มีฐานะเยอะแยะไปหมดทีนี้ถามว่าทุกอย่างเราทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามที่เราประสงค์ได้ไหมก็ต้องตอบว่ามันไม่ได้หรอกโยมทำยังไงก็ทำไม่ได้สิบเรื่องเราทำได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันนี้ตมาก็ว่าถือว่าสำเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราเป็นปุถุชนนะโยมเป็นคนธรรมดาพลังบารมีเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราทำไม่ได้หมดทุกเรื่องหรอกโยมเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงทุนลงแรงไปเต็มที่แล้วเนี่ยเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นมันมีอยู่เรื่องเดียวที่เราทำได้ก็คือต้องใช้ธรรมะขั้นสูงที่สุดคือการปล่อยวางโบราณท่านเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะโยมเวลาเราแบบเหมือนเราท้องผูกไงโยมเราก็เก็บกดเก็บอัดไว้ในร่างกายเราเต็มไปหมดเมื่อเราได้ระบายออกไปเนี่ยมันรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายชีวิตของเราก็เหมือนกันโยมลองพิจารณาดูว่าโยมแบกอะไรไปบ้างในชีวิตเนี่ยเราแบกกันไปเยอะแยะไปหมดศักดิ์ศรีเอ่ยวงตระกูลเอ่ยหน้าตาเอ่ยมีดาราอยู่คนหนึ่งแต่มาไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันไปถามครูบาอาจารย์ที่จังหวัดเลยถามว่าหลวงพ่อครับเมื่อไหร่ผมจะมีความสุขสักทีหลวงปู่หลวงพ่อนั้นท่านก็ตอบว่าแล้วไอ้ที่แบกๆไว้อะปลงบ้างหรือยังพูดเท่านี้โยมไอ้ที่แบกๆไว้อะปลงรู้จักปลงบ้างหรือยังรู้จักวางบ้างหรือยังบางทีเราทำไม่ไหวหรอกนะโยมเราเป็นมนุษย์ธรรมดาขออภัยโยมเทวดาเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าเราถามว่าท่านมีทุกข์ไหมมีปัญหาไหมมีจริงๆโยมเพราะยังไม่ได้หมดทุกข์เนี่ยโยมยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเมื่อเราได้แก้ไขปัญหาตามหลักสัมมาชีพความถูกต้องดีงามตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตามแนวทางของครูบาอาจารย์อย่างดีที่สุดพยายามเต็มที่แล้วเนี่ย 100% ของเราแล้วเนี่ยทำไม่ได้ถามว่าเราทำยังไงได้บ้างอ่ะต้องปล่อยวางโยมเพราะเรื่องบางอย่างไม่ถึงเวลามันไม่สำเร็จหรอกโยมที่บอกว่าบุญมันยังไม่เต็มที่อ่ะให้วิ่งยังไงมันก็ไม่ได้สมมตินะโยมเทศกาลที่จะต้องมีการปรับโยกย้ายคนที่มีสีมีดาวมีอะไรก็แล้วแต่นะโยมนะเขามีวิธีการเยอะนะอย่างที่วัดอรุณเนี่ยมีพระปรางสูงใหญ่นะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าใครที่อยากจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยขออภัยนะไม่ใช่มาโฆษณานะโยมนะที่มีดาวเนี่ยต้องไปห่มผ้าพระปางที่วัดอรุณเพราะที่นั่นเป็นพระมหาเจดีย์ประจำประเทศนี่คือปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองต้องไปลอดซุ้มพิชัยมงกุฎที่บุรพมหากษัตริย์ไทยแทบจะทุกพระองค์ก็จะต้องไปที่นั่นแต่ถามว่ามันสำเร็จทุกคนไหมก็คงไม่อะโยมเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าญาติโยมสาธุชนในฐานะเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกันเนี่ยถ้าเกิดเราได้ลงทุนลงแรงด้วยเรี่ยวแรงของเราด้วยอัตหิอัตโนโนโถเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วเรายังทำไม่ได้สุดท้ายเราต้องปล่อยวางโยมต้องทำใจนะเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะเนรมิตอะไรได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมแล้วคนจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องปล่อยวางนี่คือหลักธรรมที่สูงที่สุดวันนี้อาตมาภาพได้นำทฤษฎีสี่ปอซึ่งเรียกว่าเส้นทางแห่งความสุขด้วยการปิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เริ่มจากการปิดปอที่หนึ่งปิดตาปิดหูปิดปากต้องทำเป็นหนวกเป็นบอดเป็นใบ้แล้วมันก็จะปัญหามันจบในขณะเดียวกันเราต้องรู้จัก

จะปัญหามันจบในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักเปิดใจรับความดีงามสิ่งดีๆมีเยอะอยู่สิ่งจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมีความปิติยินดีทั้งหลายทั้งปวงนะอย่าไปเจ้าเครียดเจ้าแค้นทำอะไรมันต้องรู้จักเปิดใจให้กว้างแล้วเราทำได้หมดโยมปรับใจต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับวิธีคิดแล้วโยมจะรู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละสุดท้ายเมื่อ3อย่างเอาไม่อยู่เราต้องรู้จักปล่อยวางถือเป็นสัมมะที่สูงที่สุดซึ่งอาตมาเชื่อว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของพวกเราท่านก็คงสอนแบบนี้แหละแต่ว่ารายละเอียดคงจะไม่เหมือนกันนี่สุดท้ายจบลงที่พุทธพจน์ที่อาตมาได้หยิบยกขึ้นมาเบื้องต้นว่าปฏิบัติเชทะเมทาวีคนฉลาดทั้งหลายย่อมประพฤติปฏิบัติตนให้ชีวิตไม่เป็นเหมือนคนไร้สาระในท้ายที่สุดยุติแห่งพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของพวกเราคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้หลวงพ่อของพวกเรานั้นไปสู่สุคติภพภูมิสวรรค์ในเบื้องหน้าให้สมดังเจตนาปรารภของคณะญาติโยมสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตามเจตนาปรารภทุกประการในส่วนของคณะสงฆ์และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่เหลือวิสัยจะพึงได้พึงถึงขอความคิดหวังนั้นจงสำเร็จสมดังมโนปณิธานจงทุกประการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางจอมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่องค์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกผู้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอนอบน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองกระดาบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟังการแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งนั่นได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เพียรพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในจุปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันฉะนั้นว่าสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงป่านนี้วัดสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คน แต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะนะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิจศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับขยายรองรับในการที่ญาติโยมนั้นจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติฉะนั้นพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัดให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราฉะนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละเราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่านับปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่เลยโยแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกคณะสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั่นคืออะไรล่ะกายาวานาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรล่ะโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะคือสภาพของความไปอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้น มีสภาวะธรรมมีสภาวะจิตมีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาและยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราในโยมมันเกิดปัญญามากเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวธคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันก็คือทุกข์แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่เขาเรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบนะเรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนี่โยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้าเรารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรามันก็จะมีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่ได้มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางให้มันว่างทีนี้คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขมันไม่เจอความสุขโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝ่ายฟ้าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบแค่นั้นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความสบายใจให้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแค่เราเราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิ แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากพอมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายๆวันก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้อยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธาแล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติในงานเรายอมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียรถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมก็เดี๋ยว

างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นวัดอื่นโยมไปก็ค่าขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์ละโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชเนกขัมภ์ใส่ขาวห่มขาวแล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแล้วเราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะนะโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีขมเหลามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟนะฮะพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจดำก็ดำใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างนี้ไหมเขาก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ลดเลอะอะไรแต่ว่าเขาก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าหรอกเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วจะเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงไหมละลายไหมล่ะมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะขี้โมหะคิโทสะคิก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันลนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็หูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายของเรามันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโทเส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วยการประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองทั้งนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องกำจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบๆอู้ๆนะมันก็ได้อยู่เดียวแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละทำอะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่า
ทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดเนี่ยโยมมันได้ยังไงเองแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญาปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกข์ที่ยากเพราะอะไรเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดก็รู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกดูมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกถ้าเราไม่ทำมันสักอย่างมันก็เลิกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอ่ะหยุดที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาใช้คิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองท่านเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ในใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันเสร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายว่าดับความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขแล้วถามว่าโอ้โหพุทธาคำว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็ย่อแย่แย่ไอ้คำว่านิพพานนี่มันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนิพพานเนี่ยมันไม่ที่มีอะไรยากเกินคิดว่าเราหยุดการกระทำในสิ่งที่เราอยากกระทำหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่เผาไหม้ใครบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อเฟอเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่มั้ยถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วเป็นฟืนเป็นไฟใช่มั้ยโยมที่โบราณเค้าว่าโกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟพอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหมให้เป็นไฟก็พอทนแล้ว
ป็นฟืนเข้าไปอีก

โยมเอ้ยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟื้นไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไปใหญ่เลยนะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พ่อครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนั้นเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราแหละมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเรายังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละคำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกมันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ไฟที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าทานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมีก็เรียกอะไรอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเราได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่จะละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนี่โยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วแวววาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมได้เป็นงมงายอะไร

แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกนะบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยมพอเราพบความสงบที่แท้จริงเราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นบึ้งลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสัยกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตราบใดถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสัยกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆนะแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จนะมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรมันสมาธิของเราเนี่ยโยมนะสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์ในท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งเพ่งพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเพ่งในกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปชาครูบาอาจารย์ให้ท่องนะโยมเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาพอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนะโยมส่องกระจกก็เห็นมั้ยล่ะผมขนเล็บฟันหนังเห็นมั้ยก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงมั้ยหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของไม่สะอาดและของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละเพราะว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สระสักสองวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สระแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพิ่งอย่าบ้าสิไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าคงไม่หวีดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงลังให้ขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าจะโกนหูมันพระไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยอะเพิงเนี่ยไม่ใช่ก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามเราอยู่คนก็ต้องชอบของสวยของงามเท่านั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยเนี่ยมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้มั้ยยอมรับสภาพอันนั้นได้มั้ยเอาพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่มั้ยถ้าพระทักโอ้โยมไม่เจอกันนานแก่หน้าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้ว
จอหลวงพ่อเป็นไรก็ว่าแกแต่บอกว่าโอ้ยโยมไม่เจอกันนานโอ้ยสาวขึ้นเยอะโอ้ยยิ้มแก้มปีแต่จริงมันไม่นานหรอกโยมเหี่ยวหมดแล้วใช่ไหมนั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุติเขาสมมุติว่าอย่างงู้นสมมุติว่างี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันอะไรวะนะเราถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อยๆมันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมนะครับปากทั้งคิ้วมันไม่ว่ากันหรอกนะก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่แต่โยมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทาลิ้วนี่โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างศีลมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยด้วยคุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยๆใส่ชุดสวยๆไปออกนิ้วออกทะเลยมสวยไหมล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนี่ยไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาเนี่ยโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วแม่ไอ้อีมึงกูเลยมันก็สวยแค่ร่างกายแต่วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มาสมกับที่ว่าเราชอบความสวยเนี่ยนะทุกคนก็ชอบนะความสวยแต่ถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันทาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่พอเข้าวัดปฏิบัติฉันเลิกละฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เต้นแรงเต้นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเราเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนอีกไหมมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกัดเกาแล้วก็ให้มันเป็นอุปนิสัยเอาข้อแนวทางปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเรานั้นมันยังไม่ถึงขั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเรายังต้องทำมาหารับประทานยังอยู่กับสังคมแล้วก็ทำงานไปหารับประทานไปแล้วแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติให้มีสติอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหลวงพ่อนั้นสอนทางวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่างหาดูได้หาฟังได้ไม่ยากไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาโยม
เวลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติหรือมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองโยมมันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้มั้ยมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนเค้าเรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งนึงก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้เออฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกถ้าถามมันได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าเออถ้ามีก็ดีไม่มีก็แล้วไปเหมือนบางคนที่รู้ว่าเออทำบุญเพื่อนนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1 ก็อยู่ป.1 แล้วไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ทำตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4 ตัวเบลเลอร์บลามันเรียนอยู่ป.4 สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้ให้มันผ่านๆวนๆไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4 สมัยก่อนนี่เหมือนกับม.8ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทางโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอกนะทีนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสมาธิถี่ความคิดอันเห็นชอบเป็นสมาธิถี่หรือยังทิฏฐิของเราเนี่ยมันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเออเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะมาทำร้ายเราเออไอ้นี่พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเรานะคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข็นฆ่าคนนี้เขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราเข็นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนหรอกโยมตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข็นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆแล้วยิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ปั๊บนาที2นาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิตให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิต
ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจเลยนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วนี่เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่นให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติเธออยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะเรายังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละศีลห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลให้มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีลแปดอย่างพวกเราเนี่ยทำไงให้กิเลสมันแฟบอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะจิตมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดนะคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมโยมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมนะโยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะโยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปโว้กวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูปหัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรคนคิดว่าถ้าคิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากมากนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะตั้งแต่มานั่งเทศน์สักสามชั่วโมงไม่ลุกทุกข์ไหมล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์ไหมล่ะทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นทำอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันนานๆนะไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่าฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวไหมล่ะฉันชอบนอนฉันไม่ควรชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนมาทั้งวันนี่ไหวไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลฉันนอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขอย่างนั้นตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอวพาดนะโยมสุขไหมล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงเรามันสุขปลอมสุขชั่วขณะพอมันสุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เลยโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิด
ขยับไม่ได้เป็นไง

เมื่อจะตายก็ขยับขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันดังนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์ทุกข์กายก็เรื่องมันมันเกิดความสุดความโทรมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทรมอย่าให้สุดให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครู

0: ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกพร้อมตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมไม้กันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมัญโยที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบรรดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทำกรรมเพราะความจำเป็นบุคคลบางคนมีความจำเป็นต้องทำกรรมอย่างหนึ่งทั้งที่ใจไม่ต้องการทำถ้ากรรมนั้นเป็นความชั่วความชั่วจะตกถึงผู้นั้นหรือไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบในพรานนกคนหนึ่งในหมู่บ้านอันตั้งอยู่ชนบทปลายแดนจับนกกระทาได้ตัวหนึ่งฝึกหัดให้ดีแล้วทำเป็นนกต่อนกต่อคือนกที่เขาฝึกไว้ให้ส่งเสียงเรียกพวกพ้องของมันมาพวกพรานนกต้องการนกชนิดใดก็ใช้นกชนิดเดียวกันนั้นเป็นนกต่อเขาใส่กรงเลี้ยงไว้เมื่อต้องการนกกระทาอื่นๆเขาก็นำนกกระทาในกรงนั้นไปสู่ป่าให้นกกระทานั้นส่งเสียงพวกนกกระทาก็ร่อนลงมาเป็นอันมากในพรานจับนกกระทาพวกนั้นฆ่ากินและขายเลี้ยงชีพต่อมานกกระทานั้นได้คิดว่าญาติของเราฉิบหายวายวอดเสียชีวิตมากมายเพราะอาศัยเราผู้เดียวข้อนั้นเป็นบาปกรรมของเราวันต่อมานกกระทานั้นจึงนิ่งเสียไม่ส่งเสียงร้องในพรานเห็นนกไม่ร้องจึงเอาแขนงไม้ตีที่ศีรษะนกกระทาก็ต้องจำใจทำเสียงและอาดูลไปด้วยทุกข์ยิ่งนานวันนกกระทานั้นก็รังเกียจตนเองมากขึ้นว่าเป็นสาเหตุให้ญาติต้องมาตายและบาปกรรมนั้นตกแก่ตนหรือไม่หนอใครหนอจักตัดความสงสัยของเราได้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นอยากจะได้บัณฑิตสักท่านหนึ่งแก้ข้อสงสัยของตนวันหนึ่งในพรานจับนกกระทาได้เป็นอันมากบรรจุ

ระเช้าจนเต็มแล้วกระหายน้ำจึงแวะดื่มน้ำที่อาศรมของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนาบถผู้หนึ่งเกิดสกุลพราหมณ์สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นนาบถเขาวางกรงนกไว้แล้วไปดื่มน้ำและหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนนกกระทาทราบว่าในพรานหลับแล้วจึงถามข้อสงสัยของตนกับดาบทว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่สุขสบายได้บริโภคอาหารโดยไม่ต้องแสวงหาแต่อยู่ใกล้อันตรายนักคือเป็นสาเหตุให้พวกญาติต้องมาตายคติของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรบาปกรรมจะตกแก่ข้าพเจ้าหรือไม่ดาบทตอบว่าหากใจของเจ้าไม่น้อมไปเพื่อขาญาติของเจ้าบาปกรรมย่อมไม่แปดเปื้อนเจ้าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นกกระทากล่าวอีกว่าท่านผู้เจริญนกกระทาเป็นอันมากต้องตายลงเพราะเสียงของข้าพเจ้าพวกเขาคิดว่าญาติของเราจับอยู่แล้วจึงบินลงมานึกว่าเป็นที่อันปลอดภัยเขาต้องสิ้นชีวิตเพราะอาศัยข้าพเจ้าข้าพเจ้ารังเกียจซึ่งข้อนี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ทำเสียงนกกระทาทั้งหลายคงไม่มาเมื่อข้าพเจ้าทำเสียงอยู่นกกระทาจำนวนมากพากันมาเพราะคิดว่าญาติของพวกเราจับอยู่แล้วในพรานจึงจับนกพวกนั้นเป็นอันมากบาปกรรมน่าจะตกแก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์กล่าวว่าถ้าใจของเจ้าไม่ประทุษร้ายบาปกรรมนั้นย่อมไม่ตกแก่เจ้าบาปย่อมไม่แปดเปื้อนเจ้าผู้มิได้ขวนขวายในบาปจึงเป็นผู้บริสุทธิ์นกกระทาตัวนั้นได้รับคำตอบจากพระโพธิสัตว์จนเป็นที่พอใจแล้วหมดความรังเกียจในใจตนฝ่ายในพรานตื่นขึ้นมาแล้วไหว้ดาบทถือเอากรงนกหลีกไปนกกระทาในครั้งนั้นมาเกิดเป็นพระราหุลผู้ใคร่การศึกษาส่วนดาบทได้มาเป็นพระตถาคตเจ้าข้อสังเกตเรื่องนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็ยังได้รับประโยชน์คือได้คติว่าบาปย่อมไม่แปดเปื้อนผู้ไม่มีเจตนาในการทำบาปนั้นมีเรื่องในอรรถกถาธรรมบทภาค5เป็นเรื่องปัญญาของในพรานซึ่งเป็นพระโสดาบันแต่ต้องหยิบหอกหลาวและเครื่องทำลายชีวิตสัตว์ให้แก่สามีเป็นประจำทุกเช้าเมื่อสามีเรียกหาเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่านางจะมีบาปหรือไม่พระศาสดาตรัสตอบว่าไม่มีบาปเพราะนางไม่มีเจตนาแม้น้อยหนึ่งว่าขอในพรานจงเอาสตรานี้ไปทำลายชีวิตสัตว์เถิดนางหยิบเครื่องมือให้เพียงเพื่อทำหน้าที่ของปัญญาที่ดีเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเหมือนบุคคลที่มือไม่มีแผลย่อมนำยาพิษไปได้ด้วยมือยาพิษย่อมไม่กำซาบลงไปในมือนั้นฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นเมื่อคนถูกงูกัดใหม่ๆแพทย์ยังบอกให้คนที่ปากไม่เป็นแผลดูดเอาพิษงูออกจากบาดแผลของผู้ป่วยได้ดูดแล้วบ้วนทิ้งพิษงูไม่กำซาบเข้าไปในบุคคลนั้นในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ลงมือทำบาปเอง
แต่สั่งให้ผู้อื่นทำมีเจตนาเต็มที่บาปย่อมตกแก่ผู้สั่งมากกว่าผู้ลงมือฆ่าเองถ้าคนฆ่าไม่มีจิตประทุษร้ายฆ่าเพียงเป็นหน้าที่ของตนถ้าผู้มีอำนาจถอนคำสั่งเมื่อใดเขาก็พร้อมที่จะไม่ฆ่าแม้หากว่าผู้รับคำสั่งจะบาปบ้างก็น่าจะบาปน้อยกว่าผู้สั่งเพราะผู้สั่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถ้าคนรับคำสั่งมีจิตประทุษร้ายด้วยมีจิตอาฆาตปรารถนาอย่างเดียวกันกับผู้สั่งผู้รับคำสั่งย่อมมีส่วนแบ่งบาปเหมือนกันหรืออาจเท่ากันในกรณีแห่งบุญคนมีทรัพย์สั่งให้ผู้อื่นทำบุญตักบาตรถ้าผู้ทำไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสทำไปเพียงเพราะได้รับคำสั่งบุญย่อมตกอยู่แก่ผู้สั่งทั้งหมดแต่ถ้าผู้รับคำสั่งมีศรัทธามีความเลื่อมใสเขาย่อมมีส่วนแห่งบุญอาจได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าอย่างที่ท่านเล่าไว้ในเรื่องของพระเจ้าปายาสิไปอยู่ในวิมานต่ำกว่ามีความสุขน้อยกว่าบริวารของพระองค์ผู้ขวนขวายในทานที่พระองค์รับสั่งให้ทำแต่เขาทำด้วยจิตเลื่อมใสด้วยศรัทธาอันแท้จริงในเรื่องการทำบุญทำทานนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทำทานด้วยใจให้โดยเคารพให้ด้วยจิตเลื่อมใสทานจะมีผลมากเรื่องเล่าจากพระธรรมทโรครูบาแจ๋ว

คนที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต่างแสวงหาความสุขจากความคิดเป็นส่วนมากคิดว่าอย่างนั้นดีคิดว่าอย่างนี้มันจะสบายเป็นสุขทุกคนหลงความคิดตัวเองคิดว่าคิดมากๆแล้วจะเป็นสุขกินมากเที่ยวมากเล่นมากใช้เงินมากๆคิดว่าจะมีความสุขแต่ความสุขเหล่านั้นเกิดจากความคิดมากจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่หลอกลวงทุกคนให้หลงซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการสะสมนิวรณ์คือความเศร้าหมองเร่าร้อนใจอยู่เสมอแต่ถ้าเคยทำแล้วต้องทำอีกเหมือนเราเคยคุยกับคนนี้ทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้คุยเราจะทุกข์จะกระวนกระวายใจทุกคนทุกจากความคิดมากทั้งนั้นถ้าตราบใดเรายังคิดนู่นคิดนี่อยู่ยังไม่พบความสุขหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักดับทุกข์ทางใจด้วยการหยุดคิดกันเถอะแล้วจึงจะพบความสุขที่แท้จริงจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค
1: ่
0: ะ
1: นั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิก็ได้จะได้สงบในการฟังนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งไปภาวนาไปให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตอยู่กับพุทโธอยู่กับความรู้ตัวการทำสมาธิฟังธรรมทำให้เราสงบแล้วก็เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งได้ละเอียดอ่อนแล้วก็ได้ใจความแล้วก็ได้ปัญญาเข้าถึงรู้แจ้งแทงตลอดได้ในการฟังการที่เราทำสมาธินี่จะเป็นบทหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการได้ปัญญาได้ปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าเราเข้าใจธรรมชาติของความจริงธรรมชาติในที่นี้ก็คือว่าที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราก็รู้ว่าชีวิตของเราอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เราก็ทำใจเราให้เป็นธรรมชาติคือรู้กับความเป็นอยู่ดินน้ำไฟลมความที่เป็นอยู่กับดินน้ำไฟลมมันทำให้เราสงบถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมเราก็ไม่สงบนั้นเราก็ต้องหาความสงบใส่ใจเราโดยการกำหนดลมหายใจเราลมหายใจเนี้ยคนไหนถ้าเรียนรู้แล้วก็จะเป็นคนสงบเป็นถ้าคนไหนเรียนรู้ลมหายใจไม่ได้ก็ยังไม่มีความสงบปัญญาก็ไม่เกิดพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เกิดปัญญาก็เพราะท่านเรียนรู้ลมหายใจ ท่านจับลมหายใจของท่านได้ด้วยปัญญาด้วยสติเราก็ควรจะสัมผัสบ้างอันเล็กน้อยควรจะได้เรียนรู้จิตของพุทธเจ้าบ้างเรียกว่าพุทธะบ้างจะได้มีนิสัยมีปัจจัยเกื้อหนุนตัวเราไม่มากก็น้อยใจคนมันร้อนอยู่แล้วถ้าเราไม่สงบก็ไม่เย็นฉะนั้นก็ทำใจให้เย็นซะบ้างชีวิตคนเราจะได้อยู่ได้ยาวนานเพราะว่าทำให้เย็นลงเหมือนต้นไม้เนี่ยมันร้อนมากๆไม่มีน้ำมันก็ตายใจคนก็เหมือนกันเนี่ยถ้าร้อนมากๆมันก็มีแต่ทุกข์มีแต่เศร้าโศกเสียใจฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นหลักธรรมหลักแก่นของพุทธศาสนาหรือว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้ที่เราทำจิตของเราได้ เรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนเรานี่อยู่ด้วยใจนะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี่อยู่ด้วยจิตใจที่มีบุญมีวาสนาเนี่ยเรื่องของจิตใจทั้งหมดจึงได้อยู่กันมาทุกวันนี้คนเราพอหมดกำลังใจก็หมดแหละฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นหาความสงบให้ใจเราบ้างวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงพุทธเจ้าทรงแสดงย้อนกลับไป 2,540 ปีที่พุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดในการเป็นพุทธเจ้าวันมาฆะนี่เป็นวันแห่งความรักและสามัคคีที่พระพุทธเจ้ามีให้แก่พระสงฆ์สาวก แล้วก็บอกให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยจงมีความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่พระสงฆ์แล้วก็ได้สอนพระสงฆ์ให้ไปสอนคนอื่นอย่างประโยชน์ให้คนอื่นให้มีความรักและความสามัคคี

กนี้จะอยู่เป็นสุขพระสงฆ์ก็น้อมรับน้อมรับไปปฏิบัติพระสงฆ์ 1,250 รูปเนี่ยล้วนเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงว่าบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพระเรานั้นก็เป็นพระเลยแต่พอหลังจากตอนนั้นแล้วเนี่ยพระประสงค์มากขึ้นมากหลายพันหลายหมื่นองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตบวชให้ใครโดยวาจาให้ประสงค์บวชกันเองโดยตั้งอุปัชฌายะตั้งยติเป็นผู้สอบถามเป็นผู้คู่สวดแล้วก็มีพระกรรมการพระอันดับคือพระกรรมการ5รูป10รูป20รูปถ้ากันดารก็5รูปได้ถ้าไม่กันดารก็10รูป20รูปไม่บวชไม่มีใครมีสิทธิ์บวชได้คนเดียวคนที่จะบวชคนเดียวได้คือพุทธเจ้าเราฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจึงน้อมรับวิธีการบวชแบบส่วนรวมแต่คนที่ได้บวชกับพุทธเจ้าวันนี้วันมาฆะเนี่ยคือมีพระภิกษุ 1,250 รูปนี้เป็นผู้ได้สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณนี่ถึงไหมว่ารู้แตกฉานอัตธรรมสามารถอธิบายธรรมะในพระไตรปิฎกได้เรียกว่าจบเรียกว่าจบหมดจบจิตระลึกชาติได้หูทิพตาทิพสามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นคีณาสวะหมายถึงหมดกิเลสโดยบริสุทธิ์เป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดแล้วมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จโดยที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ให้บวชฉะนั้นถ้าเราพูดถึงมาเปรียบเทียบแล้วไม่มีครั้งใดยิ่งใหญ่ในโลกเท่ากับพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมตอนโดยที่ไม่ได้นัดหมายจะว่าเทวดาบอกก็ได้จะว่าพุทธเจ้าอธิษฐานให้มาก็ได้จะว่าเป็นกิจที่พระสงฆ์จะต้องมาประชุมกันโดยที่ไม่นัดหมายตามที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นสำหรับพุทธเจ้าคือโดยญาณของพระภิกษุสงฆ์ลงเห็นทุกองค์สามารถที่จะมีญาณอย่างรู้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาพบกันแล้วพอมาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายมาจากทิศทั้งสี่ทางกายหลายร้อยโยชน์ก็มากันหมดโดยอัศจรรย์สมัยก่อนไม่มีทางรถทางเรืออะไรมากมายแต่พระสงฆ์ก็สามารถจะมาถึงโดยพร้อมกันในวันนี้แล้วก็มาประชุมพร้อมกันนี่ก็เรียกว่าเป็นพันนะฮะ1,250รูปก็ไม่ใช่น้อยแล้วพระที่มาประชุมนั้นเป็นพระที่บริสุทธิ์หมดเลยจะมาเปรียบเทียบพระอรหันต์สมัยนี้ไม่ได้แหละพระอรหันต์สมัยเนี้ยทั้งยกกันทั้งประเทศไทยก็เปรียบไม่ได้ยกกันทั้งโลกนี่ก็เปรียบพระสงฆ์ 1,250 รูปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์พวกนั้นคือเป็นผู้บริสุทธิ์ที่พุทธเจ้าทรงบวชให้นะเพราะพระสงฆ์ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธเจ้าบวชให้เป็นสมมุติสงฆ์พระพุทธเจ้าที่บวชให้นั้นหมายถึงว่าเป็นพระก่อนบวชพระสงฆ์ผู้นั้นเป็นพระแล้วยังไม่ทันบวชแล้วเป็นแล้วเป็นพระที่ใจแล้วก็มานุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นพระโดยกายพระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นเป็นพระก่อนบวชเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชเป็นโสดาบันก่อนบวชใจเขาเป็นพระแล้วก็มันนุ่งเหลืองห่มเหลืองพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าเมื่อเป็นพระแล้วก็ควรจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองซะถ้าไม่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็จะต้องไปนิพพานเพราะเป็นคารวาสไม่ได้ก็เลยต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เป็นพระที่กายแต่ที่จริงใจเป็นก่อนแต่พระสงฆ์สมัยนี้เป็นพระที่กายใจยังไม่เป็นพระสงฆ์สมมุติแล้วจะต้องมาฝึกกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาต้องมาฝึกจิตใจอีกจึงจะเป็นพระสงฆ์ที่ใจ

ไม่ได้พระสงฆ์ที่เป็นที่ใจก่อนบวชนี่หาไม่ได้แต่สมัยพุทธเจ้านี่หาได้เพราะผู้มีบารมีถึงยุคนั้นก็ถือว่ามีเพราะเป็นพระก่อนสมัยนี้เป็นกายก่อนพอมีศรัทธาก็มาบวชตามประเพณีบวชตามที่เขาหรือว่าศรัทธาบวชแต่ว่าใจยังไม่เป็นก็ต้องมาฝึกให้ใจเป็นก็ต้องมาฝึกกรรมฐานสมัยก่อนนั้นสำเร็จกรรมฐานก่อนถึงบวชก่อนจะบวชนี่เรียนรู้กรรมฐานจบแล้วจึงจะขอบวชญาติโยมสมัยก่อนก็เหมือนกันพอมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องของศีล5แล้วรู้เรื่องของศีล8แล้วจึงได้ขอถือศีลจึงได้ขอสมาทานศีล5ศีล8จึงได้ขอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนสมัยก่อนที่ว่าอุบาสกอุบาสิกาตายแล้วไปสวรรค์หมดเนี่ยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรู้เรื่องก่อนจึงได้มาสมาทานเป็นอุบาสกอุบาสิกากันแล้ววันเนี้ยเราถือว่าเป็นวันสำคัญก็เลยเป็นวันรักวันแห่งความรักวันแห่งความสามัคคีนะพุทธศาสนาเรานี่ถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสามัคคีที่พระพุทธเจ้าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจงไปเผยแพร่จงมีความรักความสามัคคีให้ละบาปบำเพ็ญบุญจงยังตนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจงทำประโยชน์ตนให้เกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นและให้นำธรรมะเนี่ยไปสอนผู้อื่นบอกผู้อื่นว่าให้อยู่กันอย่างมีเมตตาธรรมพระทั้งหลายก็ไปบอกชาวบ้านว่าอยากจะอยู่เป็นสุขไหมชาวบ้านบอกอยากจะอยู่เป็นสุขอยากจะอยู่เป็นสุขถือพระรัตนตรัยสิมีพระพุทธเจ้าไว้ในใจสิมีธรรมะเรียนธรรมะสิเรียนธรรมะแล้วจะไม่โง่เรียนธรรมะแล้วจะละความก็กดลงได้เรียนธรรมะแล้วจะไม่หลงนับถือพระอรหันต์สิพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสผู้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่มีจริงแล้วอุบาสกอุบาสิกาก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความรักความสามัคคีในครอบครัวไม่หย่าร้างไม่แตกร้าวกันผัวมีผัวเดียวมีเมียเดียวไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาในหมู่บ้านนั้นมีศีล5สมบูรณ์หมดอุบาสกนะพุทธศาสนาก็เจริญมีลูกก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่ดึงเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะพระผู้หลักผู้ใหญ่นี่รู้ธรรมะมีศีล5มีศีล8แล้วลูกก็สมัยก่อนก็เชื่อฟังพ่อแม่หมดเพราะถือว่าพ่อแม่นี่ตายแล้วไปสวรรค์หมดพ่อแม่นี่ปฏิบัติพอแก่ตัวก็เป็นคนรู้ศีลรู้ธรรมสูงสุดหมดเป็นที่เคารพนับถือเหมือนพระอรหันต์ก็เป็นนั้นว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เป็นผู้นำทางอุบาสกอุบาสิกาให้เข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ทุกคนก็จะระลึกถึงเลยอ๋อเพราะมีวันนี้สิพระสงฆ์ได้แยกแตกออกมาจากพระพุทธเจ้าในวันมาฆะมาสั่งสอนพวกเราพวกชาวเมืองพวกพระเจ้าแผ่นดินพวกเศรษฐีมาเศรษฐีก็ระลึกถึงวันแห่งความรักเลยวันแห่งความรักแห่งความสามัคคีนี่เป็นวันสำคัญของเราทุกคนก็จะเข้าวัดกันมาถือศีลเวียนเทียนปฏิบัติธรรมกันเพราะวันนี้ประโยชน์ต่อโลกมนุษย์ถ้าคนเราเนี่ยเข้าใจหลักธรรมของชีวิตถูกต้องแล้วเนี่ยความเคลื่อนคลาดความวิบัติด้วยความเสียหายของชีวิตพวกเราจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าอะไรคือความจริงเช่นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประทานความรักและความสามัคคีให้พระสงฆ์และพระสงฆ์ก็นำความรักและความสามัคคีด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่เนี่ยไปสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาหมู่ญาติโยมให้รู้จักศีลธรรมพุทธศาสนาก็เจริญตั้งแต่วันนั้นมาเลยมีการเผยแพร่ตั้งแต่พระ 1,250 รูปก็มีการเผยแพร่ไปทั่วชมพูทวีปนำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่จนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่ล้วนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยมีญาณฉลาดปัดเปลืองทั้งหมดเนี่ยก็ไปเผยแพร่ทุกหัวเมืองเลย
คนทั้งหลายก็มีศีลธรรมกันนับถือกันมากมายจนกลายมีพุทธศาสนามาชั่วอายุของพระรุ่นนั้นชั่วราของยุคนั้นแล้วก็ต่อเรื่องเนื่องมาถึง200ปีจนถึงพระเจ้าอโศกแต่พระอโศกก็บำรุงพุทธศาสนาพอถึงวันมาฆวิสาขะก็ยังถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักวันสามัคคีอยู่ทุกคนก็จะไปทำบุญกันแจกข้าวแจกของแจกขนมแจกอะไรต่ออะไรสมัยก่อนนี่วันสำคัญนี้ทุกคนจะทำขนมแจกกันทุกคนจะไปเจอกันที่วัดทุกคนจะมีความสุขมากไม่มีวันอะไรที่เป็นวันที่รื่นเริงเท่ากับวันที่พุทธเจ้าทรงประทานความรักความสามัคคีคือวันตรัสรู้ประสูตินิพพานหรือวันมาฆะนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญที่มียืนยาวมาต้อง 2,540 ปีวันแห่งความรักของพวกเราของพุทธศาสนาอย่างนี้เราไปเอาความรักอย่างอื่นมาใช้มันก็เลยเป็นการความรักที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความรักที่ไม่มั่นคงเป็นความรักของโลกโลกที่ไม่ถาวรเป็นความรักที่ไม่ได้พากันไปสู่สุคติเป็นความรักที่ไม่ได้พากันคนทุกข์ดับทุกข์ฉะนั้นเราจึงมีสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีวันแห่งความรักของเราก็คือวันนี้เองจึงให้ดอกบัวกันทุกคนจะมาบูชาได้ดอกบัวความรักของพุทธศาสนานี่เป็นวันแห่งความรักนี่ความหมายคือดอกบัวดอกบัวนี่เป็นความรักที่บูชามีทั้งความรักมีทั้งเคารพมีทั้งบูชาไม่ใช่รักอย่างเดียวรักแล้วก็เหี่ยวแห้งลอยไปเป็นอนิจจังไปความรักแค่ให้ดอกไม้ดอกเดียวมันเป็นอนิจจังวันเดียวมันก็เหี่ยวแห้งไปแต่ความรักที่ให้ศีลธรรมเนี่ยเป็นความรักที่จีรังยั่งยืนเป็นอมตะสามารถที่จะติดไปในดวงใจตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยวันแห่งความรักของพวกเราคืออะไรนะนี่แหละวันแห่งความรักก็คือวันมาฆบูชาที่พระเจ้าทรงให้พระสาวกและหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักความสามัคคีและความรักความให้กันแต่ให้ความรักของพระพุทธเจ้านั้นรักด้วยการเสียสละนะความรักของพุทธศาสนานี่ความรักเป็นการเสียสละเช่นเป็นผู้ให้เหมือนพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกเนี่ยก็จะให้หมดให้เพื่อลูกให้น้ำนมให้ข้าวกินให้เสื้อผ้าให้สติปัญญาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความรักความรักคือเสียสละไงเหมือนผู้ชายรักผู้หญิงก็เสียสละให้ผู้หญิงมีอะไรก็จะให้ผู้หญิงแต่ไอ้ที่มันไม่ให้ทุกวันนี้เพราะมันเลิกรักไอ้ที่มันเอาไปให้คนอื่นมันเลิกรักเราต้องหักแต่ถ้ามันยังรักเรามันก็ให้เราบอกเอ๊ะทำไมความรักมันไม่ให้เราแต่ไอ้ที่มันมารักเราครั้งแรกอะมันให้เรามันพยายามมาบักโน่นก็ดีนี่ก็ดีมันให้เราเพราะมันรักก็ต้องเสียสละจะให้เราแต่พอหมดรักแล้วมันไม่ให้เราแต่รักคนอื่นก็ไปให้คนอื่นแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยเป็นความรักที่ให้เราไม่มีการไปรักคนอื่นเพราะลูกเราแล้วจะรักตลอดชีวิตและถ้าเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนวิชาความรู้เราก็เป็นความรักที่ให้เราครูบาอาจารย์จะไม่เอาความรักไปทำจิตใจเราให้เสียหายเพราะรักเราจะให้ลูกศิษย์รู้ฉลาดและความรู้ความฉลาดนี่เป็นอมตะเอาไปแล้วไม่ทำลายเอาไปแล้วไม่เสียหายเอาไปแล้วไปพึ่งพาความรู้นี้ได้ตลอดชีวิตสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้นี่คือความรักของครูบาอาจารย์คือการเสียสละดังนั้นอะไรก็สุดแท้แต่ละการเสียสละนั่นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่เสียสละนั่นไม่ใช่เป็นความรักเราจึงโบราณก็บอกความรักคือการเสียสละรักแล้วจะให้ทั้งนั้นแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้พระพุทธเจ้าท่านให้อะไรพุทธเจ้าท่านให้สมบัติของท่านท่านมีวังมีลูกมีภรรยามีความสุขยังล้นเหลือเรียกว่าสหชาติสิ่งที่เกิดกับท่านล้วนแต่ของปราณีตนั้นแต่ท่านให้เพื่อความรักที่ท่านจะได้
มีต่อโรคมนุษย์ท่านก็เสียสละออกไปบวชแต่บวชท่านก็ให้หมดแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรเพื่อท่านสร้างบารมีมานานแล้วท่านก็รู้ว่าท่านจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาตินี้เมื่อเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยคนได้ท่านรู้เลยว่าทุกชาติที่ท่านเกิดมาเนี่ยท่านจะช่วยคนได้ไม่มากช่วยคนบางชาติก็ช่วยได้แต่บางชาติก็ช่วยไม่ได้แต่ชาติที่จะช่วยคนได้นี่คือต้องเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ให้ความจริงให้ความจริงเป็นสัจธรรมท่านจึงได้ทำความเพียรมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปสร้างบารมีจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วท่านสะสมมาพอชาติสุดท้ายท่านรู้ว่าเมื่อท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านจะให้คนได้ทั้งโลกเลยให้อริยสัจ4ให้อริยสัจ4ไงให้วิธีดับทุกข์ที่ใจทุกข์ให้รู้จักว่าทุกข์ของกายใจมีจริงสมุทัยความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านบอกให้ละความอยากอันนี้ทุกข์จะดับแล้วก็สมุทัยทำให้เกิดทุกข์นิโรธเมื่อดับแล้วก็เป็นนิโรธคือการปล่อยวางก็เมื่อรู้จักรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการรู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้จิตตัวเองท่านสอนให้เป็นคนที่รู้จักจิตตัวเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงว่าพระพุทธเจ้าให้ทางดับทุกข์ที่ว่ามรรคองค์แปดนี่ชาวบ้านไม่ค่อยได้เรียนนะชาวบ้านไม่ค่อยเรียนแต่จริงมรรคองค์แปดนี่ชาวบ้านถือสักข้อนึงก็ได้สัมมาวาจาเจรจาชอบเรียนแค่นี้พอแล้วโยมเจรจาภาษีเอาตัวไปได้เลยเจรจาชอบไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาให้ร้ายไม่พูดจาเสียดสีไม่พูดจาเป็นทุกข์ไม่พูดจาเป็นโป้ปดมดเท็จไม่พูดจาให้โทษแก่เราและคนอื่นพูดจาให้ไพเราะพูดจาให้อ่อนหวานพูดให้คนฟังสบายหูเจรจาชอบมรรคองค์8นี่แค่มารวมในคำสัมมาวาจาข้อเดียวเท่านั้นมนุษย์นี่อยู่ไม่ต้องฆ่าปั่นกันเลยที่ว่าเป็นถ้อยร้อยความที่มีเรื่องกันขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเจรจาไม่ชอบไม่มีเจรจาชอบเจรจาต่างคนต่างเอาเห็นแก่ตัวเจรจาต่างคนต่างเอาแพ้เอาชนะต่างคนต่างมีพรรคมีพวกไม่ยอมกันไม่มีสัมมาวาจาไม่มีมรรคองค์8จึงต้องมีกฎหมายมีกระทงร้อยความแตกแยกโอ้โหกฎหมายนี่ซอยยิบไปก็เรื่องคนพูดก็ไม่รู้เรื่องนี้เองแต่ถ้าคนเรามาใช้สัมมาวาจาเจรจาชอบให้หมดทั้งโลกเนี่ยรับรองเลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยจบมรรคองค์8ยังไม่ได้ใช้สักข้อเดียวยงใช้แค่ข้อหนึ่งข้อวาจาเท่านั้นเองดังนั้นเราถ้าเราใช้ถึง8ข้อนี่ถือว่าเป็นโสดาบันเลยนะถ้าใช้8ข้อในปิดนรกเป็นโสดาบันเลยสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เขาใช้8ข้อสมบูรณ์ตั้งแต่โสดาบันไปผู้ที่รู้มีปัญญาปฏิบัติถึงขั้นมรรคองค์8ก็เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ปุถุชนคนชาวบ้านเนี่ยใช้แค่ข้อเดียวพอแล้วผัวก็ใช้ก็เมียเมียก็ใช้ก็ผัวพ่อแม่ก็ใช้ก็ลูกลูกก็ใช้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ใช้ก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ใช้ครูบาอาจารย์เพื่อนก็ใช้ก็เพื่อนที่ทำงานก็ใช้ที่กันแค่สัมมาวาจาเจรจาชอบอ่อนหวานไพเราะสนอหูพูดให้คนฟังไม่โกรธเราพูดคนโฟังสบายใจหรือพูดเพื่อประโยชน์ให้คนฟังได้รับประโยชน์รับรองว่าธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่สำเร็จในชีวิตของมนุษย์ในสมัยนี้ได้เลยทำไมสมัยก่อนจึงทำได้ล่ะก็สมัยก่อนเขาเชื่อว่ามรรคองค์8นี่เป็นธรรมดับทุกข์ได้เป็นธรรมเป็นทางตรงถ้าเราอยากจะรู้เรื่องพุทธศาสนาลองมาประพฤติปฏิบัติศึกษาเรื่องมรรคองค์8ดูสิว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนเรามีสัมมาทิฏฐิจะเป็นไงคนมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีใครสร้างมา
ได้มาจากการผสมพันธุ์จากกรรมพันธุ์

หรือการเกิดของพ่อแม่ให้กำเนิดมาไม่เชื่ออย่างนี้เลยโอ้นี่เรามาจากไหนเนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยมาจากท้องแม่แม่มาจากไหนแม่ก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพ่อส่วนหนึ่งก็ได้มาเลยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมนี่เราได้มางี้เรารู้แล้วอ๋อนี่ธรรมชาติเราไม่ใครไม่สร้างให้เราจะใครเป็นเจ้าของพ่อแม่เราโอ้นี่พระเจ้าของเรานี่คนสำคัญของเราเราจะดูถูกคนนี้ไม่ได้นี่เป็นเจ้าของเหมือนก็เหมือนรถคันนี้ขี่มาเนี่ยใครถือกุญแจล่ะใครมีทะเบียนล่ะโอ้นี่รถของเขาเขาเป็นเจ้าของเราจะไปขี่ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนเราไปใช้ก็ขออนุญาตเขาก่อนหรือถ้าไปอาศัยเขาก็ต้องขอบคุณเจ้าของว่าขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ขี่รถมาเพราะเขาเป็นเจ้าของพ่อแม่เราก็เหมือนเจ้าของรถนั่นเองแต่เมื่อเราเรียนสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใครเป็นเจ้าของตัวเราแล้วเราจะทำไงเมื่อเราได้เจ้าเมื่อพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเราก็มาใช้ทำสร้างความดีเพื่อจะไปเกื้อกูลคนที่ให้เรามาเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยทำว่าเพราะเราเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเราจะต้องไปตอบแทนท่านให้ได้ที่ท่านให้ร่างกายเรามาจะให้ท่านมีความสุขให้ได้จะหาเงินให้ท่านหางานหาอะไรให้ท่านทำยังไงเมื่อท่านแก่เฒ่าแล้วเราจะเลี้ยงดูให้ท่านมีความสุขให้ได้เมื่อท่านเป็นเจ้าของของเราเพราะเรามีหนี้บุญคุณต่อท่านเมื่อสมาธิที่เห็นว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็รู้เลยว่าพ่อแม่ก็ได้มาจากข้าวน้ำเราก็ได้มาจากข้าวน้ำทุกวันนี้เราไม่ใช่โตมาได้เองพ่อแม่เป็นผู้ให้เราโตมาธรรมชาตินี่เราอาศัยเขาเราได้อาศัยธรรมชาติเราก็ไม่ทำลายธรรมชาติเราก็รักธรรมชาติว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติมีดินที่ดีมีน้ำที่ดีมีไฟที่ดีมีลมที่ดีมีอากาศธาตุที่ดีมีความคิดที่ดีก็ถือว่าเราได้ใช้ธรรมชาติถูกต้องนี่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เห็นด้วยว่าโอ้คนเราเกิดมานี่ต้องแก่ธรรมชาติต้องแก่ธรรมชาติต้องเจ็บธรรมชาติต้องตายธรรมชาติต้องมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันมีดีใจใจรู้แล้วโอ้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราไม่หลงว่าคนเราเนี่ยอยู่ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของสมาธิเห็นถูกแล้วอ๋อบุญนี่ที่มีอยู่ในใจเราคนใจดีนี่คือคนใจบุญคนใจร้ายคือคนใจบาปคนทำดีนี่ให้ผลดีคนทำชั่วให้ผลชั่วกรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยท้องแก่ออกลูกมาทุกคนสวยหล่อมาทุกคนเลยคนไม่เชื่อกรรมก็นึกว่าพ่อมันหล่อฉันเป็นแม่ฉันก็สวยออกลูกมาฉันก็สวยทุกคนเขาไม่เชื่อกรรมว่านี่เป็นกรรมพันธุ์แต่กรรมที่อยู่เหนือกรรมพันธุ์มีอีกพอก็ท้องคนสุดท้องไอเด็กข้างบ้านมันตีนเกย์ไอนิ้วเท้ามันขี่กัน3นิ้วไอนิ้วก้อยไปขี่นิ้วนางไอนิ้วนางไปขี่นิ้วกลางมันขี่กันแล้วก็เดินกระเปะมาไอคนท้องแก่นี่ถูกว่าลูกชายก็รอลูกสาวก็ออกมาสวยขาวหน้าตาดีหมดก็ไปหัวเราะไอลูกคนนี้ขาเก๋เราชอบใจว่าไอเด็กคนนี้ตีนมันขี่กันพอคลอดลูกมาแล้วไอคนนี้เป็นไงลูกหน้าตาดีแต่ไอขานั่นรีบเอาหลังเท้าเดินเลยโอ้กรรมมีจริงพิการจนทุกวันนี้เลยพูดไม่ออกเลยนะหัวเราะไม่ออกเลยพอมาเจอลูกตัวเองนี่ขาเอาหลังเท้าเดินเสียหนุ่มเลยต้องเลี้ยงลูกพิการคนหนึ่งพิการกว่าไอ้คนที่ตัวเองหัวเราะเยาะอีกไอ้นั่นมันยังใส่รองเท้าได้พอโตเป็นหนุ่มมันใส่รองเท้าได้มันเดินไปเจ๊กเจ๊กหน่อยแต่ลูกตัวเองใส่รองเท้าไม่ได้เลยเพราะมันหลังตี

รรมชาติต้องเจ็บธรรมชาติต้องตายธรรมชาติต้องมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันมีดีใจใจรู้แล้วโอ้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราไม่หลงว่าคนเรานี่อยู่ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของสมาธิเห็นถูกแล้วบุญนี่ที่มีอยู่ในใจเราคนใจดีนี่คือคนใจบุญคนใจร้ายคือคนใจบาปคนทำดีนี่ให้ผลดีคนทำชั่วให้ผลชั่วกรรมมีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยท้องแก่ออกลูกมาทุกคนสวยหล่อมาทุกคนเลยฉันหล่อฉันเป็นแม่ฉันก็สวยออกลูกมาฉันก็สวยทุกคนเขาไม่เชื่อกรรมว่านี่เป็นกรรมพันธุ์แต่กรรมที่อยู่เหนือกรรมพันธุ์มีอีกพอกระท้องคนสุดท้องไอเด็กข้างบ้านมันตีนเกไอนิ้วเท้ามันขี่แล้ว3นิ้วไอนิ้วก้อยไปขี่นิ้วนางไอนิ้วนางไปขี่นิ้วกลางมันขี่กันแล้วก็เดินกระเปะกระเปะมาไอคนท้องแก่นี่ถือว่าลูกชายก็รอลูกสาวก็ออกมาสวยขาวหน้าตาดีหมดก็ไปให้ลูกคนนี้ขาเก๋เราชอบใจว่าไอเด็กคนนี้ตีนมันขี่กันพอคลอดลูกมาแล้วไอคนนี้เป็นไงลูกหน้าตาดีแต่ไอขานั่นรีบเอาหลังเท้าเดินเลยโอ้กรรมมีจริงพิการกันทุกวันนี้เลยพูดไม่ออกเลยนะหัวเราะไม่ออกเลยพอมาเจอลูกตัวเองนี่ขาเอาหลังเท้าเดินเลยต้องเลี้ยงลูกพิการคนหนึ่งพิการกว่าไอ้คนที่ตัวเองหัวเราะเยาะอีกไอ้นั่นมันยังใส่รองเท้าได้พอโตเป็นหนุ่มมันใส่รองเท้าได้มันเดินกระเจ๊กกระเจ๊กหน่อยแต่ลูกตัวเองใส่รองเท้าไม่ได้เลยเพราะมันหลังตีนเดินกรรมมีจริงไหมล่ะนี่เป็นสมาธิใครไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้บางคนไปดูถูกเขาว่าไอ้นี่ลูกสาวไอ้เป็นลูกคู่กับไพ่กันไอ้กับไพ่คนนี้ไปดูถูกไอ้กับไพ่คนนี้มึงออกลูกมาตาไม่มีแล้วเต็งถ้ากูออกลูกมาตากูจะมีแล้วเต็งสวยกว่านี้พ่อแม่มันเป็นคนไทยพ่อมันเป็นคนจีนก็ออกมาลูกมันตาเลเลยโหตาเลตามองกลับเลยต้องไปหาหมอดึงตาน่ะนี่กรรมจริงสมัยก่อนเขาเชื่อสมัยนี้ไม่เชื่อเพราะไม่ได้กับตัวเองแต่เมื่อไรได้กับตัวเองจริงจะเชื่อว่ามันมีจริงนะเหมือนคนตกอยู่ในความประมาททั้งนั้นเลยเหมือนคนขับรถเร็วบอกไม่เชื่อว่ากูขับดีแต่ชนเมื่อไรจึงเชื่อว่าขับดีไงก็ชนถ้าคนเรามันตกอยู่ในความประมาทกันหมดทั้งเมืองเราไม่ชนเขาก็ชนเราถ้ากรรมอันนั้นหนีไม่พ้นเราก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องภาวนาว่ากูไม่ชนมึงก็ชนกูมีอย่างเดียวที่จะรอดกันได้ก็ต่างคนต่างไม่ประมาทดังนั้นเมื่อทุกคนเรามาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าบุญมีจริงญาติโยมมาเชื่อบุญมีจริงก็จะต้องทำบุญรู้ว่าบาปมีจริงก็เลิกทำบาปกรรมมีจริงก็จะทำกรรมดีกรรมชั่วมีจริงก็จะไม่ทำกรรมชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์ก็เชื่อมีจริงเพราะคนเห็นพระอรหันต์ท่านนั่งเห็นนี่โอ้เชื่อว่าท่านเห็นท่านเอาเรื่องจริงมาบอกเราเชื่อพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จริงเพราะท่านชี้แจงมากล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านตรัสรู้จริงๆท่านเอาเรื่องจริงมาบอกเราก็สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานการละกิเลสการดับทุกข์ของพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องพุทธเจ้าละได้เห็นได้ว่าท่านมีทุกอย่างแต่ท่านสละได้ท่านไม่ห่วงใหญ่ท่านหมดโลภกดลงเมื่อเชื่อว่ากรรมมีจริงเชื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นคนเราก็ตั้งตนอยู่ในที่ชอบเลยคราวนี้นี่มรรคองค์8คนถ้าเชื่ออย่างนี้จะมันก็ไม่มีใครทำบาปไม่มีใครเบียดเบียนกันหรอกแต่ทุกวันนี้คนใจแคบคนขี้โกงมากขึ้นคนขี้ลักขี้ขโมยมากคนอิจฉาริษยากันมากขึ้นคนเอาเปรียบรัฐกันมากขึ้น
พราะเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าเขาจึงมองเห็นแต่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวเองในทางที่ไม่ดีเขาคว้าอะไรได้เขาก็จะเอาเพราะนั้นจึงว่าปฏิบัติไม่หมดหรอกนะ

อะไรเลยมรรคองค์8นี่8ข้อยังไม่เข้าใจเลยความหมายว่าคืออะไรแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยอย่างแค่สมัครเราด่ากันทะเลาะกันว่ากันนินทากันทุกวันไม่มีสมาเราสงสัยตลอดมีจริงหรือบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือสวรรค์นรกหรือพุทธเจ้าสอนไว้จริงหรืออันนี้ก็ถือว่าเราไม่มีสมาถ้าไปถึงว่ามีสมาสมาธิสมาสตินี่คนเราต้องไปถึงขั้นสุดท้ายเลยนะพอไปถึงขั้นสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติเลยเป็นเรื่องปฏิบัติที่จะพิสูจน์เรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคนนี้ว่ามีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักแล้วกินเดินนั่งนอนยืนพูดคิดนึกฝึกสติปัฏฐาน4แล้วกินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้คิดนึกอะไรก็รู้ปรับตาลืมตาไปไหนมาไหนรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ที่ตัวเองมากขึ้นเป็นสมาสตินักเข้านักเข้าก็เป็นสมาสมาธิเมื่อเรามีสมาธิเราจึงจะยืนยันเราโอคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉะนั้นนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาพวกเราที่ท่านมาตรัสรู้เนี่ยท่านจะสอนให้พวกเราเนี่ยได้รู้ธรรมได้เข้าใจวิธีทำใจวิธีละทุกข์ทางใจวิธีปฏิบัติไปถึงทางสวรรค์ท่านพุทธศาสนานี่ต้องการให้คนเนี่ยไปสวรรค์ให้หมดนะต้องการให้ไปสวรรค์ให้หมดถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเขาบัญญัติว่าให้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีพ่อแม่ดีพุทธศาสนาไม่สอนว่าเอจงไปตกนรกเองจะไปเกิดในพิกลพิการเองจงไปเกิดเป็นคนโง่คนบ้าคนใบ้พุทธศาสนามีว่าขอให้ไปเกิดที่ดีให้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติให้ไปสวรรค์สมบัติให้ถึงนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้ามีให้แค่3อย่างนี้เองโยมให้เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีให้เกิดเมื่อไม่ไปเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาถ้าไม่อยากจะเป็นเทวดาก็ให้ไปถึงนิพพานพระพุทธเจ้าทรงให้เมตตาเรา3อย่างนี้เองให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ให้ไปนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นแต่พวกเรานี้ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจในคำสอนว่าท่านสอนเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเราไปดีแต่ถ้าเราถือศีล5มั่นถือสัมมาทิฏฐิถูกต้องจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ลำบากแน่นอนแต่ถ้าพ้นมนุษย์ไปก็จะต้องไปเป็นเทวดาไม่ไปลงนรกเพราะพุทธศาสนานี้ไม่ตกนรกไอ้ที่ตกนรกนี่ศาสนาอื่นโยมศาสนาอื่นเราจึงไปตกนรกคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลหน้าบริบูรณ์นี่ไม่ใช่ไม่ตกถ้าพุทธศาสนาอยู่ในไว้ใจคนจะไม่ไปนรกแต่คนไปนรกนั้นเขาผิดพุทธศาสนาเขาไม่ไปตามพุทธศาสนาไม่ตามที่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคำสอนของท่านไม่ไปตามพระอรหันต์เพราะเราไม่เชื่อดังนั้นเราให้มั่นใจในความดีของพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนในความรักและความเมตตานี้ให้เป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเมื่อแตกตายทำลายขันก็ไปเป็นเทวดาเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกนี้ก็มีความสุขเหมือนเทวดาแล้วก็มีวิชามีปัญญาดับทุกข์ทางใจมีปัญหาจะทะเลาะเบาะแว้งก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ทะเลาะไม่เข็นฆ่าไม่ทุบตีก็เพราะว่ามีปัญญาดับทุกข์ไม่ต้องอาศัยคนอื่นดับก็มีปัญญาตัวเองดับเหมือนลูกเก่งก็ไม่ต้องไปอาศัยพ่อแม่กับเลี้ยงพ่อแม่ได้พ่อแม่เก่งก็ไม่ต้องไปอาศัยใครสามารถที่จะดับทุกข์ตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาที่ให้เรามาเนี่ยพระพุทธเจ้าพอมาเป็นพุทธเจ้าเราจะสอนคนได้ทั้งโลกเนี่ยคนที่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเห็นคุณของท่านนะเห็นคุณของท่าน

คนบางคนเนี่ยไปทำบุญแล้วทำมาหากินเจริญแล้วบอกโหนี่บุญของเรานะที่เราได้ทำมาหากินเนี่ยเจริญขึ้นตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานนี้ยังทำมาหากินขึ้นก็จึงจะเห็นว่าทำแล้วได้ผลและไม่กี่คนที่ทำแล้วได้ผลที่ทำได้ผลไปบอกคนอื่นก็ยังไม่เชื่อเพราะยังทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเราเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้ได้ผลได้ทุกคนจะมีความสุขมากเลยสมก็ที่พุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไว้ท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ไม่มีความทุกข์พุทธศาสนาต้องการหาวิธีดับทุกข์ทางใจฉะนั้นจึงว่าที่ว่าทำไมจึงดีใจว่าจนท่านก็ไม่ดูถูกท่านบอกจนก็จนแต่กายแต่ใจอย่าจน

ท่านก็ไม่ดูถูกท่านบอกจนก็จนแต่กายแต่ใจอย่าจนพุทธเจ้าไม่ดูถูกบอกจนก็ไม่เป็นไรขออย่าจนใจก็แล้วกันถ้าไม่จนใจเราก็ไม่จนแต่คนไหนถ้าจนใจก็จนทุกชาติตรงนั้นถือจะคุณจะรวยยังไงแต่คุณจนใจให้ฐานไม่เป็นเสียสละไม่เป็นคุณก็เป็นคนจนนี่พระท่านไม่ดูถูกเลยนะว่าจนอย่าจนใจถ้าไม่จนใจก็คือคนไม่จนนั่นเองนี่เรามาพูดกันถึงว่าวันนี้เป็นวันมาฆะเป็นวันแห่งความรักนะต้องเข้าใจนะต่อไปโยมจะได้ตอบถูกว่าวันแห่งความรักคืออะไรวันแห่งความสามัคคีคืออะไรไม่ใช่วิ่งไปซื้อดอกกุหลาบคนดอกละ40บาท200บาทอะไรนั้นไม่ใช่ความรักนั่นคือการให้ไม่ใช่ให้ตรงนั้นคือให้ศีลทานภาวนาให้เป็นคนใจดีเราให้กันไปเดียวก็แบบไปด่ากันมันก็ไม่รักกันจริงใช่ไหมเราต้องให้สัมมาวาจาเจรจาชอบเราจะพูดดีกันไปตลอดทั้งปีไม่ได้เลยเราไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเราจะให้ความรักจริงๆมันอยู่ยาวนานเนี่ยเราต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันนั่นแหละวันแห่งความรักรักทุกวันเลยให้ทุกวันเลยแต่ถ้าเราไปแจกดอกไม้กับวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ด่ากันทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ถูกต้องฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าดอกบัวเนี่ยนะเป็นดอกบัวที่เกิดมาจากโคนตมแต่บอกโคนตมเนี่ยมันสกปรกแต่มันเป็นปัจจัยให้ดอกบัวนั้นเบิกบานงดงามสวยงามกว่าดอกไม้อื่นได้แต่ต้นไม้อื่นเนี่ยไม่เกิดจากโคนตมจะเป็นดอกอะไรก็แล้วแต่เขาปลูกจากพื้นดินที่มีพื้นดินที่สะอาดแต่ดอกบัวนั่นต้องไปปลูกกับคนตรงแต่กับงดงามกว่าดอกไม้ที่อยู่บนพื้นดินเพราะอะไรท่านบอกว่าคนของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมันคนตรงโยมนะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมันคนตรงนะออกมาแล้วนี่หมอต้องล้างเลยนะขี้เถาอะอะไรต้องล้างต้องขี้เถาขี้ใครอะออกมาแล้วเปื้อนไปทั้งตัวเลยนะหมอต้องมาขัดมาล้างเหมือนคนเหล่านี้ก็เหมือนดอกบัวที่เกิดมาจากโคนตมแต่ว่าดอกบัวประเภทนี้คือคนที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเกิดมาจากโคนตมสิ่งที่ไม่สะอาดปฏิกูลจริงแต่เมื่อออกมาแล้วก็ถูกพ่อแม่ขัดเกลาให้งดงามและจิตใจก็งดงามด้วยศีลธรรมก็ดูงามยิ่งกว่าดอกบัวใจคนเรานี่งามงามกว่าดอกบัวเพราะอะไรเพราะใจคนเราสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้สร้างบ้านสร้างเมืองให้วิชาความรู้ให้สติปัญญาสามารถสื่อสารอะไรกันได้จิตใจคนนี่งามก็งามกว่าดอกบัวและท่านยังไม่ได้ว่าดอกบัวพวกนี้ที่จะเกิดมาจากขนตมนี้ได้คือพวกที่พ้นน้ำได้ก็ถือว่าเป็นคนที่งดงามแล้วคนที่พ้นกิเลสได้แต่ถ้าคนไม่พ้นโคนตมนะเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคนตมก็บานไม่ได้เหมือนคนที่ขี่เหล้าเมายาคนที่ไม่กตัญญูรู้คนที่ไม่เกื้อกูลใครจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเบียดเบียนคนอื่นนั้นเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคนตมไม่มีกลิ่นไม่มีเกสรที่ดีได้เลยไม่เกิดประโยชน์เลยถึงอยู่ในโคนตมก็ยิ่งเป็นโคนตมใหญ่ฉะนั้นใจคนเรานี่จึงว่างามเหมือนดอกบัวยิ่งกว่าดอกบัวรูปดวงใจคนจึงคล้ายดอกบัวไงนะหัวใจคนมันคล้ายดอกบัวนะท่านจึงเรียกว่าหัวใจคนนี่คล้ายดอกบัวถึงมาจากโคนตมแต่ก็ประเสริฐกว่าโคนตมถ้ายิ่งคนมีศีลมีธรรมเนี่ยบานเลยคนมีศีล5ศีล8ศีล10 207คนมีจิตใจเมตตาเนี่ยเป็นดอกบัวบานแล้วที่ส่งเกสรได้แล้วถ้าจิตใจโง่เอาเปรียบคนอื่นมีความโกรธมีความพยาบาทเอาแพ้เอาชนะไม่มีอภัยให้ใครนั่นเป็นดอกบัวที่ตกอยู่ในโคนตมไม่เบิกบานมันดีกันตรงนี้เองจิตใจของคนเราเข้าใจยังโยมนะเราวันนี้มาให้ความรักซึ่งกันและกันให้ความรักความสามัคคีวันมี2540ปีแล้ววันแห่ง

0: เบิกบานนี่วันหนึ่งความสามัคคีวันหนึ่งความรักโลกนะพุทธเจ้าท่านให้โลกเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานให้ไปพ้นทุกข์คนที่สมัยพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าไปไหนห้อมล้อมเลยนะเพราะอะไรรู้ว่าเมื่อใกล้กับพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขมากไม่มีครั้งใดยิ่งใหญ่เท่ากับการที่มีพุทธเจ้าเกิดเทวดาเนี่ยไม่มีความสุขเท่ากับพุทธเจ้าเกิดเลยการที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพระอรหันต์เนี่ยเทวดาจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขที่สุดเพราะอะไรเพราะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความร่มเย็นต่อชีวิตของเทวดามากเลยเขาได้ไปนิพพานมากกว่ามนุษย์นะโยมพวกเทวดานะเพราะฟังธรรมทีเดียวเขาก็รู้เรื่องดังนั้นเรานี่ยังเหมือนเป็นเหมือนอะไรนะมันยังอยู่ในโคลนตมบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เป็นพุทธแต่ว่าไม่เคยศึกษาให้เข้าใจไม่เคยเข้าไปศึกษาเรื่องศีลธรรมไม่เคยไปศึกษามรรคองค์8เราก็เพียงแต่ไปทำวัดตักบาตรทำบุญแล้วก็กลับรีบกลับบ้านตักบาตรทำบุญแล้วรีบกลับบ้านแล้วก็บอกรีบเป็นพุทธวิธีการอยู่บ้านเราก็ไม่เคยศึกษาอะไรเลยเราก็เลยกลายว่าถ้าพุทธศาสนานิยมนะถ้าคนศึกษาลึกๆนิยมนะโอ้โหมีความสำคัญมากถ้าทุกคนรู้หลักพุทธศาสนาได้อายัสสัตสีมรรคองค์8เข้าใจตรงนี้อธิบายได้ทุกคนนิยมนะว่าพุทธศาสนานี่รุ่งเรืองที่สุดไม่มีใครฉลาดเท่ากับคนที่รู้ธรรมะเลยโยมและชีวิตของคนทุกคนเนี่ยจะตกไม่ตกอยู่ในความประมาทจะไม่อยู่ในสภาพที่ว่าลูกว่ายากสอนยากมีปัญหาวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้แตกแยกอะไรเราจะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้เลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอะไรที่รัฐบาลเป็นทุกข์เป็นห่วงว่าครอบครัวอย่าร้างครอบครัวแตกแยกมีปัญหายาเสพติดมีเรื่องอะไรต่างอะไรวุ่นวายกฎหมายต้องมาร่างกันใหม่ที่จริงนะไม่ต้องเลยโยมกฎหมายก็ต้องไม่ต้องมาร่างหรอกเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่โกงกันเหมือนนี้ใช่ไหมฮะคนสมัยก่อนเขาขี้โกงนี่ไหมโยมเขาก็ไม่โกงกฎหมายก็ไม่มีมากแต่เขาไม่ขี้โกงอ่ะเออเขาเวลาเกิดศึกสงครามบ้านเมืองเดือดร้อนเขาเสียสละชีวิตเข้าไปสู้เลยเขาทำให้บ้านเมืองเจริญมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์มีแต่คนไม่โกงทั้งนั้นนะโยมถ้าคนโกงบ้านเมืองผังไปหมดแหละก็แสดงว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีกฎหมายอะไรมากมันมีคนมีศีลธรรมเยอะโยมคนมีศีลธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเยอะนักปกครองบ้านเมืองกลัวบาปเยอะกลัวว่าโกงแล้วเอาไปไม่ได้กลัวว่าโกงแล้วจะต้องไปแบกดินแบกเงินแบกทองไปเป็นขี้ข้าบ้านขี้ข้าเมืองอีกหลายรอบอย่าหลายพันชาติสมัยก่อนเขากลัวโกงแล้วไม่ตายแล้วไปเกิดไม่ได้เพราะเขาเห็นโยมบางคนสมัยก่อนมันพ่อตายพ่อไปไงพ่อไปคนไปโกงนาเขาโกงนาเขาคือไอ้นาเนี่ยมันติดกันไอ้พ่อนี่ก็แก่แล้วก็อยากจะได้ไอ้นากว้างๆกันมาก็ลุกเข้าไปถากไปเรื่อยๆไอ้ใครถากได้ก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนพอสุดแกก็พอตายแล้วจิตแกห่วงตรงนั้นไอ้ลูกก็มาบวชเป็นแม่ชีทำบุญไอ้พ่อก็มาเข้าปั่นเอ๊ะแผ่เมตตาทำไมพ่อไม่ถึงแผ่ไม่ถึงนะลูกไปแบกพ่อไปแบกเศษดินหยุดปลายทุ่งนานั่นเองแบกหลังโกงเลยดูดิฮะไปเกิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบกเศษดินอยู่นั่นเองแผ่เมตตากรวดน้ำบวชทั้ง3เดือนพ่อก็ไม่ยอมรับแบกแผ่นดินอยู่นั่นเองคนสมัยก่อนเขากลัวกี่เขาไม่เอาหรอกเขาเลยไม่โกงไงแล้วไอ้คนสมัยนี้เขาไม่เชื่องี้เขาเลยโกงเขาไม่กลัวแบกแผ่นดินเขาไม่กลัวที่เราไปโกงคนเนี้ยนะคนสมัยก่อนเขาดีใจรู้ไหมสมมติคนนี้มาปล้นบ้านคนเนี้ยมาปล้นบ้านเขาปลงตกเลยคนนี้มาปล้นบ้านเขาปลงไงโยมคนนี้มาขโมยของเขามาปล้นบ้านเขาทำไงเขาตรงเออชาติก่อนเราคงไปปล้นเขามาเออแต่ถ้าชาติก่อนไม่ได้ปล้นเขามาชาตินี้เขาก่อกรรมทำเข็นต้นเราไปข้างหน้าเขาก็ได้เป็นบริวาร ไอ้นี่มันก็ต้องมาหลักใช้กูไอ้คนนี้มาขโมยของมาพริกมาเขือบ้านเราไปกินเอาไปเถอะเอาไปเถอะฉันไม่ถือหรอกแล้วชาติหน้ามันก็มาแบกพริกแบกมาเขือมาให้เราทุกวันทุกวันเลยเขาคิดเงินได้เขาก็ไม่กลัวที่ใครจะมาเอาเขาก็ไม่กลัวไอ้คนที่เอาที่กลัวคิดแล้วคิดอีกเอ๊หิวก็หิวก็อยากได้ก็อยากได้แต่กูขโมยเขากูกลับมาแบกเขาต้องชาติกูทำไงวะเนี่ยไอ้อยากได้ก็อยากได้กลัวจะมาแบกใช้นี่เขาก็กลัวเลยตัดสินใจไม่เอาไว้มันไม่คุ้มกันไม่เอาอ่ะเดินเลยละคิดจะแบกพริกแบกมะเขือไปกินที่บ้านก็ไม่กล้ากลัวจะมาแบกใช้ก็ต่างชาติเขากลัวอย่างนั้นไอ้สมัยก่อนเข้าระลึกชาติได้ไอ้ผัวตีเมียตีมาพอมาชาตินี้ไอ้เมียมาเป็นผัวมันก็ตีแต่มันตีหนักกว่าเก่าตีแล้วเข้าก็ไปหาไม่ฉีไม่ฉีก็นั่งทางไหนบอกต้องไปบวช ด้วยกันทั้งคู่จึงจะเลิกตีกันให้ผัวให้เมียพอไปบวช3เดือนกลับมาไอ้ผัวไม่ตีหรอกเวลามาโหเมียกัดที่ขาพอไปวัดดิจะเห็นรอยตีถามเป็นไงตอนนี้เลิกตีก็เลยยังบวชเนี่ยเลิกตีแล้วล่ะแต่เขายังไม่เลิกมาเลิกไงเขายังกัดอยู่บอกนี่กรรมมันยังไม่หมดบอกเขาเห็นว่าชาติก่อนเนี่ยไอ้ผัวเนี่ยไปตีเมียมาชาตินี้มันกลับมาใช้หนี้กันต้องทำบุญทำไปทำไมถือศีล8ทุกวันพระแล้วเข้าเอาไปกันแล้วเขาก็เลิกตีกันถือว่าหมดกรรมสมัยก่อนที่เขาไม่โกงกันเขาไม่เบียดเบียนเขากลัวกันอย่างนี้โยมเขากลัวจะไปใช้หนี้กรรมกันนะก็จึงไม่โกงกันไอ้คนสมัยนี้เขาไม่กลัวกรรมก็เลยโกงกันกฎหมายอันหนึ่งนะโยมเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่สมัยก่อนจึงไม่ต้องร่างกฎหมายอะไรบังคับคนโกงเลยเพราะกลัวว่าไปโกงเขาก็ดีไปลักเขามาก็ดีไปปล้นเขามาดีไปผิดลูกเขาไม่เขากลัวว่ากรรมนั้นจะต้องมาให้ผลกับตัวเองแน่นอนเมื่อเขาเชื่ออย่างนี้เขาเลยไม่กล้าทำเขาหยุดทำไม่มีใครไปห้ามเขาหรอกเพราะเขาศึกษาพุทธศาสนามาจากปากปู่ย่าตายายจากครูบาอาจารย์ลึกซึ้งจนมีความเชื่อแล้วเลยเกิดความกลัวแสดงว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขากลัวบาปเองเขาจึงไม่ทำจึงไม่เบียดเบียนกันคนสมัยนี้เขากล้าทำเขาไม่เชื่อกรรมแต่จริงเขากรรมจริงๆนะโยมเชื่อไหมว่าคนขายยามานี่ติดคุกทับทุกคนคนกินยามานี่หมดอนาคตทุกคนมีจริงไหมจริงทั้งหมดเลยเถียงไม่ได้เลยคนกินยามาหมดอนาคตทุกคนคนไหนมีลูกกินยามาหมดอนาคตคนไหนมีผัวกินยามาหมดอนาคตใครไหนมีผัวมีเมียขายยามาหมดอนาคตติดคุกทุกคนคนไหนผลิตยามาล้มละลายทุกคนถ้าสมัยก่อนเขาไม่ทำเขาเชื่อว่ากรรมมีจริงเขาเลิกทำเลยไอ้สมัยนี้มันมีจริงแต่มันไม่เชื่อน่ะมันก็ขืนขายยามาขืนกินยามามันก็เลยมีกรรมแน่นอนเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวั่นวันหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่

โอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุทุกสองความหมายคำว่าทุกประยุกต์ความตามอักษรเป็นสองตอนกันอยู่ดูเถิดหนาความหมายหนึ่งคือทุกซึ่งทนทรมานอย่างที่สองคือรักขณาที่น่าชังการเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นขันธ์ทั้งห้านี่คือทุกข์ทรมานแทบบ้าหลังสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หนอเพราะอนิจจังนี่ทุกขังเพราะดูแล้วน่าเกลียดจริงสังขารทั้งหลายมองดูแล้วน่าเกลียดกลัววิสังขารมองแล้วทั่วน่ารักยิ่งเพราะเที่ยงแท้ไม่แปรไปไม่ไหวติ่งเพราะเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งแห่งปัจจัยทุกเจ็บปวดนั้นคือทุกขะเวทนาทุกกร้าระอาคือลักษณะที่อาศัยอยู่ในสัพพสังขารวานเข้าใจจงเห็นให้ชัดจนไม่ปนกันโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรที่มันเกิดก็ให้มันดับเกิดตรงไหนก็ให้ดับตรงนั้นเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดไปทั่วนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดกับทุกคนจนรู้หมดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรคนไหนทำดีไปบอกคนนู้นคนนี้เราก็ดีใจถ้าหากเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่พอใจไม่ดีนั้นเป็นบาปดีนั้นเป็นบุญคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญ

0: บุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ทำใจให้เมตตาสงสารทุกคนถ้าทำใจดีได้มันก็เป็นสุขที่ใจจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์วิชัยเคมิโอวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: แสงธรรมสว่างที่ดวงใจแสงไฟสว่างที่ดวงตาในขณะนี้ขอให้พวกเราทุกท่านหลับตาลงพอดีแล้วทำความรู้สึกมาไว้ที่ตรงใบหน้าของเราให้เรามองดูใบหน้าของเรามีความรู้สึกเหมือนเราส่องดูกระจกเงาให้เรามองเห็นทุกตำแหน่งตามโลกสมมุติตำแหน่งผมตำแหน่งหน้าผากตำแหน่งตาตำแหน่งคิ้วตำแหน่งตาตำแหน่งปากตำแหน่งจมูกของเราแล้วหายใจเข้าลึกๆเบาๆหายใจออกมายาวๆเบาๆก่อนเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้สึกให้มาอยู่กับตัวเราการรวบรวมหรือการกำหนดตัวนี้ก็คือเป็นการผูกมัดจิตใจของเราให้อยู่ที่ตัวของเราไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกจิตใจที่ส่งออกไปข้างนอกนั้นเป็นจิตใจที่วุ่นวายถ้าจิตใจอยู่ภายในกายจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นวันนั้นให้เราระมัดระวังอย่าพากันส่งจิตออกนอกกายความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นเก็บจิตเก็บใจไว้ไปในกายความสะดวกสบายมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นให้กำหนดจิตของเราให้สบายอย่าไปเกรงเกินไปอย่าไปปล่อยเกินไปแล้วก็จะไปบังคับมากเกินกว่าเหตุถ้าบังคับมากเกินกว่าเหตุแทนที่จิตสงบกลับเป็นจิตพุ่งไปถ้าปล่อยให้หย่อนยานเกินไปก็เหมือนกันอีกจิตไม่ค่อยกลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวต้องทำให้พอดีพอดีนักปราชญ์เมธีท่านถึงอุปมาว่าเหมือนเรากำลูกไก่ตัวเล็กๆไว้ที่มือของเรา

ถ้าเราปล่อยมากไก่มันก็หนีไปถ้าเราบีบมากเกินไปไก่มันก็ตายถึงให้เราทำให้พอดีพอดีไม่ให้เข่งไม่ให้หยานเกินไปให้พอดีพอดีเหมือนเราหายใจเข้าทำจิตให้สบายคลายจากความกังวลซะกังวลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดวัฏวนอันนี้สังสารวัฏมันเหมือนกับไก่กัดหางหมูหมูกัดหางหมาหมาก็กัดหางไก่เราลองคิดดูที่ว่าไก่มันก็กัดทั้งหมูหมูกัดทั้งหมาหมากัดทั้งไก่แล้วมันจะไปไหนได้มันวกวนกันอยู่อย่างนี้มันไปไม่ได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านกลับมาดูที่จิตกลับมาดูที่ใจมาปลดมาปล่อยมาปลดมาเปลื้องจิตใจของเรามันติดขัดข้องคาอยู่กับสิ่งใดให้พากันปลดปล่อยออกหัดปลดปล่อยไว้ถ้าเราดูจิตของเราเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับสิ่งใดขัดข้องคาอยู่กับสิ่งใดใจมันติดมันขัดมันข้องมันคาอยู่กับสิ่งใดอันนี้ถ้าเราพูดตามวิสัยหรือนิสัยของผู้ปฏิบัติหาความสุขให้กับชีวิตของเราให้กำไรชีวิตของเราให้รางวัลชีวิตของเราให้หยุดทุกขณะจิตได้ยิ่งดีคือให้ความสงบกับจิตใจของเราท่านแหละเรียกว่าให้รางวัลชีวิตเราให้กำไรชีวิตเราจะมีอะไรล่ะที่เป็นกำไรอันแน่นอนที่สุดสูงสุดที่สุดเป็นอุดมมงคลสูงสุดที่สุดสำหรับเรานอกจากนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีองค์พระมุนีศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วว่าความสงบนั้นเป็นบรมสุขเป็นยอดของความสุขเราทำจิตได้ขณะหนึ่งหายใจเข้าทำจิตให้สงบหายใจออกเราก็ทำจิตให้สงบปรารภความเพียรของเราอยู่ตลอดเวลามีศรัทธาเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วธรรมจะรักษาเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วธรรมจะคุ้มครองเราเมื่อเราประคับประคองไว้ในจิตประคับประคองธรรมไว้ในจิตจิตก็จะได้ธรรมะมาคุ้มครองเราธรรมะนี้เปรียบเหมือนผนึกแก้วถ้าควบคุมจิตใจของบุคคลใดไว้แล้วจิตของบุคคลนั้นก็เป็นจิตที่อิสระคือไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ภายนอกไม่ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหาแต่ละให้พวกเราหาให้พบมาให้เจอคำว่าความเป็นอิสระไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงไม่เอียงไม่เอ็นไปกับสิ่งใดมีความมั่นคงอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ชัดเจนทำปัจจุบันให้เด่นชัดขึ้นมาตั้งใจไว้เลยว่าก่อนที่เราจะหายใจเข้านี่เราจะทำจิตให้สงบตั้งใจไว้เลยว่าขณะที่เราหายใจเข้าอยู่นี่ข้าพเจ้าก็จะทำจิตให้สงบให้รู้ต
ั้งใจไว้เลยว่าเมื่อจิตของข้าพเจ้าเมื่อลมหายใจหยุดข้าพเจ้าก็จะรู้ข้าพเจ้าก็จะสงบก่อนจะหายใจออกมาข้าพเจ้าก็รู้จะทำจิตใจให้สงบระงับดับจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงขณะหายใจออกมาอยู่ก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งว่าหายใจออกหมดแล้วอารมณ์หยุดเราก็จะรู้รู้ให้ต่อเนื่องกันไปกำหนดให้ต่อเนื่องกันไปเมื่อเรามีความกำหนดอยู่ความกำหนัดก็ไม่เกิดขึ้นความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นเพราะเราขาดความกำหนดการปฏิบัติธรรมขององค์พระสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติให้เพื่อละความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องตลอดถึงธรรมารมณ์พระพุทธเจ้าของเราให้เราคลายจากความกำหนัดยินดีจากสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อเราไปมีความยินดีในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรามีแต่โทษแต่ภัยทั้งนั้นที่เกิดขึ้นทำให้เราทุกข์อกทุกข์ใจทั้งนั้นถ้าเรามีความยินดียินร้ายก็มีแต่ความทุกข์อกทุกข์ใจเหมือนกันถ้าจะอุปมาว่าความยินดีเหมือนเราแบกน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งน้ำแข็งมันก็เย็นอยู่หรอกแต่ว่าเราแบกเย็นถ้ามันเย็นมากๆมันเกิดความทุกข์เหมือนกันเราจะทุกข์แล้วมันหนักนะทั้งหนักทั้งทุกข์เย็นมากมันก็ทุกข์เหมือนเรารีบกินน้ำแข็งเย็นๆเนี่ยเลือดมันวิ่งไม่สะดวกปวดหัวบางคนแทบจะช็อกตายถ้ารีบกินน้ำแข็งๆไวๆเลือดมันกล้ามเลือดมันจะไม่วิ่งอ่ะมันก็ทุกข์เหมือนกันถ้าเราชดน้ำร้อนลงไปจนร้อนก็ลวกปากเราเหมือนกันเหมือนเราแบกดุนฟืนเหมือนกันแบกดุนฟืนที่มีไฟนอกจากร้อนแล้วก็ไหม้ตัวเองอุปมาเหมือนความยินร้ายความยินดีเปิดมันแหวกเปียกมันแบกน้ำแข็งมันก็ทุกความยินร้ายก็เปียกเหมือนเราแบกตุ้นฟืนที่มีไฟมันก็จะมีความทุกข์พอๆกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้เรามีความยินดีและก็ยินร้ายทำจิตทำใจให้สบายจุดแสงสว่างคือดวงธรรมขึ้นในใจจุดตัวรู้ขึ้นในจิตในใจของเราหายใจเท่าเข้าทุกลมหายใจเข้าออกจะให้ขาดตัวรู้กำหนดดูตามที่กล่าวแล้วเมื่อเรามีความกำหนดเพื่อจะละความกำหนัดยินดีถ้าเราขาดความกำหนดความกำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติในช่วงนี้อย่าเพ่งอย่ากำหนดอย่างอื่นกำหนดดูลมหายใจเพ่งมาที่ลมหายใจขณะแสงสว่างของธรรมก็เกิดอยู่ที่ใจของเราที่จิตของเราค่อยทำไปถ้าว่าแสงสว่างคือตัวรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่รู้จริงนี่คือความมืด

ความมืดความบอดไม่รู้อดีตอดีตเกิดขึ้นอารมณ์อดีตเกิดขึ้นก็ไม่รู้อารมณ์อนาคตเกิดขึ้นก็ไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นก็ไม่รู้นี่คำว่าไม่รู้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้กระทั่งปัจจุบันก็จะไปต่างอะไรกับโคตาบอดจุดที่ในป่าทึบเดินไปที่ไหนมันก็ชนต้นไม้ตกห้วยน้องคลองบึงไปเรื่อยเพราะมันตาบอดไม่รู้เดินไปที่ไหนมาที่ไหนมันก็ชนแต่ต้นไม้ชนแต่ขวดน้ำตีมณีตกหลุมตกร่องตกห้วยตกคลองไปนั่นแหละท่านทั้งหลายท่านได้เปรียบเทียบให้เราฟังว่าเหมือนโคตาบอดอยู่ในป่าทึบหรือเหมือนตาบอดพายเรืออยู่ในสระน้ำพายไปพายมามันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนตาบอดขโมยควายวะขโมยได้อยู่แต่ไม่รู้จะจูงไปไหนเพราะตัวเองไม่เห็นทางเนี่ยสุดท้ายก็ถูกเจ้าของควายเขาฆ่าหรือเขาจับลักษณะบุคคลผู้ที่ไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันก็เปรียบเทียบเหมือนคนตาบอดเขาถูกกิเลสมันจับไว้ถูกตัณหามันผูกมัดรัดเราไว้ตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักผัวเมียเหมือนปอกผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกมามัดขาสามประการนี้เปรียบเหมือนเชือกผูกให้เราสัตว์โลกทั้งหลายนี่กิ้งเกลือกอยู่ในวัฏสงสารพระเวสสันดรได้สอนนางมัตสีว่าน้องมัตสีเอ๋ยสองกุมารคือกัณหาชาลีเด็ดพี่ให้ทานแก่พระมณาจารย์ผู้เฒ่าที่ถือไม้เท้าเข้ามาสู่สำนักของเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้น้องมัตสีอนุโมทนาเถอะถ้าบุญเรามาวาสนาเราช่วยข้างหน้าเราก็ต้องเจอกันกับลูกเราน้องมัตสีเปรียบเหมือนเรือกัณหาชาลีนั้นเปรียบเหมือนไม้พายเสด็จเอพี่เองก็เปรียบเหมือนผู้ที่พายเรือจะข้ามฟากถ้ามันมีไม้พายมันก็ข้ามไม่ได้ไม่มีเรือมันก็ข้ามไม่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามัจฉาก็พึ่งวาลีเพราะนั้นเราสร้างบุญสร้างบารมีนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้องมัตสีเปรียบเหมือนเรือเสด็จพี่เปรียบเหมือนกัณหาชาลีเปรียบเหมือนไม้พายเสด็จพี่เปรียบเหมือนผู้พายเรือเมื่อเรือถึงฝั่งไม้พายก็ถึงฝั่งคนผู้พายก็ถึงฝั่งเท่านั้นฉะนั้นเรามาสร้างบารมีร่วมกันวันข้างหน้าเราต้องเจอลูกที่รักของเราน้องมัตสีนางมัตสีก็อนุโมทนาแผ่นดินถึงไหวถึง8ครั้งด้วยการได้ทานลูกต่อมาก็ทานเมียแผ่นดินไหวถึง8ครั้งอีกการทางนางทางนางมัตสีนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อนางมัตสีอนุโมทนาแล้วกลับมาพูดกับนางมัตสีว่าน้องมัตสีถ้าเสด็จพี่จะให้เธอนี่กับบุคคลใดใครคนหนึ่งเธอจะยอมไปไหมนางมัตสีก็ตอบว่าเสด็จพี่ทุกภพทุกชาติน้องมัตสีเนี่ยได้มอบชีวิตทั้งกายทั้งใจให้เป็นสมบัติของเสด็จพี่มาทุกภพทุกชาติเพื่อสร้างบารมีด้วยกันสิ่งใดเป็นสมบัติของเสด็จพี่แล้วเสด็จพี่จะให้ใครนั้นก็เป็นเรื่องของเสด็จพี่น้องมัตสี

ไม่ว่าแล้วพอมอบให้เป็นสมบัติของท่านแล้วจะให้ไปเป็นข้าหรือไปเป็นเมียเขาก็ได้เป็นขี้ข้ารับใช้เขาก็ได้เป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นพระอินทร์จึงให้พระวิษณุกรรมนี่มีตัวเป็นพราหมณ์มาขอนางมัตสีพระองค์ก็ให้พอเป็นพิธีดังน้ำสิโนทกลงไปแล้วก็เอาไปแล้วก็เอากลับขึ้นมาถวายเหมือนเดิมแผ่นดินไหวถึง8ครั้งอีกนี่ยกตัวอย่างผู้สร้างบารมีเห็นไหมว่ายอดการเสียสละเป็นยอดของความดีสามัคคีเป็นยอดของความสำเร็จพระเวชชันดรเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายสังขารของตนเองเสียสละหมดทุกอย่างนั่นได้ยอดของความดีความดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าความสามัคคีก็เป็นยอดของความสำเร็จถ้านางมัตสีกนาชาลีไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกับพระพุทธองค์แล้วเนี่ยความสำเร็จมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นณที่ใดก็ไม่มีที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะความสามัคคีเท่านั้นเป็นเหตุเรียกว่าร่วมกันสร้างบารมีเหมือนพวกเรากายกับใจของเราต้องสามัคคีกันกายอยู่ที่ใดให้จิตใจของเราอยู่ที่นั่นให้สามัคคีกันพิจารณาก็ได้กำหนดในกายของเราก็ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรพิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราสอนว่าเกศาคือผมทั้งหลายบางครั้งดีกว่าเราถือโอกาสไปพิจารณาหรือไปคิดอย่างอื่นมาพิจารณาที่กายของเราเกศาทำจิตให้ช้าช้าเชื่องเชื่องพุ่งขึ้นไปให้มีความรู้สึกว่าผมของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาสมมติเข้าไปสู่ปรมัตถธรรมผมของเรานี่เราจะกำหนดดูเฉยๆมันก็เป็นเพียงรู้ว่าเป็นธาตุดินแต่ถ้าเราจะเอามาพิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานก็ได้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้กำหนดดูผมแล้วให้กำหนดดูความเป็นอยู่ของผมก็ที่มันเกิดอยู่ที่ศีรษะของเราเมื่อเกิดอยู่ที่ศีรษะของเราน่ะหนังศีรษะของเราเนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินน้ำเหงื่อน้ำใครน้ำทุกอย่างแหละที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ที่หนังศีรษะหรือที่เนื้อบางๆบนศีรษะของเราเปรียบเหมือนน้ำคลำน้ำคลำน้ำเสียท่านก็คงจะรู้มันคล้ายๆว่ามันมีอะไรเป็นสะเก็ดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำเสียเนี่ยพระพุทธองค์หมายถึงน้ำเหงื่อเหมือนน้ำคำน้ำที่เน่าที่เสียที่เราเลี้ยงให้ลากผมอยู่นี่เมื่อเราพิจารณาไปแล้วก็เลยว่ามันเป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่สวยไม่งามแม้แต่เส้นผมก็ไม่งามที่เราว่างามเพราะช่วงมันอยู่บนศีรษะถ้าหากเส้นผมของเราหลุดร่วงออกมาใส่จานข้าววางคนอาจจะเทข้าวทิ้งหรือไม่เทข้าวทิ้งก็ขยะขยงมันร่วงลงมาใส่สถานบ้านเรือนของเราก็ขณะขยะขยงแต่เวลาบนอยู่บนศีรษะเราก็ว่ามันสวยมันงามคือมันสมมติกันขึ้นมานี่ถ้าจะพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาให้รวบรัดตัดรอนลงมามันจุดอยู่ตรงนี้สมมติถ้าเราถอดผมไปไว้ที่กองหนึ่งโลมาขนที่อยู่คิ้วอยู่ตามแขนตามตัวของเราเอาไปอีกกองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราจะพิจารณาลงมาที่ว่านี่ผมนะ
กิดอยู่บนหนังถ้าสมมติว่าเราลอกหนังออกมันจะมีอะไรทีนี้มันก็จะมีเลือดมีเนื้อบางๆเกาะอยู่ที่ศีรษะถ้าเราผ่ากะโหลกของเราออกมานี่นักปฏิบัติต้องเป็นหัดเป็นนักผ่าตัดด้วยอย่าไปตัดแต่คนอื่นหัดผ่าตัดตัวเองถ้าเราผ่ากะโหลกของเรานี่กะโหลกของเรามันอยู่สองซีกกายของเราซีกซ้ายซีกขวาแล้วผ่ามันออกข้างในศีรษะของเราจะมีอะไรก็มีสมองสมองนี่เป็นหน้าสะอิดสะเอียนมากเพราะเป็นของสกปรกโสโครกสมองของคนเราเหมือนเราเห็นสมองไก่สมองหมูสมองอะไรก็แล้วแต่จะเป็นขาวๆเหมือนกับน้ำหนองน้ำมูกของเราที่มันเจือปนอยู่ในสมองของเราขณะนี้เวลานี้ยิ่งเรามองมาถึงลูกตาของเรามันก็ยิ่งหน้าขยะขยแยงเพียงแค่นี้จิตใจของเราก็รู้สึกว่ามันสลดใจแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาขยายออกมาของกว้างพอลอกหนังออกมาแล้วแล้วก็จะเห็นเนื้อลอกเนื้อก็จะเห็นกระดูกลอกกระดูกออกทุบกระดูกก็จะเห็นเยื่อในกระดูกถ้ามามองดูทางท้องของเรามันก็มีตับไตไส้ปอดสุดท้ายธาตุดินก็ถึงอาหารใหม่อาหารเก่าหน้าขยะขยแยงหน้าสังเวชสลดใจไม่ต่างอะไรกับผีดิบไม่ต่างอะไรกับหลุมส้วมถ้าพูดถึงความไม่สะอาดบางทีเรามาตีอยู่ตรงนี้มาแยกอยู่ตรงนี้พิจารณาอยู่ตรงนี้อันนี้หลวงพ่อพูดสั้นๆไม่ลำดับตำดาตามที่พวกเราสวดกันมาก็พอรู้บางท่านพ่อให้แยกอาการ32ออกเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองไว้ในขณะนั้นมันนิมิตรู้สึกว่ากองผมอยู่ตรงหนึ่งกองขนอยู่ตรงหนึ่งกองเล็บอยู่กองหนึ่งเป็นกองแต่ละกองแต่ละกองที่แยกออกไปดินน้ำลมไฟพอเสร็จแล้วเราจะทำไงตอนนี้เราก็จะมองเห็นว่าคนไม่มีเพราะคนไม่มีเพราะว่าเราแยกออกไปหมดแล้วเป็นชื่อของเขาหมดแล้วที่รวมกันว่าคนก็เพราะว่ามันสิ่งเหล่านี้มันรวมกันอยู่รวมกันเข้ามาปุ๊บเดียวก็เป็นกองขึ้นมาพอเป็นกองขึ้นมาเท่านั้นพอเพ่งไปว่าจะให้ไฟไหม้แวบเดียวไฟก็ไหม้ไปเลยในบางคนก็ทำได้ไวถึงขนาดนั้นแต่บางคนก็ทำได้ถึงว่าพอพิจารณาลงมาเนี่ยผมหน้าผากตาหูจมูกฟันพี่มาลงที่คอคอขาดไปเลยก็มีคอขาดกระเด็นไปอยู่ข้างหน้ามันก็มีแต่ความรู้ยืนอยู่เห็นว่าเหมือนกับให้เรารู้ว่าเนี่ยร่างกายสังขารของเรามันไม่เที่ยงต้องมีการแตกแยกกันเป็นธรรมดาไม่แยกวันนี้วันหน้าก็ต้องแยกแน่นอนบางท่านก็มาถึงจุดนี้แล้วจิตเลยไม่ไปไหนก็อยู่แค่นี้คือจิตมันสงบนิ่งอยู่กับสิ่งที่มันกระเด็นกระดอนออกไปนั้นศีรษะไปตั้งอยู่ตรงโน้นบางท่านไม่ถึงขนาดนั้นพอพิจารณาไปหนังนี่มันหลุดออกเลยเหมือนกับมีใครมาลอกหนังแล้วไปกองไว้ตรงโน้นเหมือนมีใครมาชำแหละเอาเนื้อแล้วไปกองไว้ตรงโน้นเหมือนกับใครมีควักมาควักเอาตับไตไส้พุงของเรายกออกไปใบตรงโน้นความเป็นจริงแล้วไส้ของคนเครื่องในของคนเหล่านี้
หลวงพ่อเห็นพาเห็นเขาผ่าศพอยู่ที่วัดหลวงพ่อเองศพแม่วิจิตตายแล้วแล้วเก็บไว้7 เดือนพอ7 เดือนแล้วออกมาผ่าจะเอากระดูกปรากฏว่าข้างในนี่เนี่ย7 เดือนรู้สึกว่ามันก็หมาดๆนะไม่ใช่มีเลือดมีอะไรแล้วหมอที่เขาเคยผ่าศพพอมาผ่าศพออกแล้วไม่รู้สายอะไรมันมาดึงมาผูกอยู่ตรงคอเราเนี่ยมันผูกอยู่พอมาตัดออกตัวนี้ตัดตัวนี้ออกแล้วยกออกเครื่องในยกออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงอะไรยกออกมาหมดทั้งยวงเลยมันก็เลยเหลือแต่กระดูกแค่นี้โอ้ยดูแล้วสังเวชสลดใจคนเรามีแค่นี้เนี่ยเราจะมาพิจารณามาตีกันให้แตกมาแยกให้ออกแยกสมมุติให้เป็นปรมัตถ์แยกคนไม่ให้มีคนเพราะคำว่าคนผู้หญิงผู้ชายสมมุติกันเข้ามาแต่ที่จริงก็มีดินน้ำไฟลมเหมือนกันพอแยกออกหมดจริงๆแล้วผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีมีแต่รูปแต่นามสมมุติกันขึ้นมาแค่นั้นจิตใจของเราก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องการที่เราจะมาพิจารณาธรรมนะที่ให้พิจารณาอยู่ตรงนี้องค์พระมุนีศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้อย่างนั้นท่านทั้งหลายลองหันกลับมาพิจารณาดูสิดังที่กล่าวมานี้กำหนดช้าหายใจให้ปกติธรรมดาธรรมดาค่อยๆกำหนดดูลงมาจนถึงฝ่าเท้าออกจากฝ่าเท้าก็พิจารณาตามขึ้นมาเองโดยอนุโลมปฏิโลมภิกษุทั้งหลายผู้ใดได้เจริญอาการ32ผู้นั้นชื่อว่าได้เจริญสมณธรรมคำสอนของเราตถาคตถ้าผู้ใดยังไม่ได้เจริญอาการ32ผู้นั้นไม่ได้เจริญสมณธรรมคำสอนของเราตถาคตที่พูดให้ฟังคือเป็นการพิจารณาอาการ32เมื่อเราได้เจริญสมณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านผู้ปฏิบัติจงพยายามกำหนดดูให้ดีให้ชัดเจนอย่าเรียกว่าไม่ให้จิตของเราไปที่อื่นนะอันนี้พูดแนวการปฏิบัติของพวกเราแต่บางองค์บางท่านบางคนนะก็พอเราพิจารณาอย่างนี้เกิดจิตเข้าแวบเข้าไปในสมาธิก็ได้นะคำว่าสมาธินี่คือมันจะเกิดมีสีมีแสงขึ้นมาหมายถึงอุปจารสมาธิบางทีอาจจะเกิดมีอาการวูบวูบขึ้นมาแค่ว่าแสงมันออกตรงตาของเราเป็นแสงสว่างโพล่งขึ้นมาบางครั้งก็จะเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ตาของเราให้ท่านผู้ปฏิบัติสังเกตดูถ้ามันเกิดที่หางตาของเราเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้ามันเกิดอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นญาณตอนนั้นถ้าหากเกิดขึ้นมาจริงๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับสิ่งนั้นๆทำจิตให้สบายไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดมากหน้าที่ของเราคือดูไปอันนั้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดความยินดีมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งจิตของเราเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งตกไปอยู่ในขี้โคลนเพชรจะใสขนาดไหนถ้ามีขี้โคลนมาห่อหุ้มไว้มันก็กลายเป็นเพชรแสงสว่างมันก็ออกมาไม่ได้
ถ้าเราลองเอาไปล้างน้ำดูดีๆเอาน้ำล้างออกดีๆให้ขี้โคลนหลุดออกหมดแล้วก็จะเห็นแสงเพชรแววเพชรมันออกมาทัน

0: ต่อประมาณเหมือนจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าหากท่านผู้ปฏิบัติกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆเหมือนเราล้างขี้โคลนออกจากล้างกิเลสออกจากจิตใจเพราะกิเลสเปรียบเหมือนขี้โคลนเมื่อคืนก่อนนี้ก็พูดให้ฟังว่าเราจะเข้าไปเห็นจิตแท้คือความสว่างสวยความสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเรากำหนดไปกำหนดไปแล้วเราก็จะเห็นปฏิกิริยาการดังที่กล่าวมาถ้าเราไปเกิดความยินดีจำไว้ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าเราไม่เกิดความยินดีแล้วมันก็เป็นพลังของจิตอันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าถ้าแสงสว่างพุ่งออกจากอุณาโลมคือเนื้อหัวคิ้วขึ้นมาสักนิดหนึ่งในระหว่างหัวคิ้วชนกันขึ้นมาสักนิดหนึ่งเรียกว่าอุณาโลมบางท่านอาจจะได้บำเพ็ญยานดั้งเดิมมาก่อนแสงสว่างพุ่งเป็นลำแสงออกไปท่านถือว่ายานกำเนิดติดสอยให้ตามเรามาทุกภพชาติที่เราบำเพ็ญมาแล้วยานตัวนี้สามารถที่จะตรวจอะไรได้หลายอย่างอันนี้เราเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังเพียงแค่ว่าพูดอาการให้ฟังแต่บางท่านรู้สึกว่าจิตไม่สงบเท่าไหร่นักหรอกแต่ก็รู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันความคิดที่เกิดทันความคิดจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารู้เท่าเอาทันกำหนดช่างมันช่างมันช่างมันปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เราก็ถือว่าที่จริงมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วเป็นอนัตตาธรรมอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องคิดว่าเป็นอนิจจังธรรมก็ได้เพราะเรากำหนดใหม่ๆเห็นแต่ว่ามันก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแต่ที่จริงแล้วเราเห็นอนิจจังแล้วตอนนั้นเห็นอนัตตาธรรมแล้วตอนนั้นพ่อไม่มีอะไรแน่นอนดูความคิดเราสิที่แล้วนั่งมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วจะถึง40นาทีแล้วเราคิดดูสิว่าอารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วไม่มีตัวมีตนอะไรสักอย่างเลยถ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตของท่านทุกท่านถ้ามีตัวมีตนห้องที่เราพักอยู่นี้ไม่มีที่นั่งเลยถ้าเราคิดครั้งหนึ่งมันเป็นตัวเป็นตนมาเท่ากับตัวเราคิดครั้งหนึ่งเป็นตัวเป็นตนมาเข้ากับตัวเราเท่ากับตัวเราแม้เราจะนั่งซ้อนกันอยู่ในห้องนี้ก็ไม่พอแต่นี่เรามันผ่านมากับผ่านไปตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นก็เลยไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีอะไรหรอกจะเป็นตัวเป็นตนจริงจังขอให้ผู้ปฏิบัติได้ทำความเข้าใจกับตรงนี้มากๆแล้วจิตของเราก็จะสงบลงตั้งแต่นี้ต่อไปอีก5นาทีขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการอันสงบแล้วค่อยแผ่เมตตาต่อไป
1: เขาก็จะทายตามสีนั่นแหละมีคุณขนองเนินอุไลบรรณาธิการหนังสือโลกทิพย์น่ะเข้ามาจากอเมริกาเขาไปทำที่เชียงรายน่ะทำที่ถ้ำพระดอยกองข้าวหลวงพ่อก็ไปที่นี่หลวงพ่อก็เห็นเขาทำทุกคนก็เป็นจริงๆนะเดี๋ยวสีเหลืองแล้วสีชมพูเดี๋ยวสีนั่นสีนี่นะเขาก็ทายไปตามสีนั่นนี่หลวงพ่อก็เลยสมัยนั้นนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาคุณขนองเนี่ยวัดอาจจะมาดูสิเขากลับมาวัดแต่ที่หลวงพ่อปล่อยจิตให้ว่างๆนะปล่อยจิตว่างปล่อยคิดไม่อะไรไม่มีอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเขาตกใจว่าอ้าวอาจารย์ไม่มีเลือดหรือวะเอ้าไม่มีเลือดก็ตายเลยนะเว้ยแต่คุณตายมีเลือดอยู่เนี่ยก็มีทำไมอาจารย์เป็นอะไรก็

0: นะเนี่ยมันผิดปกติมากนะมันไม่ขึ้นเลยก็มาเอาไหมมาเอาทางขวาไปดูสิว่าระหว่างพอมาปล่อยทางขวาที่แล้วก็เลยทำจิตให้มีความรู้สึกขึ้นนะโอ้นี่มีแล้วมันเป็นไรหรอกนี่มันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันเพราะนั้นจิตที่เราเห็นบางทีมันเป็นแดงความเข้มแข็งแต่ในวิสุทธิมรรคก็พูดไว้นะท่านก็เขียนไว้สีเหลืองสีชมพูสีม่วงพวกนี้เป็นสีเมตตาแต่สีนีออนนี่จะเป็นสีศรัทธาเกิด
1: คือเท
0: ีย
1: นนะหลวงพ่อจิตแสงเหม
0: ือ
1: นแสงเท
0: ีย
1: น
0: นั่นเป็นสีที่เมตตาเหมือนกันแต่เหมือนแสงเทียน
2: โยมเห็นเหมือนกับมันเป็นกลมๆกว่าเหมือนกับแสง

0: เมตตาเหมือนกันแต่เหมือนแสงเทียน
1: โยมเห็นเหมือนกับมันเป็นกลมๆกว่าเหมือนกับแสงเหมือนกับไฟอ่ะมันเห็นวูบว่าวูบว่าแล้วก็มีมันช่องเหลืองเข้าไปไหม
0: อันนี้ญาณแล้วที่มันวูบว่าวูบว่าวูบว่าเนี่ยเขาเรียกว่าญาณอุทยพยาญาณญาณตัวนี้เกิดขึ้นเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมตัวนี้เป็นญาณเกิดบางครั้งบางคราวทีนี้ถ้าใครเคยเพ่งกสินมาเนี่ยบางทีนั่งไปเห็นแต่แสงเทียนเห็นแต่แสงเทียนพวกนี้คือเคยเพ่งกสินไฟมา
1: เป็
0: นไงก็คือกสินไฟเนี่ยเคยเพ่งเทียนไงเพ่งแสงของเทียนไงไม่เพ่งหมายก็ว่าเพ่งแต่ก่อนถ้าพูดถึงว่าการเพ่งออกไปก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเทียนสองเล่มมันก็จะเห็นเป็นกลางเรามีสองอันใช่ไหมก็จะเห็นสองอันถ้าเทียนสองเล่มมันเห็นสองอันกันถ้าเทียนเล่มเดียวมันเห็นสองอันกันตามเราแต่ที่นี่พอเพ่งออกไปปุ๊บเราค่อยดึงกลับมาดึงความรู้สึกกลับมาดึงแทนที่เราจะเพ่งเทียนที่นี่เพราะแสงเทียนอยู่ที่ตาเราแล้วก็มาเพ่งที่ตาของเรา
1: หรือว่าเทียนสองอันเนี่ยจะใกล้หน
0: ู
1: หร
0: ือ
1: เ
0: ปล่าไม่บางทีอาจจะเป็นไปได้นะคือนี่อย่างที่คนน้อยอ่ะอย่างคนอื่นนี่เขาจะอยู่ตาเราใช่ไหมคนนี่ไปหาตานะแสงเข้ามาหาตาเราพระอริยเจ้าของท่านถ้าท่านฝึกจิตของท่านแล้วท่านจะเห็นพวกเราอยู่ที่ตาท่านแต่พวกเราเนี่ยเป็นพระอารหมุนเนี่ยพวกเราเป็นพระอารหมุนอนาคาคือคาบ้านคาเมืองคาลูกคาหลานอยู่นี่พวกนี้มันจะพุ่งไปโน่นพวกเรามันคาแบบนี้อารหมุนพวกเราไม่ใช่ละหันหรือหันหน้าหันหลังไปนี่ทีนี้ก็มันก็เลยเห็นข้างนอกแต่ของท่านจะเห็นอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเวลาเพ่งแล้วดึงเข้ามาเห็นอยู่ตรงนี้พอเห็นอยู่ตรงนี้ปุ๊บต่อไปนี่แสงเทียนถ้าจิตของเรามันรวมกันนะแสงเทียนข้างใดข้างหนึ่งถ้าจิตของเราสติกำหนดอยู่ทางไหนมากนะฮะแสงเทียนอีกข้างหนึ่งมันจะไหลมาสมมติว่าความรู้สึกอยู่ข้างขวามากอย่างนี้นะฮะแสงเทียนจะไหลมาไหลค่อยๆไหลมาปั๊บมีอยู่ตัวเดียวเลยนี่สองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มกี่เล่มก็มีอยู่ตัวเดียวพอตัวเดียวปั๊บที่ไม่เข้าใจเล็กลงเล็กหายไปเลยแต่ตาเราไม่ลืมไม่ได้ปิดนะแสดงว่าลมทะเลพัดมากวันนี้
1: แต่ถ้าหลวงพ่อไม่พูดคือจะเงียบแล้วสงบเป็นไหมเมื่อคืนนี้ถ้าหลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่น
0: ี้
1: ดีตลอด
0: นั่นแหละถ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาจริงเอาจังมากมันจะเป็นเนี่ยก็บอกความหยาบ
1: เนี่ยตั้งใจมาเต็มที่แล้วมัน
0: นั่นๆๆอ
1: ยากได้เหม
0: ือ
1: นกับว่าอยากมันก็เลยก็ได้
0: ใช่ใช่อยากเหมือนกับว่าม
1: ันก็มันไปหลายครั้งเหมือนกันได้ก็ดึงกลับมาตั้งใจมากเลยมาเ
0: จอวันนี้นึกว่าพากันเอาความคมขื่นไปทิ้งแม่โขงยาวตามมาอย่างเงี้ยเย็น
1: ลมพ
0: ั
1: ดไปเลยลม
0: แ
1: รงด้วยลมพัดไปไหนก็ไม่ร
0: ู้คือบางทีร่างกายเกี่ยวกับร่างกายด้วยนะถ้าร่างกายของเราพักผ่อนไม่พอมันก็มีส่วนเนี่ยบางวันถึงดีบางมันไม่ดีบางแต่สังเกตดูเนี่ยวันมันจะดีนี่เหมือนกับเราทำไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เอาจริงเอาจังมากแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเพราะเมื่อวานนี่ว่าเมื่อวานบอกว่าทำวัดเสร็จแล้วก็เพราะอะไรหลวงพ่อ
1: พอน
0: ั่
1: งเสร็จยังไม่เสร็จใจขอบคุณหลวงพ่อวันนี้สบาย
0: โอ้นั่นนะเบาสบาย
1: เ
0: ลยนะ
1: เบาสบายแบบมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่แต
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เออนั่นแหละถูก
1: ฝ่าผู้ก็
0: ใช่
1: เหมือนวันนี้แหละนิยมก็ไม่รู้ตัวไปรู้แต่รู้ว่ายุบยุบยักยุบยุบย
0: ัก
1: แต่ไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกสบาย
0: ใช่ไม่ง่วงหรอกครับ
1: เ
0: อง
1: ต
0: ั
1: วแล้วก็ยุบยุบยักยัก
0: แต่ละ
1: ย
0: ุ
1: บย
0: ุ
1: บ
0: ยัก
1: บางทีก็เลยไม่สนใจก็เลยหายไปท้องตัวหายไปเอง
0: คือจิตมันรวมนะจิตมันกำลังจะรวมนะดีมากดีมาก

0: อย่างน้อยก็รวมเข้ามาอยู่ที่กายของเราแหละตอนนี้ใช้ได้ดีมากพยายามให้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ง่วงมันจะตื่นตัวจะเบา
1: จะไม่ร
0: ู้อ
1: ะไรหรอกไม่รักตัวไม่อะไรเลยแต่
0: ยึดจับจุดข้างหน้าลักษณะของสมาธิมันกำลังเกิดดีมาก
1: ก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นได้ไม่ค่อยได้
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยไงโอทนาบุญด้วยแล้วทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดีฝึกทุกวันทุกวันนี่ถ้าเราฝึกอยู่คนเดียวหัวตึ้มเนี่ยป่านนี่แม่เหล็กแม่เหล็กดูดแล้ว
1: ฝ
0: ึ
1: กคนเด
0: ีย
1: วก็เอาแล้วในการพ่อแม่ท่านไหนท่านหนักที่สุดบางทีครั้งสี่บางทีอ่านหนังสือตอนกลางวันตอนดึกตอนไหนก็ตามคือเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าเคยเห็นจากกล้อง
0: ไปได้จันใช่นั่นพลังเมตตาฮะนั่นพวกสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองพวกนี้มันเป็นพวกสีเมตตาทั้งนั้นนะจ้ะเมตตาสีม่วงก็เหมือนอย่างนั้นมันเป็นสีเมตตาทำไง
2: ที่ชอบสีม่วงไงอะไรก็
1: คุ้มเหมือนของสายพระเจ้าแม่ของมากกว่า
3: แม่หรือเปล่า
1: แกนอนสันกันยาแล้วเป็นเจ้าแม่แกนอนแต่เป็นเจ้าแม่ตัวดีมากกว่าพ่อมีภาพเป็นสวยๆพ่อลอยอยู่ตลอดบอกกิบเป็นจะแบบท่องให้ท่านสายบอกขอนั่งสมาธิแต่ก็ลอยมาให้เห็นสวยๆนั่นแหละโยมพยายาม
0: เทพกิจแสดงว่าจิตของเราดีแล้วนะคือว่าจิตของเรามันเกิดญาณนะถ้ามีญาณจะเห็นเห็นอาทิสมนัสขาคือกายทิพย์บางทีที่นี่จะมาอยู่ในสถานที่นี่
4: แม่ก็โยมเรา
0: ไปถึงแม้ว่า
1: โยมก็ว่าโยมแต่โยมก็ว่าเห็นแต่โยมก็ว่าจิตโยมหรือว่ามันพุ่งสร้างเองหรือว่าแต่โยมไม่เคยนั่งไม่เคยเจออย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมก็เนี่ยนั่งเนาะไปลงเขาก็เลยจิตก็นึกแบบนึกคิดว่าขอนั่งให้มีความสุขอ่ะแต่ก็ยังแบบจิตจะไปข้างนี้ข้างนี้ยังลอยให้เห็นอยู
0: ่
1: ยังลอย
0: โฆษณาบุญด้วย
1: ยังลอยอยู่เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโยมไม่รู้ก็จะทำยังไง
0: ที่ว่าจิตดีเนี่ยที่ว่าถ้าจิตของเรามันรวมลงแล้วเนี่ยญาณเกิดพยานเกิดอธิสมนัสกา
1: เกิดขึ้น
0: โอ้ดี
1: ก็ไม่รู้ว่าโยม
0: โมทนาสาธุบุญ
1: โยมไม่รู้ว่าโยมคิดว่าโยมคิดว่าจะจิตของตัวเองหรือว่าโยมเหมือนฝันก็ไม่ใช่ฝัน
0: ใช่แต่มันเห็นตัวญาณไงต่อไปเราสังเกตดูที่จิตตัวนี้มันจะมีความสุขอยู่เนี่ยหลายวัน
1: ใช่โยมรู้สึกโล่งแต่รู้สึกสวยก็แต่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเห็นภาพนี้ขึ้นมาโยมก็พยายามถ้าเป็นเจ้าแม่วันอิมหรือว่าก็ขอจะนั่งสมาธิมีความสุขหน่อยแต่ก็ไม่หายไปนะยังอยู่นานก็พยายามจิตของตัวเองเก็บหนีไปนะ
0: หนีไปยังไงช่างมันเยอะแ
1: ท้ก็ขอทางก็ว่าโยมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับท่านนี
0: ้
1: รู้สึกลอยอยู่เนี่ยเป็นก็คิดว่าเจ้าแม่คนเองหรอกเพราะว่าคุณค่าแต่พูดเรื่องเดิมละลองคิดเป็นเจ้าแม่คนเองก็เพราะประโยมไม่กล้าจ้องมากก็
3: เป
1: ิ
3: ดกระเป๋า
0: ที่บ้านมีไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีแสดงว่าท่านคงมาโปรด
1: ก็ค่ะก็โยมถึงว่าโยมก็ยังไม่เคยคิดใช่ไหมก็โยมถึงไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแม่คนเองคงจะเป็นเจ้าแม่คนเองมากกว่าเพราะมีค่าแล้วก็ความปิ่นใช่ค่ะคุณเจ้า
3: เท่าไหร่ก็เคยเห็นนะ
1: นั่นแหละนั่นเลยโยมไม่มีก็เลยโยมคิดว่าหรือว่าจิตของตัวเองหรือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังพอเจอแล้วโยมไม่รู้จะทำยังไงว่าจิตฝันหรือว่าจิตโยมก็พยายามบอกว่าไม่ออกไปโยมก็เลยขอว่าขอรักสมาธิให้สงบแล้วก็ไม่มีความผูกมัดค่อยๆจนจะปวดหัวเลยจน
0: ที่แรกนี่ต่อถ้ามีภาพไม่ปรากฏทำจิตของเราจ้องอยู่กับภาพนั้นเนี่ย
5: จ้องอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได
1: ้
5: ถ้าเราอยู่คนเดียวยังเจ้าท่านจะแผ่พลังให้เรา
1: โยมก็ไม่รู้
5: แผ่พลังให้ท่านจะให้พรเราชีวิตของเราจะดีมากมากมากมากขึ้นเรื่อยๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมากเลยเดี๋ยววันหลังคงจะได้องค์จริง
1: โอ้ยโยมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นในสภาพอย่างนี้โยมไม่เคยเจอมาก็ไม่เคยเห็นเจ้าแม่เพื่อนเองก็พอจ้องมากๆพอรู้ว่าท่านไม่ไปลอยอยู่โยมก็เลยคิด
6: ตู้ก็หนุน
1: เห็นที่จำเลิกขึ้นมาได้ไปขอว่า
6: อยู่ขอนั่งสมาธิ
1: แล้ว
6: ก็ขอให้จะลองเขาเห็นพ่อ
1: ก็ยังไม่ไปก็เลยจิตก็เลยด้านกันแคมกันมากก็เลยสวนเลยจิตข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งไอ้นี่เลยนะมากเลยนะแต่จนตั้งนาน
6: เ
1: ลยละ
6: คุณพี่หายใจเขา
1: จะยินเสียงตั้งนานเลยกว่าจะเข้าที่เพราะแบ่งเป็นสองเลยก็ข้างลอยอยู่ไม่รู้ทำไม่เคยเจอก็เลยไม่รู้ทำผิดไม่ถูกก็เลย
5: แต่ว่าเจ้าแม่มาโปรดลูกหลานนะสิ
1: สงสัยมากันแล้วเปล่าไม่รู้มาถึงไม่เพราะว่า
5: เอาใจเขาดีๆหน่อยสิเราอยู่กับเขาต้องพยายามรู้จักเอาอกเอาใจแฟนทนุถนอมเหมือนไข่ในหินนี่ไม่ใช่
6: แ
5: ค่
6: นี้ก็เลิงแล้วกินไปทะนุต้องใ
5: ช้ทีเฮ้ยบางคนเนี่ยขนาดเราต่างชาติไปอยู่กับครับเป็นเลยเผลอไม่ได้ว่าเงกใครล่ะอย่าไปทำเด้อเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าจะเป็นมืองิกมืองอจะไปทำกับสามีอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเหมือนพ่อเราคนหนึ่งคิดอย่างนั้นแต่เราคิดว่าเหมือนพ่อเราคนหนึ่งที่เราจะเคารพเขาบางสิ่งบางอย่างเราต้องยอมเขาบ้างยอมเป็นก็เห็นสุขคุณนะยอมไม่เป็นก็เห็นทุกข์คุณนะคนเราต้องยอมกันถ้าไม่ยอมกันก็นั่งยี่นงอใส่กันนะเหมือนสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวนามีควายตัวหนึ่งทีนี้ก็ทะเลาะกันไม่พูดกันเลยอยู่ด้วยกันจะไม่พูดกันนี่มันอยู่ด้วยกันยังไงไม่พูดกันผัวเมียสามีภรรยามีวันหนึ่งทีนี้ภรรยาก็ทำกับข้าวสามีก็จะเอาไอ้ถุยควายไปไถนาถุยเอ้ยวันนี้นะจะตกก้าบ้านเราเนี่ยบ้านเราตกก้าเดี๋ยวมึงถามแม่มึงดูสิว่าแม่มึงจะให้กูเนี่ยบานก้ากี่กระบุงวันเนี้ยทำมากมันก็จะเหลือชาถ้าน้อยก็จะไม่พอต้องถามแม่มึงดูสิทางเมียได้ยินอย่างนั้นนะล่ะไอ้ทุยเอ้ยเอาสองกระบุงก็พอแล้วบอกพ่อมึงหน่อยนะตั้งแต่นั้นมาผัวเมียก็เลยคุยกันคุยเป็นสื่อก็เลยแสดงว่าควายมันยังดีกว่าคนอีกเออคนเราอยู่ด้วยกันต้องรู้จักเอาใจกันเนาะคนเราผู้ชายน่ะมีนิดเดียวเท่านั้นถ้าอยากให้เขารักเรามึงอย่าไปเถียงเขามากครั้งยอมบ้างยอมเป็นก็เห็นสุขยอมไม่เป็นก็เห็นทุกข์คนเนี่ยคนเราถ้าหากว่าเราสามารถเรายอมเขาได้เราชนะใจเราแต่ยอมแพ้เขาแต่ชนะใจเราดีนะเรียกว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นผู้หญิงอย่าไปแข็งกระด้างใส่เขามาอยู่อาศัยเขาถ้าหากเราแข็งกระด้างที่นี่ถ้ามาอยู่อาศัยเขาเนี่ยแทนที่จะน่ารักก็เลยไม่น่ารักเลยฮะไม่น่ารักเลยเพราะทำให้เขาน่ารักน่าเอ็นดูเราเขาก็รักเราเอ็นดูแล้วหรอกบางทีป้าซื้อรถให้หน่อยสักคันพอเขาซื้อให้แล้วมาอยู่บ้านเลยสามวันค่อยกลับบ้านสามวันค่อยกลับบ้าน
6: วันจะกลับจ้าสามวันก็ไม่อยู่อะไรอย่าง
5: นี้ไม่อยู่มีจริงนะนี่เรื่องนี้ต้องพ่อเห็นนะพอป๋าซื้อรถเบนซ์ให้เท่านั้นไปแล้ว 3วันกลับบ้าน2วันกลับบ้าน
7: อืมเขาจะขอมั้ยเขาบอกไปรุดรับสมบไปรับแล้วหน่อย
5: ใช่ล่ะ
1: ไม่ใช่ฝันแล้วเหรอ
7: จอยอ่ะพระโนที่เมื่อวานเนี่ยนะที่รับสบู่เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนผมอยู่ที่หลวงพ่อเขาบอกจะมารับสบู่หรือเปล่าถ้ามาก็มารับด้วยบอกตอนเย็นอ่ะสายแต่ตอนนี้สายแล้วล่ะสายวันนี
5: ้เพราะนั้นอยากให้เขารักเราแล้วต้องรักเขาลูกคนเราถ้ารักกันขออะไรก็ได้เลยจริงจริงนะ
1: แล้วเป็นมาเล่าอยู่บ้างเป็นมาเล่าของแอมมาก่อน
5: อย่าไปคิดหลอกกันอย่าไปคิดลวงกันมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น
1: รอให้แฟน
5: ล
1: งมาถึงสถานเ
5: จอกันหลวงพ่อเคยเห็นคนเขายังไม่แต่งกันนะจะหลอกเขาแล้วเมื่อไรมึงจะขออภัยใช้คำภาษาแบบเมื่อไรน้อไอ้ย่งมึงจะแต่งกับกูแล้วกูจะหลอกมึงเหรอขนาดมาสามครั้งมาสองครั้งยังไม่ได้เคยได้แต่งนะไม่ได้แต่งงานวันนั้นมันเป็นบังเอิญยังไงเด้อพ่อดูมือให้หน่อยป่ะจะได้แต่งไหมบังเอิญข้ามือมาให้เราดูแล้วป่ะนี่จะได้แต่งไวๆนะว่ะจักรวาลของเราไปอย่างนั้นแหละอีกสองวันเอาโยงมาจริงไปติดต่อมาได้เขาจะยอมแต่งได้ไหมบอกพ่อพยายามเดินใจมันไว้ๆหน่อยนะไอ้ย่องจะแต่งเมื่อไหร่กูจะหลอกมึงว่ะดูสิยังไม่ได้นั่นนะจะหลอกเขาแล้วอย่างนี้มันก็คิดไม่ดีนะเขามีความดีต่อเราแต่เราไปคิดร้ายต่อเขาอย่างนี้ชีวิตไม่เจริญหรอกเห็นไหมพอแต่งปุ๊บอยากกันเลยไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยชีวิตก็เลยเล่ร่อนไปเรื่อยไม่มีใครจริงใจกับเราเพราะเราไม่ค่อยจริงใจต่อคนอื่นเขาเนี่ยเขาคิดบุญกับเราแต่เราไปคิดบาปนะหนูบาปที่เราคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอกุศลจิตตัวนี้มันไม่หนีไปไหนหรอกเราคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นเราคิดยังไงต่อคนอื่นเราก็ได้เราคิดดีต่อคนอื่นเราก็ได้ความดีตอบแทนถ้าเราคิดร้ายต่อคนอื่นเราก็ได้ความร้ายตอบแทนนักปราชญ์ท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนแก่นจันทร์อะแก่นจันทร์ที่บดแล้วแก่นจันทร์หอมไหมหอมใช่ไหมแก่นจันทร์กับหอมนี่ใครชื่อจันทร์ไม่รู้เป็นแก่นจันทร์หรือเปล่านี่แก่นจันทร์นี่หอมถึงต้นไม่ตายก็หอมถึงต้นตายแล้วมีแต่แก่นกับหอมท่านต้องบอกว่าแก่นจันทร์ถึงแห้งไม่ทิ้งกลิ่นนะถึงเราจะเอามีดไปฟันมาดมดูคมเนี่ยคมขวานความมีดก็หอมสัญชาตญาณแก่นจันทร์คือเป็นของที่หอมมากพระนางประชาบดีพระนางสิริมหามายาที่แต่ไม่เป็นแม่พระพุทธเจ้าก็เพราะเอาแก่นจันทร์เนี่ยบวชแล้วไปโปรยรอบกุฏิที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่และปรารถนาให้ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้ากุฏิตรงนั้นหลวงพ่อยังไปดูอยู่นะไปอินเดียยังได้ไปดูอยู่เขาบอกว่าเนี่ยที่นางความปรารถนาของพระนางประชาบดีก็ของพระนางสิริมหามายาสำเร็จอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็ถ้าเรายืนอยู่ใต้ลมเราไปโปรยผงแก่นจันทร์ผงแก่นจันทร์ก็ย้อนกลับมาถูกเราก็หอมใช่ไหมหอมเหมือนหลวงพ่อไปงานศพของอะไรนะปชีจันนกยุงอะไร
1: คนนกย
5: ุ
1: ง
5: คนนกยุงอ่ะที่ธรรมกายหลวงพ่ออยากจะไปดูก็จะมนต์หลายครั้งแล้วโอ้โหเขาทำหนูตอนที่พระที่จะรอดไปนี่เขาเปิดอะไรมันเป็นฝอยเดินเข้าไปมันหอมกลุ่นไปหมดเลยเนี่ยหอมกลุ่นไปหมดเลย
1: แต่เขาทำใช่
5: ไห
1: มหลวงพ่อ
5: เขาทำโอ้โหพิสดารมากเลยฮะแต่เพราะนกยูงตัวนั้นก็10ล้านเนี่ยที่นี่ก็ถ้าหากเราป่วยของเหม็นทวนลมมันก็กลับย้อนมาถูกเราเหม็นเหมือนกันนี่ท่านถึงมาว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็เป็นของเราให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็เป็นของเราเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเรามีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองอย่าคิดอยากหลอกคนนั้นอยากหลอกคนนี้อ่ะมันไม่ดีหรอกเนาะ ไปไม่รอดหลวงพ่อเห็นหลายๆแล้วหลวงพ่ออาจจะเกิดมานานกว่าหนูก็ได้หนูอายุเท่าไหร่แล้ว
8: 29
5: เนี่ย29หลวงพ่อบวชแต่06หนูยังเป็นเทวดาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อเกิดมาเห็นแดดเห็นลมก่อนคือคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดหรอกเราคิดยังไงต่อคนอื่นแล้วก็ได้อย่างนั้นเป็นผลตอบแทนหนูเคยดังไฟบ้านฮะวะไม่คิดนะก่อนมันจะไปจุดตะเกียงไปจุดอะไรมันก็จุดหัวมันก่อนใช่ไหมนั่นแหละคนเราเวลาจะคิดอะไรกับคนอื่นคิดดีเราก็ดีแล้วคิดไม่ดีเราก็ไม่ดีแล้วมันเหมือนหัวไม่คิดนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในตัวของมันก่อนมันจึงจะย้อนไปหาคนอื่นท่านบอกว่าให้เราพยายามวันหนึ่งให้คิดดีๆเราจะเป็นคนดวงดีอยู่ตลอดบางคนว่าโอ้ตอนนี้ดวงไม่ดียิ่งคิดไม่ดีมันก็ดวงไม่ดีเลยดวงคือดวงจิตของเราอยากจะดวงดีพยายามทำดวงจิตให้ดีๆสะสมวันเล็กแต่น้อยมองทุกคนเนี่ยหนูให้สร้างความรักขึ้นกับทุกๆคนนี่เป็นเสน่ห์อันหนึ่งนะเป็นเสน่ห์อันหนึ่งดีกว่าอย่างอื่นสร้างความรักความเขาเรียกเมตตาธรรมกับทุกๆคนนะถ้าคนนี้เป็นพี่แล้วก็เคารพเหมือนพี่คนนี้เป็นน้องเคารพเป็นน้องคนนี้เป็นเพื่อนแล้วก็เคารพเหมือนเพื่อนเราอย่างนี้นะฮะแต่ไม่อยู่อย่างเดียวนะไม่คิดว่าคนนี้เหมือนสามีเราแล้วก็ว่าเป็นสามีเราอย่างนี้ไม่ได้นะไปเอาของเขาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดีตัวนี้ตัวนี้ต้องหยุดคนไทยกลัวมากเรื่องนี้เพราะนั้นให้เราทำจิตให้ดีๆหนูที่นี่หนูจะเป็นคนดวงดีอยู่เรื่อยๆวันนี้ไม่ดีแหละแต่ว่าถ้าหนูเริ่มทำขึ้นทีทุกคนนะฮะลองสังเกตดูสิวันนี้ทำจิตของเราให้เบิกบานเยือกเย็นล่าเรื่องไม่เศร้าไม่หมองเห็นอะไรก็เรียกว่าทำจิตให้สบายสบายไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังสิ่งนั้นๆน่ะทำใจให้สบายสบายทุกสิ่งอย่างมันจะมาเพราะเหมือนเราเปิดประตูบุญให้ไหลเข้ามาหาใจแล้วเนี่ยคนทางเหนือบอกว่าใจเย็นเป็นบุญใจร้อนเป็นบาปเนาะบาปนะบางทีก็อย่าไปถือสาหาโทษใครใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครช่างช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราเป็นสุขก็พอนะบางทีเราไม่ได้ยินกับหูนะแต่เพื่อนมาพูดให้ฟังเฮ้ยไอ้นั่นมันว่ามึงอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้ยอย่างศาสตร์น้ำมันสไปบุ่มมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนะเนี่ยไปจะเอานะไปแก้แค้นมาแก้แค้นเราไม่ได้ว่าอะไรมันเนี่ยทั้งนั้นจริงหรือไม่จริงกันไปโอ้บางคนมันยุ่ยลำตำให้รั่วเนาะเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาถ้าหากเรามิได้เป็นเช่นเขาว่าถ้าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเขาว่าเราอย่าโกรธเขาเพราะเราเป็นจริงนะแก้ในตัวของเรานะแก้ในตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากเราเป็นจริงๆก็ใช่เว้ยเรากลับมาแก้ไขแล้วซะรับเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เป็นแล้วก็โอ้ยอย่าไปโกรธเลยอย่าไปโกรธเขาขออภัยถ้าเขาบอกเฮ้ยถ้าภาษาเราทางบ้านเราชอบด่ากันนะไอ้ควายเขาจับบังหัวเขามีเขาบอกบอกไม่ไม่อย่าโกรธใช่ไหมท่านเหนือว่าไอ้วอกนี่เขาจับบังหางไอ้คนเขามีหางบอกไม่เลยท่านบอกไม่อย่างว่าจะไปโกรธเขาอย่างมันนี่เพื่อนว่าถ้าเขาว่าเราโอ้ท่านเหนือโกรธมากนะรู้หูถ้าไปไหว้บอกไอ้ลิงโกรธมากเลย
9: โกรธ
5: มากโกรธไม่ใช่มันคือว่าเป็นคำด่าที่หยาบทางเหนือเนี่ยมีคนหนึ่งอ่ะเขาเกี่ยวข้าวกันอยู่หนูตั้งท้องใน6เดือนน่ะเกี่ยวข้าวคุยกันไปกันมานี่ก็ชักไปชักมาสามีภรรยาเนาะเมียโกรธยังไงไม่รู้ไอ้บอกบ้าคำเดียวเลยมันวางเคียวนี้เลย
9: บอกขึ้นมาจึงมันโกหก
5: ก็โมโหน่ะหนีเลย
9: บางคนโกรธกัน
5: หนีเลยที่นี่ก็

0: โอ้ยทั้งเหนือบรรดากันได้บอกทั้งนั้นแหละพอเสร็จแล้วที่นี่ก็วันหนึ่งหลวงพ่อบิณฑบาตวันตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ถ้ำพระเจริญนะอยู่องค์เดียวด้วยมันก็เดินตามมานะตามหลังมาร้องไห้มาที่ผัวมันหนีไป3วันแล้วหนีไป3วันเออบอกคำเดียวหนีไป3วันเนี่ยพอเสร็จแล้วที่นี่ก็ตามเดินตามร้องไห้เงยตามหลวงพ่อมาพอมาถึงวัดป่านั้นเป็นวัดป่าหรอถือเชือกมาด้วยหลวงพ่อข้าเจ้าจะมาขอผูกคอตายที่วัดเพิ่นว่าโอ้ข้าเจ้าจะมาขอผูกคอตายที่วัดเออให้นอนซะปล่อยสงสารให้นอนโอ้ทำอย่างไปโกรธไปแค้นอะไรนักหนาจะมาผูกคอตายขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนหลวงพ่อยังไม่ฉันบินทบาทเขาก็ตามขึ้นไปเลยได้ถามเขาบอกว่าเชือกเส้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่7 บาทนะโอ้ราคาชีวิตของเราทำไมเหลืออยู่แค่7 บาทเท่านั้นเหรอทำไมลดราคาค่าชีวิตตัวเองลงถึงขนาดนั้น
1: มาม
0: ัน ใหญ่ๆๆป่ะสุดท้ายที่นี่ก็เป็นอันว่าถามหาสาเหตุว่าทำไมผูกคอตายคุยไปคุยมากับตัวเองไปว่าเขาแล้วชื่อเดิมว่าไงชื่อเดิมว่าไอ้พันว่ะอ๋อคนนู้นไปตั้งชื่อใหม่บอกกับคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่นี่ก็เลยให้เขาไปยอมไงให้ยอมกลับไปขอขมาเขาซะที่ว่าเขายอมเขาแล้วเขาจะได้กลับมาอยู่กับเราอย่างนี้นะก็เลยเป็นอันว่าวันนั้นเขาก็ไปขอจริงๆไปเรียกพี่พันบอกเขาเนี่ยว่าพี่พันน้องคิดถึงพี่ไปหลายวันแล้วกลับบ้านแล้วเธอท่านนั่นแหละมันก็กลับมันก็เลยเอาน้ำตาลกับนมมาถวายหลวงพ่อไงสมัยนั้นอยู่วัดป่ามีน้ำตาลกับนมกับโกนติดตัวถือว่าดีแล้ว
1: แต่ว่าอันถ้าคนอ่อนกว่าหรือภรรยาบ้า
2: ครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์วิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
3: โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

บ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาของเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ได้มี

มีบาทกุบาติกามากันมากมายมาเพื่อมาทำอะไรกันเนี่ยสำคัญจุดมุ่งหมายของการมาแล้วมาทำอะไรกันมาเอาอะไรไปวัดมีอะไรให้เนี่ยถ้าเรารู้ความมุ่งหมายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนั่นคือคำว่าธรรมธรรมโลกให้เป็นธรรมธรรมธรรมให้เป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดติดในธรรมธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใฝ่ฟ้าเอามาเป็นสมบัติในจิตใจของเรานั่นคือธรรมสมบัติแต่ก่อนอื่นต้องรู้ความเป็นมาของพระศาสนาพอสมควรเราจึงรู้ความหมายของคำว่าธรรมศีลและธรรมศีลนั้นเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบวินัยที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติหมายถึงมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นได้เป็นมนุษย์เพราะได้บุญกุศลแต่หนหลังส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถึงเป็นมนุษย์แล้วบาปก็ยังมีอยู่ตราบใดยังเกิดตราบใดยังเกิดอยู่เนี่ยบาปก็ยังตามเรามาติดเรามาตลอดแต่บาปมีกำลังอ่อนไม่สามารถให้ผลได้กำลังบุญทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่าไปต่อยอดบาปเพราะเรามีสองยอดยอดบุญต่อยอดบุญไปถ้าต่อยอดบาปเอาบุญไปใช้ในการทำบาปก็เท่ากับเราต่อยอดบาปแม้จะได้สิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาสมใจนึกแต่ว่ามาด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปลื้มใจเพราะมันปนเปื้อนมาด้วยบาปธรรมถ้าเรารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราก็ต้องฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะเอาอะไรมาปฏิบัติฝึกหัดให้มันมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติสองพันกว่าปีแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเอาสิ่งเอาระเบียบห้าอย่างมาไว้ให้กับมนุษย์ชาชาติท่านไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คิดมนุษย์อิสลามกล่าวว่าเป็นธรรมของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ต่างก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันชิงกันเป็นดีเป็นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพบกับความล่มสลายเพราะนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งห้าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คือศีลห้านั่นเองปฏิบัติอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาสุราห้าอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลั่นกรองไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้นำออกมาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐคือเราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้ว

แสดงตัวพุทธมกะแล้วถึงพระเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นนะพระสงฆ์เป็นสนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโอวาทมาปฏิบัติเท่ากับเราเชื่อพ่อแม่เราเราก็ปฏิบัติตามโอวาทพ่อแม่เราเมื่อเราปฏิบัติตามพ่อแม่ที่สอนสั่งไว้อย่างดีแล้วไม่พากันหลงลืมปฏิบัติด้วยความเคารพใช้ธรรมห้าอย่างด้วยความเคารพด้วยความเริ่มใสศรัทธาใช้ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่นี่ไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามถ้าเรามีข้อห้าม5อย่างในใจเรานั้นวาจาของเราก็จะไม่ทุจริตกายของเราจะไม่ทุจริตทำอะไรก็จะมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่พระองค์มุ่งหมายก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าทุกคนมีศีล5ทุกคนเนี่ยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีแต่คนฝ่าฝืนตั้งมากี่มาตราก็มีคนฝ่าฝืนตลอดตั้งกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฝืนไม่สามารถระงับยับยั้งคนชั่วได้แต่ถ้าศีล5นี่สามารถยับยั้งได้ทุกคนมีศีล5บ้านก็ไม่ตกปุ๋ยไม่ต้องปิดประตูนอนสมบัติของเราก็จะไม่หายถึงตกหายไปก็มีโอกาสจะกลับคืนมาถ้าเป็นโลกิยะสมบัติเนี่ยเพราะในการแปลการทุศีลลงมาแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่ากฎหมายที่เขาไปศึกษากันมาซะอีกถ้าให้ผู้มีปัญญาแปลออกมาตั้งกัปปนาติบาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารของที่ตกจากเราทำหายพังพาดเผื่อภัยตกไปเรายังไม่ทอดทุระสมมติว่าทองตกอยู่ตรงบริเวณเนี้ยแต่เราไม่รู้ตรงไหนตาเราสองตาอาจหาไม่เจอเราก็ไม่ต้องตกใจตาอีกหลายตาอย่าเดินผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะมีคนพบเห็นจนได้พบเห็นเอาไปทางไหนถ้าเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกันถึงไม่ได้ไปขโมยกับตัวแต่ขโมยสิทธิของเขาที่เขายังไม่ทอดทุระเอาไปเป็นของตัวนี่เก็บมาได้ไว้ที่ไหนก็ต้องเอาไว้ที่เขาคืนให้วัดคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนตรงไหนตำบลคืนไหนอำเภอคืนตรงไหนจังหวัดคืนตรงไหนคนเก็บไปได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่คืนของเนี่ยแค่ปณิธิบาแค่อธินาทานเนี่ยถ้าปณิธิบาแล้วก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเหล่านี้นะไม่ทิพย์ไม่ใช่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องฆ่าต้องอะไรก็อยู่ได้ข้อสำคัญนั่นเองมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้มีเพียงพอต่อการที่จะต่อต้านสิ่งกระทบสัมผัสต่างๆเหล่านั้นที่เป็นต้นว่าความหิวความโหยความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเราต้องฝึกจิตของเราให้มันมีสติทันปัจจุบันธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากมีทุกสำนักมีทั่วไปจะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเดียวมันก็ประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่สมบูรณ์นะได้แต่ชื่อได้แต่สมมติบัญญัติบัณฑิตเขา
ปฏิบัติผ่านมาแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจปฏิบัติให้มีสติการมาวัดก็เพื่อปฏิบัติจิตก็เริ่มมีสติภาวนาก็เพื่อให้จิตมีสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เอามาภาวนาเพื่อให้จิตก็เรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างนี้เราก็จะอะไรกระทบสัมผัสแล้วก็พอจะรับได้โดยไม่ต้องเอากิเลสมารับเอาธรรมะออกมารับพยายามอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราให้มันมีธรรมะสมบัติไว้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำอะไรที่มันเป็นธรรมหลักๆของใจของเราก็คือเมตตาธรรมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมขันติธรรมเรียกว่าความอดทนอดกลั้นแล้ววิริยะธรรมนี่สำคัญแต่ธรรมทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ใช่ได้ง่ายๆเพียงแค่ขันติธรรมตัวเดียวเนี่ยจะมาเชื่อว่ายากทุกวันนี้เราถามตัวเราเองเรามีขันติธรรมเพียงพอหรือยังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราจุดหมายปลายทางให้เกิดความสงบร่มเย็นและกราบรื่นด้วยแล้วขันติธรรมจะได้ตรงไหนได้ตรงอาจารย์เทศน์ที่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดดียังไงวิเศษยังไงก็แล้วแต่เราจะจำตรงนี้เอาไปต่อสู้อนาคตข้างหน้าไม่ใช่ฟังตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ได้ในปัจจุบันธรรมและขันธ์ธรรมจะได้ไม่ใช่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอหรือได้จากเขาเอาใส่เขียนชื่อขันธ์ธรรมใส่พานทองมาให้แม้จะเขียนชื่อขันธ์ที่ทำใส่กระเป๋าเราไปไหนมาไหนเพื่อไว้ต่อต้านในระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็ยากเพราะนั้นจำเป็นที่เราต้องให้มันได้ในปัจจุบันธรรมฝึกสติให้มีปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่สำคัญมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องมีสติเมื่อเราทำสติไปเจริญสติไปเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมสมาธิก็เกิดเพราะจิตมันไม่เดียวรถคดเคี้ยวไปไหนมันอยู่กับภารกิจหน้าที่จิตก็จะเป็นสมาธิสมาธินี่ก็มันทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเมื่อจิตที่มันมีความแน่วแน่มั่นคงเพ่งไปในสิ่งใดก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ชัดเจนทั้งแง่ลบแง่บวกมุมลบมุมบวกมุมมืดมุมสว่างจะเห็นปรากฏชัดอันนี้การปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยคนปฏิบัติธรรมมีมากรู้ธรรมมีมากแต่คนใช้ธรรมมันมีน้อยเกินไปโลกจึงเกิดความปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีศีล5เราไม่มีศีล5เพียงพอที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองศีล5สำคัญที่สุดเลยนะอย่านึกว่าเป็นของแค่ศีล5ใครๆก็พูดได้แต่จะให้มันมีศีล5ในจิตในใจของเรานั้นนะไม่ใช่ของง่าย แล้วพระองค์ก็ยังได้ตรัสเอาไว้ว่าสีเลและสุขติยันติเมื่อมนุษย์เราผู้ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต่างคนต่างมีศีลห้าความอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสีเลสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทา
ทำมาหากินก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไปได้รวดเร็วสีเรนนิพุติงยันติตัตมาที่หลังโซทีเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเห็นนี้ก็ศีลห้าไปไม่ถึงนิพพานนะเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสงบร่มเย็นจิตละเอียดดวงนี้ต้องเกียกตะกายขึ้นไปเรื่อยๆช่องทางแสงสว่างและความรู้เหล่านั้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสติสมาธิปัญญาเห็นไหมเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินชีวิตเรามีธรรมอันไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโนมัจจุโนปดังท่านบอกคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายถึงแม้ร่างกายจะแหลกเหลวแหลกละเอียดจิตไม่สามารถอาศัยได้แต่จิตที่เราฝึกว่าดีแล้วร่างกายจะแตกสลายแบบไหนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่จะนำมาหักลบกับดีชั่วเพราะบุญบาปนั้นเราไม่ได้ให้คนอื่นทำเรานั่นแหละจะเป็นผู้ได้ผู้รับทำดีเราก็ได้รับผลดีความเจริญก้าวหน้าในความดีของเราแห่งความเป็นมนุษย์และเกียรติยศรสนิยมของความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้เราภาคภูมิใจชีวิตความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นความจริตกายวาจาใจนี่แหละคือตัวศีลห้าอย่างแท้จริงเลยถ้าจิตเรารู้เราเข้าใจแยกแยะออกไปแต่ละข้อละข้อละข้อละข้อเราจะเห็นคุณค่าของศีลห้าเนี่ยมากกว่าระเบียบวินัยกฎหมายที่นำเอามาใช้ปกครองกันอยู่อย่างทุกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศีลห้ากันทุกคนไม่มีใครอยากทำบาปหรอกไม่มีใครกล้าทำบาปเพราะศีลห้าต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยศีลห้านี่จะเป็นตำราเรียนก็เป็นภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยต้องท่องหมดทุกชั้นไปแม้จะจบมาแล้วรับราชการยังต้องท่องอีกเพราะเราต้องเอามาเคารพศรัทธาแล้วเราเคารพด้วยเห็นคุณค่าอนิสงส์ของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าอเนกอนันต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็โอวาทมาปฏิบัติมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของศีล5อย่างเดียวเท่านั้นน่ะเจ้าที่ปราบคนชั่วก็ไม่ต้องมียิ่งปราบก็ยิ่งมากกฎหมายยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมีคนทำผิดทุกมาตราแต่เราศีลห้ามาใครจะกล้าทำผิดมั่งท่องได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถจะแช่งตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันทุศีลเป็นยังไงก็แปลกไหมมันน่าควังน่าขยะแขยงสำหรับผู้มีปัญญาแปลได้ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นขนาดนั้นก็มี5ข้อเองข้อสำคัญเท่านั้นไม่ยากเหมือนกับกฎหมายไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมาก็ใช้ไม่ได้จะไม่กี่ร้อยมาตราก็เห็นคนทำผิดทุกมาตราขนาดตอนออกกลางก็มีกฎแรงกว่าบ้านเราอีกทำผิดทางเพศเนี่ยเขาจับตัวยึกยือมาขึ้นดึงไว้ก็เขียงสับป๊อกเลือดกระฉูดยังมีคนทำเลยกฎที่ไม่มีศีลห้าควบคุมจะเป็นหัวหน้าคนไหนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย
ทุกสิ่งมันจะวิปริตแปรผันไปหมด

มันไม่ตรงตามที่เขาตั้งขึ้นมาหรอกจะระงับยับยั้งทุจริตเราไม่อยากจะพูดว่าคอร์รัปชันมันเป็นคำพูดที่มันซับซ้อนสมมติของการเมืองเราจะพูดว่าเป็นคนทุจริตถ้าคนไม่มีศีลห้าตั้งอะไรขึ้นมาก็ทุจริตหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เคยกล่าวถึงศีลห้าเลยเนี่ยถ้าคนไหนจะตั้งอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำอะไรก็ตามถ้าบอกเอาศีลห้านำแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แล้วเนี่ยเทใจให้ไปเลยไม่ต้องมาอ้อยอิงอะไรเลยเพราะเรารู้แล้วศีลห้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นศีลแห่งมนุษยชาติไม่ว่าชาติใดเอาไปใช้ก็ไม่น่ารังเกียจอะไรเมื่อไม่เรียกว่าศีลเรียกเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษยชาติก็ได้มันไม่ยากอะไรเมื่อรังเกียจคำว่าศีลหรือรังเกียจคำว่าพุทธนั่นเป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กายไปแล้วเนี่ยสังขารของเราแตกสลายไปแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำของประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเป็นถึงประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าเห็นไหมเมื่อเขาทุจริตเอางบประมาณแผ่นดินไปฝากไว้ต่างประเทศหมดพอจะพัฒนาประเทศเป็นไปได้งอนงอนแงนแงนขอดขาดแค้นแค้นฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาก็ตัวเองก็นึกว่าจะหนีไปเสวยความสุขที่ตนเอาเงินไปซุกไว้ต่างประเทศเปล่าเลยพอฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกข์หัวทุนออกนอกประเทศไปคิดว่าจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้เงินที่ไหนเขาก็สั่งอายัดหมดต้องไปตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนดากลับคนเดียวตายเขาก็ไม่ให้กลับเมื่อเร็วนี้จะเอากระดูกของพุทธันมาก็ไปเข้าสุสานวิรชนเขาลุกฮือขึ้นอีกเขาบอกว่ากระดูกของพระนันมาก็จะไม่ใช่วีรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเข้าจริงอ่ะเขาเป็นใครล่ะรัฐที่อะไรนี้ไม่ฟ้องคิดศาสนาเห็นไหมแล้วกรรมเวียนมันกลัวคิดไหมมันก็ไม่กลัวส่วนรัฐดำพุทธส่วนพระเจ้าสาก็เหมือนกันพระเจ้าสาเป็นรัฐที่อะไรนี้ไม่พ้นอิสลามนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ซุนนีก็ชีอะห์ที่เป็นคู่แค้นของซัดดัมฮุสเซนเจ้าซาเนี่ยเป็นผู้นำอิหร่านเอางบประมาณเข้าบัญชีตัวเองหมดพัฒนาประเทศเป็นแต่ไม่ได้ฝ่ายค้านก็เอาโคไปนี่ที่ไปรีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศมาโค่นพระเจ้าซาตกเกี่ยวบาลังทรัพย์สินถูกยึดหมดส่วนท่านดังพุทธเทนทำมากกว่านั้นมีความโลภโมโหฐานฆ่าคนเยอะบั่นปลายชีวิตทุดามเป็นไงถูกแฝงคอเนี่ยเพราะนั้นกรรมมันไม่เลือกพุทธคิดอิสลามแต่ประเทศเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับตากับจมูกมองไม่ชัดพูดไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงคนมีศีลและไม่มีศีลในการลงชีวิตทั้งที่เป็นผู้นำทั้งที่เป็นผู้ตามต่างไม่มีศีลแล้วก็มันหาระเบียบหาวินัยหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงแล้วมันไม่เคยบรรเทาเบาบางอ่ะเกิดกับผู้ใดแต่สร้างวิสัยทัศน์มาจากความโลภความโลภมันเนี่ยกับโมหะความโลภมันเหมือนกับ

ถ้าจะเปรียบเทียบคุณก็ความโลภ ก็เหมือนกับพัดลมความโลภ ก็มันก็เหมือนกับไฟนะความโกรธก็เหมือนกับไฟโมหะก็เหมือนกับพัดลมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกระพือจนกระทั่งสุดขีดมันนะโลภจนถึงที่สุดที่สุดของความโลภ ก็คือความล้มล่มสลายเมื่อมารู้ก็สายเกินแก่นึกว่าเงินทองข้าวของเป็นสิ่งเป็นของเราได้เท่าไหร่ก็ไม่จะพอได้เท่าไหร่ไม่จะพอในที่สุดโลกยทรัพย์เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็

เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็เงินเป็นพันๆล้านพาตัวเองกลับประเทศได้ไหมที่มีเป็นพันไร่มานอนตายได้ไหมพระเจ้าซาก็ต้องตกนรกหมดไหมตามลัทธิคำสอนสัตว์ดำพุทธเจนก็เหมือนกันเนี่ยผลเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเพราะได้บุญมาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ต่อยอดบุญไปอย่ามาต่อยอดบาปชาบุญไปทำบาปก็เดี๋ยวได้เงินจริงความโลภอาจจะได้มากกว่าคนสุจริตซะอีกด้วยแต่ได้มาแล้วกรรมก็ตามมากับทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยเพราะทรัพย์สินได้มาทำอะไรล่ะปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นจะมาทำเลือดสวนไรนามันก็ล้วนจะเป็นเงินบาปเงินบาปเหล่านี้จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเกิดอาคีภัยก็ไหม้ถึงบ้านเราใกล้ๆกับไหม้มาถึงบ้านเราปนปี้หมดเกิดวาตภัยก็พังหมดบ้านช่องถูกถ้าเกิดทุกข์ภัยก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิปีภัยขึ้นมาอีกเพราะมาจากมนุษย์เรานั่นแหละไปทำให้มันเกิดขึ้นสินฟ้ากับวิริตแปรผันก็มนุษย์เราไม่ใช่คนอื่นทำโลกใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเกิดมากเข้าทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีต่างๆแล้วก็รับตะก่อเองก็รับโทษกันเองเพราะนั้นเวรกรรมต่างๆนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้ในที่สุดทำดีก็ต้องเอาความดีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วคนเดียวจะกินสักกี่บาทมีเงินสักห้าล้านอยู่ในวัยธรรมดาเนี่ยจะหาไม่ได้จนในชาตินี้5 ล้านมันต้องได้ที่เรารู้จักธรรมะแล้วก็มันจะรู้จักการเวลารู้จักชีวิตมีค่ารู้จักการเวลามีคุณเราจะไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งอันมีค่าต่างๆนี้ให้ผ่านพ้นชีวิตเราในวัยและการเวลาเหล่านั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าอยากจะได้ฌานได้ญาณได้ทิพย์จักษุหรืออะไรก็มันได้แต่ถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์ศีล5บริสุทธิ์ตายก็นรกเข้าไปไม่ได้อีกด้วยเพราะเราไม่ทำผิดอะไรศีล5ระบายสุดแต่กายทำลายจังขานไปถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มีแต่ศีล5อย่างเดียวมันก็ยังมีมันยังอุปไปถึงสวรรค์ได้หรือมนุษย์กลับมาโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กับบท10กลับมาโลกมนุษย์พรหมวิหาร4ฮิริโอตปะอีก2แล้วก็ไปถึงเทวโลกพรหมโลกถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่พักของผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนไปเวียนมาต้องกลับมาทำอีกเพราะยังเกิดมาชาตินี้ทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปถึงการเวลากายมันก็แตกสลายไปตามการเวลาโลกเขาก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวนะร่างกายนี่เพราะเรามาเอาที่โลกมนุษย์เอาจากมารดาบิดาวางโครงสร้างเอาไว้เพียงแค่หยดเลือดปลายหางจามรีเท่านั้นแล้วมาวิสนพิภพก้อนเลือดมันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนก็ได้เวลาก็จะแตกเป็นตั้งแต่คณะเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนเลือดขึ้นมาในที่สุดก็แตกเป็นปัญจสาขาหัว1แขน2ที่ขา2เห็นไหม

เป็นปัญจสาขาโคมทศควบครบทศมาศคลอดออกมาถ้าเราบารมีเรามีเพียงพอรูปเราก็ดีเราทำไว้แต่ชาตินี้แหละแต่เราไม่ไปเอาชาติหน้าเอาทำนี้เอาชาตินี้ก่อนมันบุญกุศลไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดนะอย่างโยมทำกุฏิวิหารศาลาการเรียนโบสถ์ต่างๆนี่นะอานิสงส์เป็นมนุษย์จะได้แก่อะไรถ้าเราไม่มีเรือนชานบ้านช่องอยู่เราทำเหตุเอาไว้แล้ววันหนึ่งต้องมีบ้านอยู่มีเรือนชานบ้านช่องหรือบ้านเดี่ยวหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำใหญ่ทำเล็กทำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมพุทธเจ้าในพระศาสนาทำชาตินี้แหละได้ชาตินี้ก่อนและทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไปได้ในสามปยภพอีกจะเป็นทิพยฐานวิมานรออยู่แล้วเราสะสมไปเรื่อยไม่เอามาไม่เอาความดีมาใช้ทำบาปแล้วก็มันก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีงอกงามขึ้นเรื่อยรวยก็รวยจนไม่เป็นเพราะเรารู้คุณค่าของความดีเรื่องอะไรล่ะจะไปทำชั่วอีกคุณค่าความดีทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองทำให้วิถีฐานะเราก็ดีขึ้นสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแต่ต้องฝึกจิตของเราให้มีอริยทรัพย์หรือมีโลกุตระปัญญาเอามาควบคุมโลกิยะปัญญามันอาจจะทำให้เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือว่าคิดผิดคิดพลาดไปได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเราเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่วันหนึ่งกินก็ไม่เท่าไหร่เลยที่เราหาเยอะๆน่ะมันก็ดีมีมากๆก็ยิ่งดีขอให้เราเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมันจะได้นำเอามาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยทำให้แต่โลกที่เราสร้างบารมีให้คนอื่นให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขนั่นก็คือสร้างบารมีให้กับตัวเรานั่นแหละเกียรติยศนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่วถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไปสู่สุคติที่ควรท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปอย่างคนไม่มีสตางค์หิวก็หิวเที่ยวอย่างนั้นต้องเที่ยวนรกทัวร์นรกได้ทัวร์สวรรค์ไม่ได้ทัวร์มนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวมานานจนมาถึงชาตินี้ภพนี้เนี่ยพอจะมีสติสำนึกได้รับความเจ็บปวดบ้างหรือยังกับชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่นำเอามาเคารพเอามาปฏิบัติเอามาใช้ควบคุมตัวเราทุกๆคนเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแล้วมันทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันหรือเปล่าวะลองคิดดูสินี่ไม่ได้ผูกกระดมนะจะพูดเทียบทุกคนมีศีลไม่มีศีลดำรงชีวิตในการทำงานก็ดีเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีต่างไม่มีศีลแล้วก็ความเป็นอยู่จะหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกยังไม่ต้องไปเอาถึงฌานถึงญาณฌานญาณต้องจิตใจสูงขึ้นศีล5ต้องบริสุทธิ์ล่ะธรรมะต้องมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราสติต้องมีทันปัจจุบันธรรมพอสมควรถ้าทันปัจจุบันธรรมแล้วจะไปไหนล่ะเราจะออกจากที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่เหยียบน้ำตำโตงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะไม่ขบกัดเราไม่เกิดอุบัติเหตุใช้ยานพาหนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุธรรมะทั้งหลายใดที่พระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัทในเวลาสุดท้ายที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ลงก็จบลงด้วยอัปมาทธรรมเตือนในเวลาสุดท้ายแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ลงยาวยะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ลง
เตือนวาระสุดท้ายด้วยความไม่ประมาทในความเป็นอยู่มันฝึกจิตทำใจให้มีกำลังเพียงพอจิตจะที่จะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่มาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีจิตใจฝึกเอาไว้ดีท่านปัจจุบันธรรมแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้ธรรมะนี้แหละขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องมีโลกุตระปัญญามาช่วยในการควบคุมโลกิยะปัญญาไม่ให้มันลืมตัวหลงตนตามภาษิตพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตที่ตัดไว้ว่าอะไรอัตตาหเวจังชโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนชนะใครอ่ะต้องชนะจิตใจเราเพราะร่างกายไม่รู้อะไรหรอกร่างกายมันเจริญเติบโตไปตามข้าวตามน้ำตามธาตุดินน้ำไฟลมที่มันยังไม่เสื่อมถ้าจิตใจเรามีความฉลาดเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะแข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิญญาณได้รวดเร็วเพราะไม่เจ็บปวดป่วยไข้เรารู้มีฉลาดพอในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพื่อเอามาใช้งานเพราะร่างกายเขาไม่รู้อะไรหรอกใช้ก็ทำแล้วก็ทำทีนี้เราเลี้ยงดูเขาไม่ดีร่างกายดูไม่ดีไม่มีธรรมะพอที่จะรู้ได้จากอาหารข้าวน้ำที่เราคืนกินอยู่ทุกวันเนี่ยพระธรรมพุทธเจ้าแม้เราได้อาหารมาอุดมสมบูรณ์ดีอย่างใดก็ตามก่อนจะฉันยังต้องไปสังขารโยก่อนพิจารณาดูปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ไม่ใช่กินกินก็ทำลายกิเลสภายในตัวด้วยไม่ได้กินด้วยความอร่อยกินด้วยความรู้โมโตฉันในที่สุดก็กินเพื่อความคงอยู่ของชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินใจเรากินเพื่ออยู่ไม่มากเลยร่างกายนี้เอาอาหารนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการใส่เข้าไปน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ง่ายถ้าเราน้ำตะโปกใส่เข้าไปอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เป็นอาหารที่แพงกินเพื่อเกียรติยศกินเพื่อกามมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอ่ะไม่จบถ้ากินอย่างสมณะกินเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเพราะร่างกายจำเป็นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้กินเพื่ออะไรก่อนจะกินยังต้องเตือนใจเราอีกยังขายโยนิโสปินทปาตังเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมุมมามกินเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเข้าไปก็เกิดความเกินบางขาดบางจะมีอัตตาหน่อยก็ขาดบางเกินบางผมไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเรากืนกินไว้เป็นอะไรมันมันเป็นอะไรเค็มเค็มเป็นอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นอะไรหวานหวานเป็นอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงด้วยร่างกายเรามันขาดอะไรนี่เราต้องดูด้วยเหตุที่โรคภัยไข้เจ็บมากินเราเนี่ยเพราะเราปล่อยปละละเลยมาแต่ต้นเพราะเราไม่รู้พอมารู้เข้าก็เหมือนกับสงครามมันสงบลงแต่ว่าซากปรักหักพังมันปรากฏอยู่เช่นความเสื่อมสภาพร่างกายก็มันควรจะเสื่อมเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูแลให้ดีร่างกายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยาวนานพอสมควรถ้าเราไม่เอื้ออาทรก็มันก็ชีวิตอดท่านพันตายเหมือนกันไม่ใช่ต้องฆ่าตัดชีวิตหรอกความประพฤติผิดในตัวเราเองที่มันไม่ถูกต้องนุ่งแต่งกายจังคายโยโสจิวละนุ่งก็ยังให้นุ่งทำลายกิเลสไปด้วยไม่นุ่งเพื่อความสวยงามไม่ต้องมีสีนั้นสีนี้ไม่ต้องมีชุดนั้นชุดนี้ไปงานมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละไปงานอาวะมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละก็ไม่เห็นใครมาว่าเนี่ย
แต่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายของการนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่อยกับความอับอายเนี่ยตัวนี้สำคัญป้องกันก็ป้องกันหนาวป้องกันร้อนก็ได้บ้างหรอกมันไม่มากแต่ก็ยังดีทั้งกายโสเสนาตนังที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าเราจะทำได้ใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรวิญญาณฐานะเราขนาดไหนเราต้องทำขนาดไหนต้องรู้จักพอเพียงนี่ตัวนี้อะไรพอเพียงนี่มันไม่ใช่พอเพียงสำหรับทุกๆคนนะแล้วแต่คนจนคนมีคนอะไรก็ต้องพอเพียงระดับแต่ละระดับแต่ต้องอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนวุ่นวายธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองมันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความรอบคอบเฉลียวฉลาดในการลงชีวิตร่างกายมันเครื่องใช้ของจิตใช้ทำอะไรก็ทำมันไม่รู้เรื่องหรอกใช้ผูกคอตายก็ผูกใช้กินยาตายมันก็กินร่างกายตัวเนี้ยเพราะจิตมันคิดผิดไงนึกว่าตายไปแล้วมันจะได้พ้นโลกพ้นเวรพ้นกรรมเพราะอยู่ก็ร่างกายมันไม่ตายลำบากเหลือเกินขับแค้นแน่นอกจนหาทางออกไม่ได้คนขาดปัญญาก็ต้องคิดทำลายตัวเองนึกว่าทำลายไปแล้วจิตตรงนี้จะได้พ้นเวรพ้นกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะสิเพราะจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายภายนอกมันอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนอ่ะจิตใจนั้นเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้เรามาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันนะคิดดูสิมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ตายแต่จะเป็นอะไรก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปสู่อนาคตอีกไปถึงมาดูว่าปัจจุบันนี้ไปถึงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในใจเราจะเหลือกิเลสหนักหนาสาหัสเหลือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างเนี่ยเป็นชื่อแห่งอกุศลกรรมไอ้เป็นแห่งอกุศลธรรมมีแค่7อย่างเท่านั้นแหละโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างถ้าไอ้3ตัวแรกโลภโกรธหลงมันเป็นเท่าเบาบางลงแล้วทิฏฐิก็จะต้องตามมาเพราะมันโกรธแล้วมันไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่พวกตัวเป็นใหญ่แบ่งฝักแบ่งควายกันพอทิฏฐิเกิดแล้วขึ้นมาตัณหาความเฉียวฉยานขันแข็งเกิดแล้วแข่งกันไปตายแล้วทีนี้แข่งกันไปเจ๊งเพราะไอโทสะเนี่ยไม่เคยที่จะส่งใครให้ไปได้ดีมีสุขความโลภมันจะส่งใครให้ไปพบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์สดใสไม่มีหรอกพอบารมีหมดอำนาจหมดเงินเหลือต้องเป็นพันพันล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเงินไม่ใช่ธนะที่พึ่งของจิตใจเราของตัวเราด้วยถ้าใครมีมากก็สบายมากสร้างบารมีได้เยอะเกิดมาก็สบายคนมีบารมีเกิดมาก็ได้รับความดีได้รับลาภยศสรรเสริญไปตามเรื่องถ้าโมตะหลงอยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ช้าบารมีหมดอำนาจถดถอยทุกอย่างจะถดถอยรายได้คือได้สม่ำเสมอก็จะทรงสุดหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีบารมีมันเสื่อมถอยก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะกรรมมันตามเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเพราะได้เงินมาแต่มันไม่ได้บุญได้เงินมาปนกับบาปไอ้บาปที่มีอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาเทียบบารมีที่เราได้มาอยู่เราก็ยังใช้บารมีเก่าอยู่ยังไม่เคยทำใหม่ฝากเงินทีเดียวแล้วก็เบิกใช้ตลอดชีวิตนะมันจะทนทานได้แต่แค่ไหนถ้าบารมีไม่เพียงพอจริงๆก็จะไปหมดตอนหนุ่มตอนสาวตอนจะไปหมดตอนเฒ่าตอนแก่เราก็ยิ่งลำบากใหญ่กลับตัวไม่ทันเพราะใจของเรามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ในการจะรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ของเราอย่างมีศักดิ์ศรี
การระบายแพ้กิเลสนะเราเสื่อมศักดิ์ศรีมากนะ

บางทีทำอะไรลงไปนี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ทั้งที่มันก็น่าจะเห็นแต่ไอ้ความโลภบังตาไอ้โมหะบังตาบังใจเสียหมดก็เลยขาดสติขาดปัญญานึกว่าถึงนี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าไม่นานบารมีหมดเอาแล้วอีกแต่นี่รายได้ที่เคยได้สม่ำเสมอตรงๆทุบๆอยู่ถึงนั้นร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแลกความเจ็บป่วยป่วยไข้ที่มาจากเวรจากกรรมเนี่ยจะไปรักษากายอย่างเดียวไม่หายหรอกแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่าดีเหลือเกินแล้วสามารถที่จะมีการส่องเห็นไวรัสส่องเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนี่จะส่องหากรรมมันหาไม่เจอหรอกถ้าเรามีกรรมพอมันสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่เจอพบว่าเครื่องมือหมอตรวจกิเลสไม่ได้ตรวจได้แต่ไอ้เชื้อโรคต่างๆที่เขาทำมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันละเอียดกว่าเชื้อโรคจับมันไม่ได้หรอกพอจะจับได้ก็ระดับ3ระดับ4นู่นน่ะกรรมกินจนสะแก่สะแก่ใจแล้วนะตรวจพบก็ระดับ3ระดับ4ถ้าถึงระดับนี้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตทำใจไว้เลยเนี่ยจะตายเร็วเจอคนทำจิตทำใจไว้ถึงหมอไล่กลับบ้านแล้วปงตกปงขาดปงตายไหนๆจะต้องตายแล้วปฏิบัติทำให้มันตายไปเลยปล่อยวางมันให้หมดร่างกายเราก็หวงนักหวงหนาทนุถนอมนักหนาปล่อยมันอย่าไปห่วงมันมากมันเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วไปคิดมากตรงนั้นก็เท่ากับว่าเอาของแถลงหรือมือไปจิ้มไปใช้มันเดี๋ยวก็เป็นโรคติดเชื้อมีเท่านั้นเองในที่สุดก็หมอก็ตัดสินใจว่านี่เป็นโรคติดเชื้อตอนตายถ้าเราปรุงขาดปรุงตายเนี่ยกรรมหาที่ตั้งไม่ได้กรรมหาที่ตั้งไม่ได้นะจะบอกให้นะเราทิ้งร่างกายอันนี้แล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่างแล้วกรรมมันก็หาที่ตั้งไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันต้องมาตั้งที่กายที่ใจเราพวกวนเดือดร้อนตั้งไม่ได้ที่ใจไปตั้งที่กายเพราะกายจิตสั่งให้กายทำกรรมมาก็มาตั้งที่กายจิตอาศัยกายอยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาวิธีรักษาหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจไม่ฉลาดในการดูแลร่างกายของเรายิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่ส่วนเหลือเดี๋ยวนี้ใครเลย75ไปก็เรียกว่าเก่งเหลือเกินเหลือแต่ของที่เราของที่มันกำไรทั้งนั้นน่ะดูแลใช้ดีอะไรดีมันก็ยาวไปได้เรื่อยถ้าดูแลไม่ดีเหมือนแก้วพัดตกมือก็จะต้องแตกก่อนเวลาฉันใดก็ดีร่างกายคนเฒ่าเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยเพียงแค่สะดุดถูงแก้หัวไม่เท้าแต่เท้าเรายกไม่พ้นลากไปสะดุดกึ๊บเดียวเนี่ยหัวทิ่มความแก่ก็บีบคั้นอยู่แล้วโรคภัยก็เจ็บบีบคั้นอยู่แล้วยังมาประมาทยังมาทุ่มซ่ามเดินหกล้มหกลุกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก่เร็วเข้าตายเร็วเข้าเพราะนั้นธรรมะที่ปฏิบัติไว้นี่อย่านึกว่าใช้เฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งมีอุปการะคุณกับผู้สูงอายุเพียงมาทำจิตใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโลภะโมหะต่างๆนี่ก็สบายแล้วเกินแล้วไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องมืดมนอนตะการกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำจิตให้มันผ่องใสทำใจให้มันว่างสว่างสงบเหมือนเราอยู่โลกอีกโลกเลยนะลองทำภาวนาดูสิพอนาไปพอนาไปพอจิตสงบสงบสงบเขาที่เราหลุดจากโลกมนุษย์แล้วอยู่ในโลกแห่งความไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้ววางสว่างสงบมีแต่จิตใจผ่องใสนั่งได้นานแสนนานก็ไม่เจ็บไม่ปวด พยายามฝึกทำให้มีเพียงพอต่อจะนำออกมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยเราจำ

เป็นต้องอาศัยธรรมะถ้าขาดธรรมะแค่อย่างเดียวขาดศีล5อย่างเดียวรวยไม่ถึงหรอกเดี๋ยวก็ตกเจ๊งรวยไปมากๆเดี๋ยวก็เจ๊งพอมีงานมากเข้าจริงๆก็พอมีรวยมากๆเข้าทุกสิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นพอไม่เป็นอีกแล้วไม่เฉลี่ยจะด้วยเสียสละจะด้วยนี่คนเรามาถึงมันมีถึงการเวลาถึงวาระที่เราจะต้องจากนี้โลกนี้ไปเนี่ยเราเตรียมพร้อมเราไว้เสมอถ้ามันได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเราจะต้องเดือดร้อนไหมล่ะเวลามรณะไฟใกล้เข้ามาเนี่ยคนไม่เคยทำบุญให้ทานวัดไม่เข้าถึงเจ้าไม่ไปสังคมการบุญไม่เคยปรากฏเวลามรณะไฟใกล้เข้ามาเอาแล้วก็จะกระทนลนลานแล้วนึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญสักชิ้นเดียวพอจะเผยเครื่องอุ่นใจเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งของจิตใจเราเพราะเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาลูกยาทุ่มบัตรเหล่านี้ไปเราเอาแต่บุญไปที่เราทำไว้นึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญตามลายร่างกายก็ถูกความชราครอบงำอ่อนละโหยร่วงโรยตลอดเวลาทั้งร่างกายหรือก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจะขอเวลานิดหน่อยถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มันก็สายเกินแก้นี่ที่เราทำทุกวันนี้เราทำไปด้วยทำมาหากินไปด้วยทำบุญไปด้วยเราก็เอาส่วนที่มันพอจะทำบุญทำทานได้อย่าทำให้มันเดือดร้อนเรามาทำบุญทำทานไปมันได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเอาแต่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเวลาสุดท้ายนอนโอดโอยหัวหวนควนครางนึกว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อุ้ยค้าโคค้ากระบือค้าสุกรค้าเป็ดค้าไก่แช่แข็งตรงต่างประเทศแล้วเราจะจนไม่เป็นเราจะตายทรมานไม่เป็นนะอย่าได้หวังเลยถึงแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยความเจ็บปวดไม่ได้หรอกมาชำเอามาบันเอามาซื้อบุญซื้อบาปไม่ได้บาปบุญเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองมาจากเจตนาของเราเองที่สั่งการคิดให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีคุณอย่าปล่อยให้มันล่วงลับดับไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์เยอะก่อนจะถึงเวลาวาระเราก็เอามันนับสิคนกำลังนอนป่วยนอนนิ่งนอนสงบสีสันวันนัดดีไม่มีการสนุกตกใจอารมณ์เย็นดีเขาจะทำอะไรอยู่ตอนนั้นคนป่วยแบบนี้ที่ใกล้เวลาวาระเสียงเสริงใสข้าสมบัติมันนับแล้วกำลังนอนอยู่ก็เรียกกรรมนิมิตเอาสมบัติมานับทำดีที่นั่นสร้างโบสถ์ที่นี่สร้างกุฏิที่นั่นทำทานที่โน่นทำทานที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ฟังผู้บาอาจารย์เทศสอนฟังองค์นู้นเทศสอนทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเอื้อบอิ่มเบิกบานตลอดเวลาก่อนที่จะจากไปเขาเรียกเอาสมบัติมาที่คตินิมิตสุดท้ายมาถึงปุ๊บเอาละตอนนี้จะมีคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอเนี่ยจะมีราชรถมารับบ้างอะไรบ้างมีญาติมีเทวดามารับบ้างมียมทูตมารับก็ไม่ทารุณโหดร้ายมาเชิญไปอย่างดีๆสำหรับคนไม่มีบารมีเนี่ยโอ้ยขอผัดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกพวกนี้เขาไม่ใช่โหดร้ายแต่กรรมเราเวรโหดกับตัวเราเองโยมมาโทษทุกไม่มีโหดร้ายหรอกเขาทำงานตั้งสามภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกแล้วก็อบายภูมิเนี่ย
ขาทำถึง3ที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วทำความดีได้ไปอยู่ที่ไหนทำชั่วตกต่ำไปอยู่ที่ไหนพอดีกลับมามาอยู่ที่ไหนมันอยู่หมดรู้หมดแต่สมุดของเขาก็บันทึกประวัติก็ไม่ใช่ต้องใช้หลายเล่มพบหนึ่งเล่มหนึ่งพบหนึ่งเล่มไม่ใช่ทั้งหมดทั้งไตรภพนี่แหละมีสมุดเล่มเดียวเท่านั้น และสมุดของเขาเนี่ยเป็นสมุดพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมุดใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายมาตั้งกับสมัยโลกกำเนิดมันนะพอเขามีเครื่องใช้ทันสมัยฝรั่งอีกเพียงเขาป้อนคำถามนั้นน่ะสิ่งจะปรากฏการในนั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปบิดปุ่มนู้นไปกดปุ่มนี้เพียงเขาป้อนคำถามเปิดหน้ากระดาษมาเขาขาวมีอะไรป้อนคำถามเข้าไปเท่านั้นจะปรากฏเลยถ้าเราปฏิเสธก็จะเปิดไม่ปฏิเสธเขาก็ไม่เปิดขอสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงขอสักวัน2วันไม่ได้ทั้งนั้นการเวลามาถึงเนี่ยนอกจากคนนั้นยังมีบุญเหลืออยู่และการทำงานของยมทูตเกิดเมื่อความมีความผิดพลาดเพราะว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่บางทีก็ผิดอายุผิดวัยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นได้กลับมาแล้วตอนนี้ทำบุญไม่เลิกแล้วพวกนี้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญยังเหลือแต่อดีตยังมามีเหลืออยู่พอได้ขอเตือนสติเหมือนอย่างกับโกเดียนที่ปุตท่อนชอบมาเทศที่ฟังมันมาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยโกเดียนเนี่ยเป็นคนที่มัจฉยตนีทำงานก่อสร้างอะไรสารพัดร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่มรรคทายกเดินผ่านบ้านโกเดียนไปวันหนึ่งนั้นไปวัดเอาข้าวไปวัดไปทำบุญชักชวนโกเดียนก็โกเดียนโอ้ยไอ้หรือมันโง่เง่าอ้วกไม่ต้องไปวัดไปว่าอ้วกก็ไม่กินมีช้าให้เขาว่าเนี่ยปู่ทอดมาเทศให้ฟังนะแล้วเราไปเปิดดูก็มีจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ยวันหนึ่งก็ทางวัดเขาขอร้องหนุนนิดนี่หน่อยมาบอกโกเดียนว่าทางวัดวันนี้เขาขอให้เลี่ยไรหนุนนิดนะโอ้ยไอ้หรือมันโง่เงาเว้ยว่าไม่ต้องไปวัดไปว่าว่าก็มีกินมีใช้ไม่เป็นละมรรคทายกก็ไม่ได้โกรธหรือมาทำยังไม่พร้อมว่าอย่าเพิ่งทำก็ได้วะต่อมามรรคทายกตายไปก่อนตายไปรอนั่งรอเวลาโกเดียนก็ทำงานก็สลบไปตายตามไปอีกระหว่างสลบไปนี่ก็หิวน้ำหิวมันใจจะขาดไปตามทางเห็นน้ำเห็นอะไรข้างทางจะขอยมทูตลงไปกินสักนิดไม่ได้พอตำราจะเลี้ยวก็ทิ่มมั่งเตะมั่งคนใช้โซ่คล้องก็ตกไปบ้างจนกระทั่งถึงที่เจอมรรคทายกนั่งกินอะไรอยู่สบายเพราะมรรคทายกเป็นคนใจบุญอาหารการกินสมบูรณ์หมดพอมรรคทายกเห็นโกเดียนมาโอ้หรือมาเหมือนกันหรือเพิ่งมาหรือก็โอ้เพิ่งมาเขาว่ามีอะไรกินบ้างเราโอ้หิวถ้าเกิดจะตายอีกคนนั่นน่ะเนี่ยว่ะก็ไปมรรคทายกก็เห็นโกเดียนก็สงสารแต่ก็รู้หรอกคงกินไม่ได้มากินด้วยกันเนี่ยโอ้หิวน้ำอันดับแรกโอ้หิวน้ำจะตายอีกแล้วเนี่ยมรรคทายกก็สงสารตักน้ำให้พอตักน้ำให้โกเดียนยกขึ้นใส่ปากก็เหมือนกับน้ำทองแดงมันร้อนจนกระทั่งปากจะหลุดโอ้ยจะกินได้ยังไงวะเนี่ยก็เลยดูเอาสิโอ้ก็กินเนี่ยมันเด็กแกงเลยเอาข้าวกินไม่ได้อะไรๆก็ไม่ได้ทักอย่างเพราะมันไม่ใช่ของเจ้าของเคยทำไว้เลยไม่มี ถ้าพอทำไว้มั่งก็จะมีบ้างแล้วอันนี้คงไม่ได้ทำพอกำลังสารวนวุ่นวายวิตกทุกร้อนอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นโกเดียนดังมาแต่ไกลเลยมรรคทายกบอกหรือต้องไปที่เสียงนั้นเนี่ย
พระชื่อเสียงนั้นก่อนจะไป

นั่นเนี่ยของลือไปดูสิโกเดือนมรรคทายกชี้นั่นของลือน่ะตั้งอยู่นู่นน่ะไปดูสิโกเดือนเดือมเดือมก็ไปมองก็เห็นแต่ไอ้ที่เผากระดาษก็ขี้เถ้าของเล็กๆที่เขาทำเผากระดาษในเทศกาลต่างๆของคนจีนเข้าไปดูเห็นแต่ขี้เถ้ากินก็ไม่ได้พอลือต้องรีบไปแล้วนะเขาเรียกเดินไปโกเดือนก็คิดว่าโอ้กินไม่ได้เว้ยเผากระดาษทองกระดาษเงินกระดาษอะไรก็ไม่รู้ละมันกินไม่ได้สักอย่างมีแต่ขี้เถ้าไปถึงก็ถามหรือชื่อโกเดือนหรือเขาถามโอ้โอ้โกเดือนอายุเท่าไรอ้าวผิดอายุสิท่านเนี่ยถามถึงภรรยาชื่ออะไรก็ผิดอีกเอ๊ะมันมีโกเดือนซ้อนๆกันขึ้นมาอีกอะไรอีกเนี่ยก็โยมทูตก็ยังทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะว่ากันความจริงโอ้ยงานตื้อต้องให้ยมทูตให้เอาไปส่งเร็วๆยมพบาลบอกยมทูตไปส่งเร็วๆคนเดียวเขาเผาร่างจะเข้าไม่ได้ระหว่างพามาก็โกเดือนก็หิวน้ำมันจะตายอยู่ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งเห็นขี้โคงครอบแอ่งน้ำอยู่หน่อยน้ำนั้นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่สะอาดโอ้ขอว่ากินน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าจะตายอีกแล้วเนี่ยหอยทากว่าไม่ได้กินน้ำตรงนี้ว่าก็ต้องตายแน่ๆโยมมาทูตก็เลยบอกว่าอนุญาตให้กินแล้วจะกินได้เนี่ยน้ำก็ไม่สะอาดยังมีขี้โคงครอบอยู่ด้วยโอ้ว่าต้องกินให้ได้เขาว่ากินไม่ได้ว่าก็ตายก็มุดขี้โคงเข้าไปก้มหัวเข้าไปพอจะถึงน้ำโยมทูตถีบโคมเดียวไปฟื้นในโรงนี่พูดถึงโกเดียนเนี่ยไปฟื้นในโรงพอฟื้นมาปั๊บเนี่ยขี้เหล้าหลังกงเต็กเขาก็จะสวดกันตามชนบทสวดกันไปกินเหล้ากันไปเป็นเพื่อนสุขขี้เหล้าวงแตกเลยไปกันทิศทางแต่มีขี้เหล้าคนหนึ่งมีเหตุมีผลบอกโอ้ยไปกลัวทำไมว่าโกเดียนตอนลงโรงเนี่ยอ้วยังต้องอุ้มมันลงมันไม่ใช่เดินลงไปเองอะไปเอาแฉลงมาปีขี้เมาขี้กาอยู่คนเอาแฉลงมางัดโกเดือนนอนตาปิดอยู่ในโรงพอลุมถามกันใหญ่โกเดือนยกมือห้ามไว้เพราะยังพูดไม่ไหวขอจะน้ำกินก่อนพอกินน้ำกินอะไรยกขึ้นมาบีบบีบนวดนวดพอมีกำลังบางทีลุมเถาะถามกันใหญ่หรือไปยังไงมายังไงอะไรโตอะไรกูเดือนบอกว่าอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวอ้วแข็งแรงดีอ้วจะบอกพวกหรือทุกๆคนมาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าอ้วบอกหรือทีละคนละคนเนี่ยอ้วตายอีกทีพอมีกำลังดีก็บอกลูกน้องให้ไปบอกมาใครอยากฟังไว้ไหนมาไปให้มาหาวันนี้จะบอกความจริงว่าไปไหนมาเล่าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโกเดือนสรุปว่านับแต่นี้ต่อไปอ้วไม่ไหวเจ้าเขาก็หลับอีกแล้วไม่ไหวเจ้าเขาก็ด่าอีกแล้วที่จริงทำก็ทำได้เป็นไรแต่จะทำให้มันรู้แล้วก็ทำบุญก่อนสิเช้าขึ้นมาวันไหว้เจ้าทำอะไรใส่เป็นโตวันนั้นไหว้เจ้าก็อาหารเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะข้าวสักเป็นโตหนึ่งอาหารสักห้าหกอย่างเพราะจะวันตรุษจีนอาหารมันเยอะของใหม่ๆสดๆเช้าๆทำขึ้นแล้วให้ไปถวายพระซะก่อนแล้วกลับมาไหว้จะไหว้แล้วก็ไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรเราเป็นประเพณีทำให้เราไม่เสียไม่เสียด้านสังคมประเพณีต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่แหละโยมการที่เรารู้จักท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็ยังกินหากินยากเลยอาตมาเนี่ยถ้าเกิดกินน้ำเข้าไปคงไม่ได้กลับเหมือนกันนะตอนนั้นก็ตายไปพักนึงแล้วก็ไปมันไม่ตายจริงอ่ะยังจำความได้อยู่กับทั้งทุกวันนี้ตายไม่ตายจริง

สรุปไปพับมันก็ไปเกิดดินแดนใหม่ดินแดนที่สวยงามซะด้วยไปเกิดถนนก็ถนนดินแดงสองข้างทางมีต้นนกยูงเป็นแถวเหมือนอนานิคมตัดเป็นล็อกล็อกล็อกล็อกแล้วก็บ้านแบบทรงไทยเล็กๆบ้านหมดเลยเราก็หิวน้ำแต่น้ำข้างทางก็ไม่ลงไปกินหรอกไม่รู้เป็นโรคอะไรไปที่บ้านนั้นก็เห็นสองคนไม่แก่นั่งคุยอยู่หน้าบ้านอยู่บนม้าใจก็หิวน้ำแต่เขาก็ไม่ถามเราเขาคุยกันเขาเองเสียงนุ่งหนิงนุ่งหนิงก็ไม่รู้ภาษาเราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขาก็เดินต่อไปเดินไปเดินไปจนไปเห็นน้ำมีอุดมสมบูรณ์น้ำใสแจ๋วแต่ไม่ลงไปกินหรอกแปลกจริงๆหิวจะเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะตายทีเหมือนกันเดินไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งภูเขาใหญ่มากพอสมควรทีเดียวสูงข้างบนนั้นมีตะปราสาทสวยงามเหมือนกันน่ะแล้วก็มุ่งเดินไปที่ภูเขาลูกนี้พอจะขึ้นไปดูพอเดินไปถึงตีนเขาหาทางขึ้นไม่ได้เดินจนรอบหาทางขึ้นไม่ได้กลับมาถึงที่เก่าเกิดพายุทรายพัดมาทั้งหิวน้ำทั้งอะไรสารพัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเจ็บสลบอีกทีนึงมันก็มาฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าชีวิตนี่มันตายไม่จริงนะแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเข้ามาสู่ศาสนาก็รู้ว่ามันตายไม่จริงตายเทียมๆตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกเรามาชาตินี้ทำงานไม่เสร็จเราก็ต้องไปเสร็จแล้วได้เวลาไปเสวยความสุขจากการทำความดีในชาตินี้จนหมดวาระของความดีที่เรามีอยู่ก็ได้กลับมาสร้างหรือสร้างตัวใหม่แต่ก็ยังเหลือของเก่าถ้าเราทำไว้บุญเนี่ยมันใช้ไม่หมดนะถ้าเงินทองใช้หมดโยมเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นก็หมดแต่บุญเนี่ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางสุจริตกายวาจาใจเงินมันจะไม่หมดจะกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละมันจะสุดสิ้นในที่สุดเราต้องใช้หนี้เขาหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราติดหนี้ติดถึงเขาเนี่ยกรรมเวรเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องเริ่มมาเกิดอีกเกิดเพื่อใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้มันตุ้นเสร็จสิ้นไปแต่มันไม่ใช่จะรู้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายเราต้องมีศรัทธามีวิยะมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอหรือว่าไม่เหลื่อมล้ำศรัทธามีแล้วก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะความเพียรสติก็ต้องมีมั่นคงในปัจจุบันธรรมสม่ำเสมอสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจที่สำคัญแล้วก็ปัญญาเข้าตัดสินในที่สุดมันไม่เหลื่อมล้ำเพราะเข้าสู่ภวังค์แห่งความสงบจิตเข้าสู่ภวังค์พร้อมสติสัมปชัญญะปัญญาจะเกิดทันทีทีเดียวถ้าตกลงไปพลาดไปตกถูกสินามิทาก็จะง่วงเหงาเหานอนไปถ้าตกลงไปสู่ญาณทัศนะก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนี่สำคัญตัวปัญญาตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลื่อมกันล้ำกันแล้วก็พอสมดุลไปได้มันก็ปัญญาก็จะเกิดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นคณิกะปัญญาแล้วขั้นต่อไปมันก็เป็นยาตรังคปัญญาขั้นต่อไปมันก็เป็นปัญญาที่สามารถหลุดพ้นจากความมืดมนในชีวิตของเราจบ
หลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงละดวงที่ว่ามันเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันก็มันรู้แล้วเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ต้องผัดรู้ขณะนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ว่าดีชั่วจะนิ่งอยู่ตัวในขณะนั้นจะไม่เกิดตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาอีกจะปล่อยวางได้ลองเราปฏิบัติจิตของเราเข้าไปสู่ตั้งกับคณิกะสมาธิจิตเฉียดแล้วก็ถอยพอถึงอุปจารสมาธิเอาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่ๆจะเห็นภาพนู่นภาพนี้นิมิตต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอะไรเราก็จะต้องเฉยๆรู้ก็เฉยๆวางรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางจิตมันจะเกิดดับเกิดดับเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่กอไก่กอขวดเรียนกอไก่แล้วก็รู้แล้วลักษณะทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางกอไก่กอขวดกอควายจนกระทั่งเรียนจบอักษรศาสตร์แล้วความรู้ไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้อยู่ไหนไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรารู้จริงๆมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้กอไก่ขอไข่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นสมถะจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วไม่เกิดปัญญาถ้าเรารู้ขณะที่มันตกสู่ความสงบตั้งคณิกะสมาธิก็รู้เกิดปัญญาอ่อนๆ นะเรียกว่าสมาธิปัญญาเกิดอ่อนๆพอถึงอุปจารสมาธิมันก็เกิดสูงขึ้นอีกหน่อยสามารถรู้อะไรที่ตาไม่เคยรู้ตาเนื้อไม่เคยรู้หูหนังไม่เคยได้ยินรู้อะไรก็ตามดีพิเศษขนาดไหนก็ตามแม้จะรู้ภพชาติของตนเองว่าไปยังไงมายังไงกี่พบกี่ชาติก็นำมาเล่าอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้ปัจจตังเฉพาะบุคคลวินยูพลเพิ่งรู้เฉพาะตนดานำไปพูดไปโม้มันไม่มีเครื่องหมายมันไม่มีกล้องจับไว้เหมือนเดิมสมัยนี้ในโลกียะสมบัติต่างๆ นี่ล่ะทำไปจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยแป๊บเดียวเราก็สามารถทำใจสงบได้เพราะมันทำให้เป็นนะสมาธิเป็นนะแป๊บเดียวก็สงบได้ชั่วบุรุษลัดนิ้วมือหายใจเข้ายาวๆปล่อยออกเท่านั้นจิตสงบแล้วนิ่งแล้วเวลาภาวนาเราต้องฉลาดในการนั่งด้วยนั่งท่าไหนได้ทั้งนั้นนั่งท่าแต่เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นให้พอเหมาะอย่าให้มีอะไรไปหนุนไปอะไรให้มันทำให้เกิดเวทนาง่ายๆทำไปหนุนตรงไหนจะเกิดเวทนาตรงนั้นอ๋องั้นโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็นึกว่ามันมืดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะสรุปอยู่แล้วแหละจะดูในเวลาอยู่แล้วแล้วมันเกินเวลานิดหนึ่งเขาให้เทศเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะบอกเท่าไหร่อ่ะฮะไม่ใช่ก็บอกใช้เวลาเท่าไหร่นี่มันจะมันยี่สองในกากี่โมงอะสี่ทุ่มเกือบจะครึ่งละจะครึ่งละแล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะอันเป็นหลักของชีวิตจิตใจมนุษยชาติจำเป็นต้องมีให้มันอยู่ในใจเราประจำจริงๆนั่นก็คือศีลห้าถ้าเรามีศีลห้าดูสิรักษาให้มันดีจริงๆเมื่อเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เอาโอวาทมาปฏิบัติด้วยเจริญจะแค่ไหนโยมลองคิดดูก็แล้วกันเราเชื่อพ่อแม่เราไม่เชื่อพ่อแม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามโอวาทเราก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่มันอยู่นอก
โอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยความเจริญก็ยากและท่านก็บอกไว้สีเดสุกติยันติเนี่ยยุ่มอยู่กันอย่างสันติสุขที่เรนโพธรรมทายอย่างพระวัตรบัตรต้องเกิดขึ้นด้วยสีเดนิพุติยันติเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเอาแค่ศีลห้าอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงฌานถึงญาณถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วทำอะไรมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีมันไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มาจากความผิดพลาดบกพร่องของชีวิตนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้วแล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เขาไม่ได้บอกเวลาว่ามาใช้เวลาเท่าไหร่เพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติกันแจ้งมันก็พูดไปได้แจ้งนะนั่งไปถ้าเราตั้งใจจริงๆถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยก็มันเป็นธรรมนี่มันต้องอาศัยการลงทุนเหมือนกันลงทุนค่าความเกียจคร้านก็ค่าเกียจคร้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีวิริยะธรรมเกิดขึ้นมาแทนค่าความโหดร้ายป่าเถื่อนในตัวเราเองแล้วก็เมตตาก็จะเกิดขึ้นแทนค่าความอ่อนแอลงไปเสียได้ขันธิธรรมก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัจจวิยะสัจจะเมตตาอธิษฐานต่างๆนี่มันต้องมาจากจิตใจถ้าเรามี3อย่างมีเมตตามีขันธิธรรมมีวิริยะธรรม3อย่างนี่เรามี3อย่างนี้อีกเจ็ดอย่างจะมาเองค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆจับความรู้จับความเข้าใจขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าโดยทั่วถึงการเอวังก็มีโดยประการฉะนี้

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิ

ควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาดังนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่น
คิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหุ่งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจก็เราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิด

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกศาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบู่สะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาให้กายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอด

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแค่เกิดดับของความคิดก็ใช้ได้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: มิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอด

0: กฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240

0: สังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือก

อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระยานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายนจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

บรรดาหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมเนื่องในงานวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าของเราวัดเสมียนนาดีก็ได้จัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมในเรียกคนเข้าถึงวัดคนเข้าถึงธรรมคือคนเข้าถึงวัดคนมาวัดกันมากก็จริงโยมแต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมเพราะว่ามาวัดแต่เพียงพิธีกรรม

คือเรามาวัดเนี่ยมาบวชเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงวัดเข้าถึงธรรมคนมาวัดกันมากมายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าไม่ถึงวัดไม่ถึงธรรมความจริงแล้วทุกคนต้องเจริญธรรมคือการปฏิบัติให้รู้เรื่องของสมาธิรู้เรื่องของศีลอุโบสถเพราะศีล5เนี่ยคนที่ถือได้มันก็เข้าใจว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยเป็นสุขด้วยการมีศีล5แต่ถ้าคนเราไม่ถือศีลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเป็นสุขอย่างไรคนมีศีลนี่จะรู้เลยว่าความเป็นสุขจากศีลแล้วเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราก็จะรู้ความเป็นสุขของการเข้าวัดว่ามีศีลอุโบสถเรียกว่างดเว้นจากการทานข้าวเที่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นจากการนอนที่นอนยัดไม่นุ่นในสำลีหรือว่าเว้นจากการวุ่นวายวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่เอาเข้ามาในงานบวชเราก็จะรู้สึกว่าหูตาเราสะอาดขึ้นหูตาเราสงบขึ้นเรียกว่าจิตของเราเรียกว่าไม่วอกแวกฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่ามาเรียนรู้ธรรมชาติของความสงบที่ใจคนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าวัดไม่ถึงวัดเข้าวัดไม่ถูกกรรมหรือเข้าวัดไม่ถูกพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีที่พึ่งทางใจมีสรณะมีที่พึ่งทางใจของเราคือมีหลักธรรมของพุทธเจ้าที่จะไว้ตอนสอนใจเราการบวชเรียนนี่ถือว่าเป็นการรณรงค์ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคนรู้เรื่องมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่บวชไม่เรียนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรอย่างเช่นเมืองไทยเรามีแต่วัดอย่างเงี้ยไม่มีพระบวชเลยก็พุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้หรือว่าพระบวชกันมากจริงแต่พระไม่เรียนเลยพุทธศาสนาจะงอกงามได้ไหมมีแต่คนบวชแต่ไม่มีใครเรียนไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็เหมือนทหารที่เป็นทหารตำรวจที่เป็นตำรวจไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยมันก็ไม่ใช่ตำรวจทหารก็เป็นโจรไปคนที่บวชก็ต้องฝึกเรียนธรรมเรียนธรรมจบแล้วก็ต้องรู้ธรรมอันนั้นว่ารสชาติของธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนั้นมีรสชาติอย่างไรที่เราจะเรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจอันนี้ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนล่ะที่อยู่ของใจเอาใจไปไว้อยู่ตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงไหนพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาจิตไว้ตรงสติสติอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือธรรมสติก็คือรู้การคิดนึกของใจคิดอะไรบ้างวันหนึ่งคิดอะไรบ้างมาบวชนี่คิดอะไรคิดอยู่กับอะไรมาบวชนี่คิดอยู่กับศีล5คิดอยู่กับศีล8คิดอยู่กับการฝึกตนปฏิบัติสมาธิคิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับธรรมโมคิดอยู่กับสังโฆถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่านั่นแหละก็อยู่กับธรรมอยู่กับธรรมที่เป็นธรรมที่สงบกายวาจาใจจะเรียกว่าบุญก็ได้บุญนี่คือความสงบเรียกว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศลคือความฉลาดมีอุบายเอาใจอยู่ได้บวช3 วันนี้เอาใจสงบได้ไม่ฟุ้งซ่าน
แล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อผู้ใดเข้าถึงแล้วก็จะไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาแล้วก็เห็นประโยชน์มากในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นการเข้าวัดจึงเข้าถึงธรรมตรงที่เรามาปฏิบัติตามมาปฏิบัติตามเหมือนอย่างกับที่พุทธเจ้าทรงสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงอย่างไรนางวิสาขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาอุบาสกอนาพิสกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นอุบาสกทำได้อย่างอนาพิสกาเศรษฐีทำใจได้เหมือนอนาพิสกาเศรษฐีไม่ต้องกลับไปมาเกิดไม่ต้องไปนรกปิดนรกถ้าผู้หญิงทุกคนทำได้อย่างนางวิสาขาทำใจรู้ทำได้เข้าถึงธรรมมาวัดเหมือนนางวิสาขาอยู่บ้านเหมือนนางวิสาขาก็ปิดนรกไม่ต้องไปอบายถือว่ามีเกิดมาเจอพุทธศาสนาชาติหนึ่งถือว่าไม่เสียชาติเกิดถือว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบูรณ์ฉะนั้นมหาอุบาสกอนาบิณฑกะเศรษฐีเป็นฝ่ายนำทางชายของศาสนาพุทธมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสิกาทางพุทธศาสนาการให้ทานแบบอนาบิณฑกะเศรษฐีเนี่ยให้แล้วไม่โลภให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่หลงให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขฟังธรรมก็เข้าถึงธรรมวันทะ8ค่ำ15ค่ำต้องชวนลูกชวนหลานมาถือศีลฟังธรรมครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนางวิสาขาพอถึงวันทะ8ค่ำ15ค่ำก็มาถือศีลฟังธรรมพาบริวารมาสร้างวัดจนเป็นวัดทุกคนมีประโยชน์ในศาสนามีประโยชน์ในตัวเองหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่อุบาสกอุบาสิกาไม่มีใครศรัทธาจะเท่าถ้าใครก็ทำบุญไม่เท่าเพราะคนทำบุญสมัยนี้ถือจะสร้างวัดสำเร็จก็จริงมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จริงแต่ไม่ได้อริยทรัพย์ภายในไม่ได้พระโสดาบันเพราะปฏิบัติวิปัสสนาไม่ผ่านสมถะไม่ผ่านวิปัสสนาไม่ผ่านมีเงินจริงแต่ว่าจิตไม่หลุดพ้นแต่นางวิสาขากับนางวิสาขาเศรษฐีเนี่ยผ่านสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังกรรมฐานพุทธเจ้ารู้เรื่องตามดูจิตตัวเองได้เข้าใจจิตตัวเองได้เข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าใจขันธ์ 5ได้เวลาจะตายแล้วเป็นไงโสดาบันจะตายได้เป็นไงถอดจิตเป็นถอดจิตออกจากร่างถอดจิตทิ้งร่างตัวเองแล้วก็จิตที่เป็นกุศลนั้นก็เป็นเทวดาเจ็บปวดนี่ไม่มีเจ็บแค่ตอนลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นเองก็ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้านำทางแล้วว่าอุบาสกต้องตายอย่างนี้อุบาสิกาต้องตายอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้จึงจะทำบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนากินยังไงอุบาสกอุบาสิกากินยังไงก็กินอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่พอมาวัดก็ฉันอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าฉันยังไงก็ฉันอย่างนั้นพุทธเจ้าก็กินยังไงพุทธชาวบ้านกินยังไงก็กินอย่างนั้นฉันอย่างนั้นเสวยอย่างนั้นแล้วแต่งตัวยังไงอุบาสกอนาพิสกาเศรษฐีเนี่ยแต่งยังไงอุบาสิกาแต่งไงเวลามาวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยเวลากลับไปบ้านก็แต่งตัวสวยงามแต่งตัวเหมือน

บ้านฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วก็เหมือนคนธรรมดาแต่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงจากความหลงผิดไม่หลงแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทำดับทุกข์สอนในขันธ์ห้าว่ารูปเนี่ยเชื่อว่ารูปเนี่ยเป็นกองแห่งรูปที่เป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณากองแห่งรูปเป็นจะแยกรูปเป็นโสดาบันนี่แยกรูปเป็นแยกนามเป็นเพราะรูปนี่มันมีเวทนามากรูปนี่มีทุกข์มากเช่นมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกชั่วโมงอนาพิทักษะเศรษฐีกำลังวิสาขาที่ว่าตายแล้วไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์ของกองแห่งรูปจึงรู้ธรรมตรงนี้ก็พิจารณารูปตรงนี้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงก็เรียกว่าสลายรูปตัวเองได้พิจารณาเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นส่วนๆไปเหมือนอย่างที่โยมมานั่งกรรมฐานแล้วโยมก็พิจารณาว่าเกศาไปส่วนหนึ่งผมไปส่วนขนไปส่วนหนังไปส่วนเล็บไปส่วนฟันไปส่วนแล้วก็แยกกายของเราเนี่ยหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนกระดูกไปส่วนตับไตไส้พุงก็แยกออกไปแล้วเพราะไม่มีเราอนาบินทกาเศรษฐีโสดาบันเนี่ยแยกกายจนไม่มีเราความยึดมั่นถือมั่นว่ากูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้ไม่มีไม่มองอะไรใครดีไม่ดีธรรมที่อยู่ในเมตตาก็คือธรรมที่สงเคราะห์ตัวเองและคนอื่นคนเราพอแยกรูปกายตัวเองได้แล้วความหลงผิดก็น้อยลงแล้วก็แยกจิตจิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายตลอดกายนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้จิตไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงการถึงงานจิตไปอยู่หญิงก็อยู่กับชายอยู่กับวัตถุกายนั่งอยู่ตรงนี้จะจิตไปทั่วอันนี้คือกำหนดนามได้ว่าวิญญาณและจิตนี้แยกจากกายตัวนั่งอยู่นี่แต่ใจไปอื่นเหมือนเรานอนหลับแต่ใจนี่ฝันไปเรื่องอื่นเมื่อคนเรามีปัญญารู้อย่างนี้แล้วว่ากายคือรูปจิตคือนามมาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันไม่หลงแล้วไม่เป็นอัตตาแล้วสกายทิฏฐิไม่มีตัวเราแล้วเราเรียกว่ารูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นอัตตาเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมรูป อย่างที่โยมขยับเนี่ยเห็นไหมทุกข์แต่เราไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ขยับทับตายก็ไม่เห็นเราเป็นไงเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกองทุกแห่งรูปเราจึงไม่มีปัญญาเห็นทุกเวลาเปลี่ยนอิริยาบถแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้กำหนดในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยต้องกำหนดว่ามันทุกแล้วจึงทนไม่ได้ก็ทุกหนอทุกหนอหรือทุกแล้วทุกแล้วทนไม่ได้จึงเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปสุขพักเดียว15 นาทีทุกอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกนั่นแหละการที่เราพิจารณาทุกข์ในการนั่งเนี่ยจึงเห็นด้วยปัญญาทำไมต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยโยมถ้าพูดแล้วก็ยาวทำไมต้องพิจารณาทุกข์พิจารณาสุขไม่ได้เลยคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อธรรมคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อสังขารคนที่ยกจิตไปสู่พระไตรลักษณ์ได้ที่พูดเบื้องต้นว่านางวิสาขากับพระอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเขาถอดจิตไปสวรรค์ก็เพราะว่าเขาเห็นทุกข์ของร่างกายแล้วเวลาจะหมดลมหายใจเนี่ยเวลาเจ็บทนไม่ได้นะคนเราจะตายเนี่ยเจ็บทนไม่ได้เขาก็ถอดจิตของเขาไปสวรรค์แล้วเขาก็ไปเที่ยววิมานอีก7 ชาติเขาก็ไปนิพพานง่ายไหมโยมตายง่ายไหมทำไมจึงง่ายตรงนี้ง่ายเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจรูปกองแห่งทุก

ันนี้ว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เข้าใจนามว่าสัญญาอันนี้เวทนาอันนี้สังขารอันนี้วิญญาณอันนี้ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไม่แน่นอนไม่เป็นของเราบังคับไม่ได้การที่เราพิจารณาเห็นทุกข์ของขันธ์5เนี่ยเรายังไม่รู้เราต้องปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเราก็จิตมาอยู่กับตรงเนี้ยจิตอยู่ตรงไหนโยมที่ว่านั่งสมถะจะสงบสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบก็เสื่อมได้แต่เมื่อเรานั่งถึงสมถะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาก็กำหนดญาณให้เกิดขึ้นในตัวเราปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเราทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในตัวเราพิจารณาให้เห็นว่าวิญญาณเรากำลังทำงานอยู่ว่าเวทนาเรากำลังปรุงแต่งอยู่เวทนาของเรามีจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของว่าโอ้ร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ได้สงบเลยมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นความเป็นปรุงแต่งของนามตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้แล้วเราจะไม่สงบนะที่ให้พิจารณาตรงนี้เพื่อความสงบของเราเพื่อความดับทุกข์ของเราเพื่อความเข้าใจของเราตอนนี้ที่ว่าเราปฏิบัติถ้าเราไม่พิจารณารูปขันธ์5ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะตันอยู่แค่นั้นนะเหมือนกับเราให้ทานอย่างเดียวโยมให้ทานไม่รักษาศีลเนี่ยเราจะตันอยู่แค่ทานก็งมงายอยู่แค่ทานใครชวนไปทำบุญที่ไหนก็ไปแต่ไม่ศีลไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเราก็ตันอยู่แค่ศีลตันอยู่แค่ศีลว่าฉันถือศีลดีแล้วปัญญาก็ไม่มีตอนนี้ถ้าเราถือศีลเนี่ยเราก็เริ่มทำสมาธิหาปัญญาหาปัญญาในสมาธิของเราสมาธิอย่างเช่นกรรมฐานเบื้องต้นเช่นดูลมให้ใจหรือพุทโธหรือหนอสัมมาหลังอะไรแต่ให้สติกับจับกายเนี่ยพอสติมาพิจารณากายจิตแล้วเนี่ยปัญญาก็รู้ปัญญารู้ที่ไหนโยมปัญญาในพุทธศาสนารู้ในกายกับจิตจิตนี่มีตัวรู้เยอะตัวรู้และตัวไม่รู้เยอะถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเราจึงจะมีตัวรู้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องจิตถ้าไตรปิฎกนี่อยู่ในจิตแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่รู้ต้องให้จิตสงบจิตว่างปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าแสดงขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับมันได้แก่ตัวเรารูปนามไม่ได้แก่ตัวเราทุกข์ทั้งหลายได้แก่ตัวเราทุกข์ไม่ใช่ที่คนตายนะทุกข์นี่ไม่ใช่อยู่ที่คนแก่โยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนตายทุกข์ไม่อยู่ที่คนเจ็บทุกข์อยู่ที่ไหนโยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนเจ็บคนตายนะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราแก่เราเป็นทุกข์กับความแก่ของเราเราทุกข์กับความเจ็บของเราทุกข์ในเรื่องของความตายของเราไอ้ที่เราเห็นทุกข์ข้างนอกน่ะมันไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นโอไปไงโกที่เราต้องน้อมมาใส่ใจแล้วว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวัดนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกข์ที่จะเห็นได้เนี่ยต้องน้อมมาว่าตัวเราแก่แล้วทุกข์ไหมขณะนี้เราแก่ทุกลมหายใจเราเจ็บทุกลมหายใจเราตายทุกลมหายใจเราตายตลอดเวลาตายจากเด็กมาแล้วตายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายมาแก่แล้วเราร่างกายเราเนี่ยตายทุกลมหายใจลมหายใจมันตายตลอดร่างกายมันตายตายไปหมดเนี่ยเนื้อหนังมังสานี่ตายตายตายตายตายตายแต่เราไม่เห็นทุกตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนกันแน่แต่จริงตายมาตั้งนานละโยมมันตายทีละน้อยละน้อยแต่ตายไม่เห็นมันไม่เห็นด้วยปัญญาฉะนั้นเห็นข้างนอกนะไม่ทุกข์เท่าไรหรอกทำไมจึงไม่เห็นทุกข์ก็เห็นคนอื่นแก่ก็เห็นคนอื่นตายเห็นคนอื่นเจ็บเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็สำเร็จมาแล้วสิโยมโยมก็รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะมาแล้วเลยเพราะทุกคนเห็นอยู่ทุกวันตามหูตามตา
ว่าคนโน้นก็แก่คนนี้ก็แก่เห็นคนผมงอกเห็นคนฟันหักเห็นคนหนังเหี่ยวแต่เราไม่เห็นตัวเราอ่ะตัวเราแก่เราก็ยังไม่แก่เรายังทำงานได้เลยตัวเราตายเรายังไม่ตายเลยเราจะต้องอยู่ไปเท่าไหร่80 90ปีตัวเราเจ็บเราก็ยังไม่ยอมรับความจริงเลยว่าเราเจ็บมนุษย์นี่เจ็บอยู่ตลอดเวลามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงอายุแค่29ปีพระพุทธเจ้าเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายในตัวเองแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นแล้วพระองค์ยังหลงอยู่พอมาเห็นตัวเองพระพุทธเจ้าพอสำเร็จคือเห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรอแก่รอเจ็บรอตายเห็นตั้งตนที่ตัวเองมีปัญญาเห็นความหลงและความประมาทความมัวเมาจะหมดไปไอ้ที่ว่าตัวก็แก่ใจก็พิจารณาความแก่ตัวก็เจ็บใจก็พิจารณาความเจ็บตัวก็ตายใจก็พิจารณาความตายที่มีเกิดขึ้นในตัวเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อทำไมเวลานึกถึงความตายแล้วใจหายบอกเวลานึกถึงตัวเองตายนอนตายแล้วใจหายบอกน่าดีแล้วกิเลสมันดับกิเลสมันหดแต่มีบางคนบอกมันนึกมึกมากๆมันนอนกลางคืนนอนคนเดียวนึกถึงความตายแล้วอ่ะจิตของเราจะทิ้งร่างอ่ะไม่อยากนึกใจมันหายแต่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมต้องนึกอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่านึกทุกลมหายใจว่าตัวเองตายทุกลมหายใจใจก็ไม่หายไปไหนมีแต่จิตที่เป็นสุขสงบฉะนั้นการที่เราเข้าถึงวัดเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมในการพิจารณาตัวเราแก่เราเจ็บเราตายอย่าพิจารณาคนอื่นอย่ามองคนอื่นมองคนอื่นนี่เป็นเพียงรูปภายนอกเราก็นึกว่านั่นเป็นธรรมภายนอกธรรมภายในเนี่ยต้องเห็นตัวเราโยมแล้วเราก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญากลับคืนมาเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมสมองจะได้ไม่ฟอแล้วเราก็ไม่มีใครว่าเราว่าเป็นคนแก่หลงลืมกลายเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์คนอายุมากที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนงดงามเป็นผู้นำของครอบครัวได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยจะทำให้สติสัมปชัญญะตัวเองเนี่ยกลับมาสมบูรณ์มากกว่าหนุ่มสาวอีกถ้าเราปฏิบัติได้มีธรรมคนหนึ่งคือคุณแม่อุบาสิกาผ่องแกไม่รู้หนังสือนี่แกก็ป่วยแล้วก็นอนลุกไม่ขึ้นหลานชายเดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าภาวนาวิเวกก็ยังบวชไม่นานก็พอปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวาลก็ไปเยี่ยมยายทำสมาธินะเพราะป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมาธินะทำไม่รู้หนังสือนี่ทำอะไรโยมก็บอกให้พุทโธไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไว้นะก็ยายก็ทำบอกเราสู้แบบหมาจนตรอกนะยายนะไม่มีทางไปนะพอนอนแล้วนอนสู้บอกยายก็พุทโธวันหลังก็ไปเยี่ยมยายเป็นไงพุทโธได้บอกได้แล้วใจเป็นไงก็สงบมั่งไม่สงบมั่งมันก็ทุกข์แกก็พูดแค่นั้นว่าสงบมั่งไม่สงบมั่งนั่นแหละดีแล้วล่ะสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ทำต่อไปเถอะเพราะคนป่วยนี่บอกว่าทำต่อไปพอวันหลังมันเป็นแผลที่หลังแผลมันเน่าพอพลิกตัวไม่ได้ก็เน่าบอกว่าเจ็บมากบอกว่าเป็นไงเจ็บมากบอกว่าเจ็บมากทนเอาเพราะเราไม่มีทางออกแล้วสู้ไปยายก็พุทโธโทไปวันหลังมาถามอีกเป็นไงยายไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วคนเรามันพอปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเฉยๆมันไม่ใช่เราแล้วมันก็เฉยๆหลานชายก็บอกจากคนที่ไม่สงบกลายเป็นคนที่เฉยแต่กวันนั้นมาแกก็เฉยไม่พูดอะไรไม่พูดไม่โต้ตอบบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วแกก็ทำใจแล้วบอกว่าทำใจได้แล้ว
จิตของแกไม่รับรู้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วแกก็ภาวนาไปแต่ก็สิ้นลมพอสิ้นลมหลานชายก็ไปเผาพอเผาแล้วน่ะไอ้สัปเหร่อมันก็บอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอกระดูกคนเป็นอย่างนี้มันกลายกระดูกเนี่ยมันรวมเป็นก้อนๆเป็นแก้วเป็นผลึกเป็นเหมือนหยกเป็นอะไรเป็นมันรวมเป็นก้อนๆก้อนๆกระดูกมันไม่มีโยมกระดูกมันละลายกลายเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนก้อนหมดทั้งล่างเลยหนักเป็นนั้นว่ากระดูกกลายเป็นแก้วไปไม่มีกระดูกก็เลยไม่เอาไปทิ้งเลยเก็บไปถึงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลบอกคนเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะจึงเป็นอย่างนี้คนธรรมดาเผาไปกระดูกก็มีกระดูกใช่ไหมฮะเนี่ยเผาที่วัดนี่มีไหมกระดูกเป็นแก้วไม่มีนะก็มีแต่กระดูกแต่นี่ก็คือแกทำใจได้ทำใจแร่แปรธาตุว่านี่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่กายตัวเองจิตมันเข้าสมาธิได้จะสำเร็จขั้นไหนก็สุดแต่แกก็ไม่ได้มาบอกเราก็พิจารณาว่าจากที่แกทำใจไม่สงบพอที่สุดแล้วแกก็สงบนี่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายต้องเห็นอย่างนี้โยมเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่คงไม่เจอศึกหนักนะโยมนะใช่ไหมโยมยังไม่เจอศึกหนักเหมือนคุณแม่อุบาสิกาผ่องเนี่ยเราปวดเราขยับตัวได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันไม่ทุกข์แต่อย่างนั้นปวดแล้วขยับตัวไม่ได้นี่นั่นแหละคือศึกหนักถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองจะไปไหนจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ไม่พอใจในชีวิตตัวเองไม่พอใจขันห้าตัวเองว่าครูทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ตายง่ายๆอะไรเงี้ยหรือทำไมไม่หายถ้าจิตตรงนั้นเป็นตัวตัณหาคือความอยากทุรนทุรายเขาเรียกว่าตัวตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นในจิตนั้นแล้วไม่มีสมาธิควบคุมไม่มีปัญญาตัดทุกข์อันนี้จะมากทุกข์ความแก่ความตายจะร้ายแรงฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆตายอย่างสงบลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปทีละน้อยแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตจะหยาบจิตจะหยาบร่างกายจะเร่าร้อนพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอตายแล้วโยมไปจิตเนี่ยค่อยๆดับแล้วลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปเนี่ยธาตุไม่แตกโยมธรรมดาคนที่เจ็บป่วยมากๆเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เนี่ยอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะทวารทั้ง9เปิดยิ่งคนตายไม่ดีเนี่ยตาลืมเลยห่วงลูกห่วงหลานตาลืมเลยปิดไม่สนิทเลยแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมที่อาตมาสังเกตมานะที่ตาที่อยู่กับพวกญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะค่อยไปไม่ต้องให้ออกซิเจนนะโยมนะค่อยหมดลมไปเราไม่รู้เราเขาหมดแล้วนะแล้วตาเตินี่หลับสนิทอุจจาระปัสสาวะไม่แตกเหมือนคนนอนหลับนี่คือเรียกว่าตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็บแล้วไม่ร้องกระวนกระวายไม่ควรไม่คางปฏิบัติเนี่ยถ้าปากถ้าปฏิบัติเข้าถึงสมาธินะจะเหมือนกันทุกคนร้องนั่นแสดงว่าสมาธิไม่มีแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สุขติปฏิบัติไม่ได้ความสุขทำบุญไม่ถึงบุญบอกว่าฉันก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดมาเยอะแยะแต่ตายร้องเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เอาบุญไปแก้ปัญหาทำบุญก็คือความเย็นบุญก็คือว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบแสดงว่าคนนั้นน่ะคงจะมีกรรมมีบาปมาเข้าใจผิดในตัวตนทำให้เขาค่ำครวญอย่างนั้นไม่ได้จริงต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีบุญแล้วตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบตนเป็นที่พึ่งของตนต้องมีหลักธรรมตรงนี้ก็ถ้าเราดูลมหายใจได้เนี่ยโยมทนได้ใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาโยมดูลมหายใจเป็นตนเนี่ยเจ็บแล้วโยมข้ามใช่ไหมข้ามได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโยมดูลมหายใจ

เจ็บแล้วข้ามไม่ได้นะโยมก็ต้องขยับตัวนั่นแสดงว่าทนไม่ได้ถ้าเจ็บมากๆก็ต้องร้องเรามีที่พึ่งบรรทุดท้ายก็คือการภาวนาให้เกิดปัญญานะสมาธิด้วยช่วยแล้วก็ให้เกิดปัญญารู้ว่าเราต้องข้ามเวทนาว่าเวทนากายเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราจิตเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราเราต้องฝึกฝนตัวนี้จนได้โยมจนได้เหมือนแม่อุบาสิกาผ่องอะได้นั่นถือว่าทีแรกก็ว่าเจ็บทนไม่ได้แต่นักเข้ามันก็ไม่มีทางพลิกเพราะตัวเองพลิกไม่ได้ก็ข้ามเวทนาได้แต่ดีแต่ว่าแกมีบารมีมีหลานเนี่ยเอากรรมฐานไปให้กรรมฐานเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจกรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจถ้าไม่มีกรรมฐานแกก็คงต้องร้องแต่นี่ไม่ต้องรอเพราะเจ็บไงก็ทนได้เป็นแผลสันหลังก็ทนได้ฉะนั้นเราจึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัตินี่แต่วัดโยมเนี่ยวัดเป็นที่อยู่วัดวารมณ์ที่เราเข้าถึงวัดก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้ต้องปฏิบัติให้มีสมาธิในตัวเรามีการพิจารณาขันธ์ 5ในตัวเราเราพิจารณาได้ไหมโยมพิจารณาแยกขันได้ไหมเราต้องคุยกันใครแยกได้ไม่แยกต้องนั่งคุยกันทุกวันนะพอใครแยกกันห้าได้คนนั้นก็เป็นอนาวิสกะเศรษฐีเป็นนางวิสาขาไปนะถ้าแยกไม่ได้ก็กูเจ็บกูปวดกูเป็นโน่นกูเป็นนี่เมื่อไรกูจะหายรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันก็ทุกข์มากฉะนั้นพุทธศาสนาได้สอนคนให้มีปัญญาให้แยกขันธ์ 5ได้แล้วทุกข์จะดับไปเหมือนกับลูกเราตายอ่ะสมมติลูกเราตายเราก็แยกขันธ์ 5เลยก็มันไม่ใช่ลูกเราอ่ะมันก็ไปเผาทิ้งแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วไอ้จิตที่ดีไม่ดีมันก็ไปแล้วไม่ใช่ตัวมันแล้วเราจะเสียใจไม่ได้ในเมื่อลูกเราไปแล้วหรือสามีเราไปแล้วภรรยาเราไปแล้วตัวเราฉะนั้นทำตรงนี้ต้องเข้าใจมันต้องถึงขั้นตายมาพิจารณาถึงขั้นตายพิจารณาถึงขั้นเจ็บถึงขั้นตายดังนั้นทำตรงนี้ทำพิจารณาความเจ็บความตายในตัวเราถ้าเราไม่พูดถึงตรงนี้นะเราจะทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ยมันไปไม่ได้โยมมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงเมื่อเวทนามันมาเอาเราไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเราตอนนี้เรารู้เราต้องพยายามปฏิบัติเรารู้แล้วว่าอุบาสกต้องทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสกนะฮะอุบาสิกาทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสิกาก็คือการเข้าใจขันธ์ 5เข้าใจปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจเราคนนี้เราก็รู้ว่าเรามั่นใจตัวเราแล้วว่าเราไม่มีใครเราก็มีธรรมเป็นที่อยู่แล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วเราไปไหนเราก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปกับพระธรรมไปกับพระสงฆ์เราก็ปฏิบัติของเราได้เราไม่ห่วงนะเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกขันธ์ 5แล้วเราเนี่ยจะกลัวมากก็ให้ดูเวทนาดูกายกับเวทนาดูสองอย่างพอนะให้ดูกายกับเวทนาก่อนกายเฉยนั่นแหละก็สมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่พิจารณาก็เป็นสมาธิหัวต่อนะฮะเป็นกรรมฐานหัวต่อแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ยเฉยแล้วนี่ถือว่าใจได้แล้วเราก็กลับมาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาจิตเลยทุกข์เกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดสุขดับแล้วก็เฉยก็พิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่าพิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่านี่จิตเรามีสุขแล้วก็อยู่กับความก็เฉยอยู่กับสุข
จิตเรามีทุกข์ก็อยู่เฉยก็จิตมีทุกข์แล้วเมื่อเรารู้จิตมีรู้เวทนาก็พิจารณาตรงนี้เรื่อยไปเข้าไปถึงแต่นี้พอเวลาเรากำหนดสมาธิได้แล้วเราต้องน้อมมาพิจารณาจิตเรานะพิจารณาอารมณ์เราเวลาเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยเราต้องเข้ามาดูนามคือจิตเราต้องเห็นจิตตัวเองจิตนี่คือความรู้สึกถ้าไม่ใช่เห็นความรู้สึกตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรรู้จักรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งไหมเอาเวลาโกรธเนี่ยเรารู้จักโกรธเราโกรธเป็นไหมแล้วเราเห็นมันไหมตอนนี้เขาเรียกว่าตามดูจิตเนี่ยตามดูจิตว่าเราจิตเราเนี่ยเรานั่งหลับตาเราเนี่ยจิตเราคิดอะไรบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างตามดูจิตเห็นจิตพุทธเจ้าพิสูจน์ดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวโสดาบันก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีพวกนี้จะเห็นจิตแต่พวกที่ไม่เห็นจิตคือพวกทำปฐมฌานพวกทำสมาธิเนี่ยพอติดสมาธิแล้วจะไม่เห็นจิตพอไม่เห็นจิตแล้วก็จะเป็นคิดว่านี่เราได้สมาธิเราเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นคือเป็นการยังไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องของจิตก็คือการต้องน้อมเข้ามาดูว่าเราปรุงแต่งเรื่องอะไรรูปร่างหน้าตาของความคิดมันเป็นยังไงรู้จักมันยกง่ายๆให้เหมือนยกง่ายๆแต่อาจจะยากสำหรับโยมเหมือนเวลาเราโกรธเนี่ยโยมเราหลับตานึกถึงย้อนไปดูความโกรธเก่าสิมันแสดงไงสมมติว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราโกรธนะเราก็หลับตาว่าเอ๊ะเวลาโกรธมันแสดงไงต้องใช้ปัญญานะเพราะเวลาโกรธแล้วมันจะมีแสดงอาการอยากจะด่าเขาอยากจะพูดว่าเขาหรืออยากจะตบจะตีเขาเราย้อนไปดูอาการของความโกรธเมื่อวานเราจะเห็นว่าโอ้โหกิริยาไม่ดีเลยนั่นแหละรูปลักษณะของจิตที่มันโกรธใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราโลภเนี่ยเราโลภเราอยากได้อะไรจิตมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะวิ่งไปเอาตรงนั้นอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะจับตรงนั้นอยากจะต้องตรงนี้มันจะเป็นรูปลักษณะเขาเรียกรูปภายในรูปอารมณ์รูปอันนั้นแสดงมันลักษณะเหมือนตัวตนนะแล้วนี้เรามีปัญญาเราจึงจะเห็นตรงนี้ว่าอ๋อเวลาโลภเนี่ยมันแสดงอาการอย่างนี้เวลาโกรธมันแสดงรูปแบบนี้เวลารักมันแสดงอย่างนี้มันมีตัวมีตนเหมือนหนังละครโยมสมมติเรานอนเนี่ยเราหิวนอนเนี่ยเราหิวนอนเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นรูปนอนได้ไงโยมมันจะมีจิตของเราเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปนอนเลยปั๊บไปนอนแล้วโยมเราก็นั่งสับง่วงสับเหงาเนี่ยนั่งแต่จิตนั้นไปนอนแล้วโยมแต่ถึงขั้นนั้นผู้ที่จะเห็นได้เนี่ยผู้นั้นต้องทำความเพียรไม่ยอมนอนตามพิจารณาจิตอยู่เรื่อยนะครับพอเข้าถึงจิตนิวรณ์ได้ปุ๊บเราเห็นว่าอ้าวทำไมเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตมันไปนอนเห็นได้รูปร่างหน้าตาคือเราแต่มันไปนอนพอเห็นปุ๊บจิตมันก็กลับมามีสติทั้งทีเราเห็นงี้ปุ๊บนิวรณ์ดับนี่จะนั่งได้ทั้งคืนเลยจิตมันดับแต่ถ้าเห็นแล้วจะดับความโกรธก็เหมือนกันแหละถ้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของอาการโกรธแล้วจะดับฉะนั้นที่ว่ามีสติสมาธิปัญญาเห็นอารมณ์จิตพวกนี้ต้องเห็นโดยปัญญาโยมมันมีนะมันมีแสดงอาการแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ใช่คิดเฉยๆนะมันเป็นตัวเป็นตนใช่คือเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมนะโยมนะอาตมาอาจจะพูดลึกไปหน่อยว่าไอ้ธรรมตรงนี้เราต้องมีความพยายามจึงจะไปเห็นตอนนี้เอากันแค่ความโกรธเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยจะไม่โกรธฮะตามรู้ตัวโกรธได้เนี่ยโกรธจะไม่มีตอนนี้ถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นคนขี้โกรธคนที่ขี้โกรธนี่คือคนตามอารมณ์ไม่ทันทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วทันสักครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่า
พราะความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเราจะไม่โกรธมันแล้วฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นธรรมตรงนี้แต่เรามีสมาธิเนี่ยทำได้แล้วโยมนะอย่าไปเรามีสมาธินี่ถือว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเราก็พิจารณาจิตเราได้แล้วนะมันต้องพยายามนึกว่ากายเนี่ยเป็นกองแห่งรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตเนี่ยเป็นนามแล้วมันเวลามันคิดเนี่ยคือนามเวลาเรามาอยู่กับกายเนี่ยเขาเห็นกายเป็นกองแห่งรูปแต่เวลาคิดไปไหนมาไหนเนี่ยนามมันไปความคิดมันไปตัวปัญหาคือตัวไม่มีสติตัวที่ไม่ทันอารมณ์ตัวที่ไม่ทันนามเพราะนามเนี่ยมันเป็นของละเอียดแล้วก็คนที่จะจับได้ต้องมีญาณคือสติให้เพียงพอญาณสติเพียงพอญาณสมาธิเพียงสมาธิเพียงพอญาณปัญญาเพียงพอก็จะตามดูจิตตัวเองได้หมดตอนนี้เวลาคนจะตายเนี่ยเขาต้องคุมจิตตัวเองใช่ไหมเวลาเจ็บจะต้องคุมจิตตัวเองถ้าคุมไม่ได้จิตก็เตลิดเปิดเปิงไปทั่วหมดบาปที่ทำไว้ก็มาครอบงำอกุศลที่เราเคยทำไว้เคยด่าเคยว่าเคยทุบเคยตีหรือเคยทำบาปอะไรอกุศลก็จะมาเข้าอยู่ในจิตเพราะสติเราขาดก็เป็นเวทนาเลยนี้กวนกวายกระสับกระส่ายรู้กระเนาะร้อนร้อนหนาวหนาวอันนั้นคือเวทนาครอบงำเพราะขาดสติแต่อย่างที่ว่าอนาบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือเหมือนคุณแม่ผ่องว่าเนี่ยคือเขามีสติเจนเวทนาครอบงำไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่ร้องไม่ดิ้นรนเพราะเขามีสติสมาธิปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตออกนอกเลยพอจิตเขาไม่ออกนอกปุ๊บในเวทนาก็ครอบงำไม่ได้จิตนี้ก็ถอดออกไปเลยถ้าไม่ถึงนิพพานจิตนั้นก็เป็นเทวดาเลยถ้าถึงนิพพานจิตนั้นก็ดับไม่มีขันห้าเลยเวทนาก็ดับตรงนั้นดังนั้นจึงว่าธรรมแก่นธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราต้องรู้กันถึงขนาดนี้นะโยมนะถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้เราก็ตายไม่เป็นน่ะเจ็บไม่เป็นน่ะแก่ไม่เป็นน่ะแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหาตัวเองได้ยังไงคนนี้ก็ค่ำครวญไปดิใครก็ช่วยไม่ได้ก็มีแต่ลูกหลานมาปลอบให้อดทนให้ทำใจให้สบายฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเราปฏิบัติไปถึงขั้นสมาธิได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินจงกรมว่าไงนะเขาเคยปฏิบัติไหมเขาเคยปฏิบัติไหมถ้าคนที่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาไม่แสดงอาการแล้วแสดงว่าเขารู้เพราะว่าที่อาตมาพูดว่าให้ถ้าโยมยังเดินได้เนี่ยให้หัดเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจะเป็นตัวรู้ธรรมได้เร็วเพราะจิตกับกายมันจะแยกกันดังนั้นพอเราเดินจงกรมเป็นแล้วเนี่ยโยมปัญญามันจะเกิดเดินมากเท่าไรสมาธิจะมากเท่านั้นปัญญาจะมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวโยมนั่งอย่างเดียวจริงๆเราไม่เกิดปัญญาดังนั้นเราให้อิริยาบถของเราในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้จักวิธีการเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยช่วยพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มากกลับมานั่งก็สำเร็จยังไงฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเนี่ยมันจะมีสติเชื่อมโยงกันมีปัญญาเห็นแต่นี้คนเราที่จะตายเนี่ย เขาบอกว่าถ้าพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะตายเนี่ยไม่ต้องไปบอกอะไรเขาให้เขาสงบอย่างเดียวเขาจะดูลมหายใจของเขาเขาจะดูจิตของเขาเขาได้ยินโยมเวลาคนจะตายนี่ที่อาตมาได้ศึกษามานะฮะเวลาคนจะตายเนี่ยทวารมันจะเปิดหูนี่จะเปิดคนหูตึงก็ได้ยินมันจะเปิดตอนตายมีหมอที่โรงพยาบาลศรีราชน่ะคนเขาสลบเข้า ICU คนเข้า ICU ตอนนี้เสร็จแล้วก็นี่พยาบาลเล่าให้ตมาฟังพยาบาลบอกว่าก็พอโยมนั่นสลบก็ให้ออกซิเจน
แบบสมองไม่ทำงาน